0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระรอกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงอาวุธเข้าใส่เรือพณิชย์3ลำบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ EV เสียหลักตกทางด่วนสีรัตในช่วงถนนจันทร์ทับรถจักรยานยนต์เสียหายมีผู้บาดเจ็บ2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: บอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมแถลงกองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อลงโทษอย่างรุนแรงที่อิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือผู้บริสุทธิ์ปฏิบัติงานอยู่ในเส้นทางเดินเรือสากลโดยเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำนั้นถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นทั้งนี้เซนคอมได้โพสต์ผ่าน X ถึงการโจมตีของสหรัฐเพื่อตอบโต้อิหร่านครั้งนี้โดยระบุว่าการแสดงท่าทีก้าวร้าวของอิหร่านนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความชอบธรรมอันตรายและเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนด้านกาตาร์และซาอุดิอาระเบียต่างก็ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวเช่นกันโดยแต่ละประเทศระบุว่าเรือน้ำมันของตนถูกโจมตีขณะที่แล่นผ่านหรืออยู่ใกล้กับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ EV รถไฟฟ้าเสียหลักตกลงจากทางด่วนพิเศษสีรัฐขาออกมุ่งหน้าบางโคลช่วงบริเวณซอยเจริญราษฎร์ซอย3จุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณใกล้กับช่วงแยกตัววายก่อนลงถนนจันทร์เจ้าหน้าที่รุดเข้าตรวจสอบสภาพรถยนต์ EV พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าทับรถจักรยานยนต์1คันโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายแรกเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเซนหลุยส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ EV อีกรายเป็นชายกู้ชีพโรงพยาบาลเลิศสินได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: โอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมชาวออสเตรียได้เปิดใจครั้งแรกหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างเป็นทางการโดยอดีตกุนซือคริสตันพาเลพร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะพาทีมเจ้าป่ากลับไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับกาสเนอร์วัย51ปีได้สร้างชื่อจากผลงานการคุมคริสตันพาเลซคว้าแชมป์ FA ครับก็จะต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับยุโรปด้วยตำแหน่งแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้ก่อนที่เจ้าตัวจะอำลาทีมเซลเฮิร์สปาร์คหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาทั้งนี้กาสเนอร์ทำสถิติกลายเป็นกุนซือคนที่5ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2025เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาชนะทีมชาติอียิปต์3-2ขณะที่อีกคู่ในรอบเดียวกันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชนะโดนเตะจุดโทษทีมชาติโครเอเชีย4-3หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที0-0ส่งผลให้อาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าไปพบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปโดยโปรแกรมฟาดแข่งจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขัน

0: เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศฟิลิปบุกเกอร์อาลีอาซิมนักเทนนิสชาวแคนาเดียนมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการแพ้โนวัคโยโควิชคู่แข่งมือ8ของโลกและเป็นมือ7ของรายการจากเซอร์เบีย2-3เซตสกอร์6-7ไทเบรก10-12 6-3 3-6 7-6ไทเบรก7-4และ6-7ไทเบรก4-10สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: นี่พูดถึงกรณีของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้รุนแรงมากนะคะที่ตกลงมาจากทางด่วนตรงช่วงของทางพิเศษศรีราชเนี่ยค่ะตรงแล้วก็ลงมาด้านล่างซึ่งจะอยู่ตรงช่วงของซอยเจริญราษฎร์ซอย3นะคะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับรถเก๋งคันที่ตกลงมาจากทางด่วนแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์เห็นบอกว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บโหเห็นสภาพของรถแล้วก็ในส่วนของผลกระทบต่างๆแล้วนะคะบนพื้นถนนนี่มีเสาสัญญาณไฟจราจรนี่หักไปด้วยแล้วก็จะเห็นเลยว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพของรถแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนี่ก็กระจายอยู่เต็มถนนต้องใช้ระยะเวลานะเมื่อคืนกว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายว่าต้องช่วยเหลือนำคนเจ็บออกมาจากตัวรถนะคะหรือแม้ในส่วนของคนเจ็บซึ่งขับรถจักรยานยนต์สภาพของรถจักรยานยนต์นี่เสียหายนะคะเสียหายแล้วก็ในส่วนของตัวของรถเก๋งนี่คือตกลงมาแล้วล้อชี้ฟ้าเลยค่ะนะคะก็ต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะนำคนที่ติดอยู่ภายในรถนี้ออกมานะคะก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งรุนแรงนะคะแล้วก็เห็นจากในคลิปเพิ่มเติมนะคะที่มีคนที่ติดตามจสร้อยเนี่ยนะคะที่โพสต์เพิ่มเติมให้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ด้วยก็ทำให้ได้เห็นแบบหลายมุมมากขึ้นนะแล้วก็มีในส่วนของผู้ติดตามซึ่งก็จะมีการโพสต์ให้เห็นหรือว่าไปดูและปักหมุดให้เห็นนะคะในจุดของด้านบนนะคะว่าสภาพของด้านบนเป็นยังไงก็สอดคล้องกับที่ทางด้านของทางศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาบอกเหมือนกันว่าไอ้ด้านบนตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันจะเป็นช่วงก้างปลานะคะแล้วรถคันนี้ก็คือตกลงมาเนี่ยจากตรงช่วงที่มันเป็นช่องว่างเนี่ยนะคะตกลงมาด้านล่างของถนนเจริญราษฎร์ใครที่ใช้เส้นถนนเจริญราษฎร์ในช่วงเวลานี้ได้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ไปที่คุณเล็กมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณเล็กมหาชัยใช้เส้นพระราม2
1: ใช้เส้นขาเข้าก่อนถึงท่าจีนนะก่อนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงหน้าปั๊มปตท.ก่อนที่กันหมออยู่เนี่ยมันมีรถคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
1: จอดเปิดไฟกระพริบอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะครับ
0: เลนกลางเลยเหรอคะ
1: เลนกลางเลยครับไม่ทราบว่าเสียหรืออะไรผมผ่านมาประมาณสักกี่สิบนาทีแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็รถมีการเบรกแต่ว่ายังไม่มีท้ายสายตรงอะไรครับพอผ่านพ้นมาก็การจราจรเป็นปกติครับ
0: ก็คือหมายความว่าในช่วงที่คุณเล็กผ่านมาตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งเหมือนกับเพิ่งชะลอรถยังไม่ได้ติดอะไรมากซึ่งก็อันตรายค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับยังไม่มีท้ายแถว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะตอนที่คุณเล็กมหาชัยผ่านมานะเวลานั้นตอนนั้นน่ะมีคนลงมาจากรถแล้วหรือยังหรือว่ายังเห็นแค่เขาจอดอยู่
1: ไม่มีผมสังเกตไม่มีคนลงจากรถแต่ว่ารถเนี่ยเปิดไฟกระพริบอยู่อะฮะ
0: อืมค่ะ
1: ช่องทางด่วนครับ
0: หน้าตรงแถวๆหน้า PTT Station ท่าจีนนะคะ
1: ครับเป็นรถปั๊มเลยครับ
0: เอาหน้าปั๊มนะคะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคมีคุณสำริดแจ้งจุดเดียวกับคุณเล็กมหาชัยเลยนี่น่าจะตามกันมาเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: คร
0: ับ
1: การจราจรขาเข้าขาออกไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหานะคร
0: ับ ค่ะไม่มีปัญหานี่น่าเป็นห่วงเลยกลัวเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรได้เพราะอยู่ในเลนกลาง
1: ถูกต้องเพราะรถเนี่ยเบรกผมมาผมยังเบรกค่อนข้างจะแบบจะแบบตกใจลักษณะตกใจเพราะตรงนั้นมันเหมือนกับว่ารถไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็จะใช้ความเร็วกันนะ
0: โอ้ค่ะค่ะชะลอกันหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ประสานทางเจ้าหน้าที่เราเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกัน
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเล็กมหาชัยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: ค่ะคุณหนุ่มชาวดงนี่ก็ใช้พระราม2เหมือนกันนะคะ
3: ครับผมใช้พระราม2ฝั่งขาเข้าครับ
0: ค่ะ
3: ก็รถจากเจ้าแม่งูวิ่งมาเรื่อยๆก็จะมาติดไฟเขียวไฟแดงตรงวัดศรีสุขอ่ะ
0: ค่ะ
3: โรงเรียนว่าบางมดวิทยาคม
0: ค่ะ
3: รถจะติดวันนี้ผิดปกติเลย
0: เดี๋ยวปกติหรือผิดปกติ
3: ผิดปกติ
0: ผิดปกติคือติด
3: ปกติจะติดไอ้ช่วงช่องทางด่วนขึ้นด่านดาวนองอ่ะ
0: จ
3: ะได้คู่ขนานปกติจะไปได้เรื่อย
0: ๆ
3: วันนี้รู้สึกว่าจะช้าผิดปกติก็เลยขับพอมาถึงไฟเขียวพอแดงเลยมาปั๊บมีรถบัสจอดอยู่ทั้งหมด14คันจอดอยู่ซ้ายมือยาวตลอดเลยอ่ะเอานึกว่าตรงนั้นในซอยนั้นจะมีโรงเรียนอยู่สองโรงเรียนโรงเรียนบางมดวิทยาคมกับโรงเรียนวัดศรีสุขผมว่ามีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งอ่ะน่าจะไปทัศนศึกษาแต่เขาไม่เอารถเข้าไปจอดข้างในซอยไงเพราะเขาจอดอยู่ริมถนนพระรามสองอ่ะ
0: หลายคันเลยเหรอคะคุณหนุ่มชาวดง
3: 14คัน
0: 14ค่ะ
3: ครับยาวเหยียดเลยถ้าผมว่าวัดศรีสุขก็ไม่น่าจะใช้รถเยอะขนาดนี้นะน่าจะเป็นของบางมดวิทยาคมอ่ะนักเรียนม.6 อะไรเขาน่าจะไปทัศนศึกษาก็เท่ากับกำลังนี้ฝั่งขาเข้าเหลืออยู่ใช้เลนขวาเลนเดียวพอวิ่งมาปั๊บเนี่ยเลนซ้ายต้องเบนออกหมดกำลังนี้ก็รอรถบัสออกถึงจะน่าจะคล่องตัวขึ้น
0: อันนี้คือเราจะเลยจากตรงช่วงของเซ็นทรัลพระรามสองมาแล้วใช่ไหมคะคุณหนุ่มชาวดงที่มีรถจอดอยู่เนี่ยค่ะ
3: เลยมาเยอะเลยฮะ
0: จะถึง
3: โรงพยาบาลบางประกอบ9แล้ว
0: ค่ะกำลังจะขึ้นทางด่วนใช่ไหมคะหรือว่าเลย
3: พอดีอะไรตรงนั้นพอดีเลยที่จะมองเห็นขึ้นทางด่วนพอดี
0: ค่ะ
3: พอดีอะไรตรงนั้นเลย
0: แปลว่าวันนี้พระรามสองนี่มีอุปสรรคกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ
3: แต่ช่องทางด่วนนี่จะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ทุกขนาดเนี่ยปกติจะมาได้เรื่อยๆแต่วันนี้รู้สึกจะอืดอะ
0: ค่ะ
3: ก็เลยพอมาถึงตรงสะพานยูเทิร์นแรกอะ
0: ค่ะ
3: นั่นแหละฝั่งขาออกก็ออกปรากฏว่ารถบัสจอดนี่เท่ากับเสียไปหนึ่งเลน
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวคุณนุชผมมีเรื่องจะคุย6เรื่องแต่คุยเรื่องที่6ก่อนไอ้ป้ายที่เขาหาเสียงเขาเก็บไม่หมดเนี่ยผมผ่านมาผมจะเก็บขึ้นรถนี่ผิดไหม
0: เป็นลักเป็นการลักของเป็นการลักทรัพย์ไหมอ่ะ
3: เขาเลิกเรียกตังแล้วครับมันยังแง่มันยังบังตามปากซอยเนี่ยแล้วก็ตัดถ้าเราตัดเล่าไปพิงอ่ะไม่ผิดแต่ถ้าเราขึ้นรถนี่ผิดเหรออ
0: ันนี้ไม่มั่นใจ
3: แล้วยังไงจะตัดได้หรือไม่ได้
0: ไม่แน่ใจค่ะ เดี๋ยวหาคำตอบให้เดี๋ยวหาคำตอบให้ว่าจะสามารถที่จะเก็บได้อ๋อเขาบอกว่าประชาชนจะเก็บป้ายหาเสียงได้ไหมไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าถือเป็นทรัพย์สินของผู้สมัครหรือเจ้าของป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
3: โอเคครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปลดป้ายด้วยตัวเอง
3: ครับผมไม่ใช่เรื่องที่หกเอาเรื่องที่ห้ามดที่มากับส้มอ
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
3: มีแต่ส้มมามดยังไม่มาเลย
0: เอาตกลงที่ตอนนั้นที่เขามีการทำถนนอะไรตรงนั้นใช่ไหมฮะ
3: ไม่มีฮะเรียบร้อยหมดแล้วแต่ข้าวส้มเอาส้มมาวางแล้ว
0: อ่ะให้แค่2พอค่ะอีก4ที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาถามกันครั้งหน้านะคะ
3: นิดเดียวไฟทางอ่ะป่านนี้เขายังไม่ดับเลยไฟทางอ่ะ
0: ตรงไหนคะ
3: เนี่ยพระราม2ตรงเนี้ยเลี้ยวจากบางปลาแก้วมาตลอดจนกระทั่งขึ้นด่านดาวคณองอ่
0: ะ
3: ไฟทางยังไม่ดับเลย
0: เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให
3: ้พอเอาแค่3เรื่องพอ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
0: ครับสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือพูดถึงเรื่องของป้ายหาเสียงเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเลยนะคะต้องตามเก็บป้ายของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าว่าผู้สมัครไม่เก็บป้ายเจ้าของพื้นที่ค่ะหรือว่าหน่วยราชการที่ดูแลในพื้นที่เนี่ยต้องเป็นผู้จัดเก็บเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บพร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายรักษาความสะอาดด้วยนะคะส่วนกรณีของคนที่ไปเอาป้ายนะคะไปเก็บป้ายหาเสียงอย่างที่บอกก็มีความเป็นความเสี่ยงกับการลักทรัพย์ด้วย นะคะยกเว้นว่าเจ้าของป้ายไม่ติดใจเอาความมีคำว่ายกเว้นเจ้าของป้ายไม่ติดใจเอาความนะคะส่วนการเอาป้ายไปทำประโยชน์อื่นของประชาชนอย่างเช่นทำฝาบ้านบังแดดร้านหรือเอาไปตัดเย็บกระเป๋าค่ะเจ้าของป้ายไม่ได้เป็นการสัญญาว่าจะให้ก็ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งอันนี้คือในช่วงที่มีการเลือกตั้งแต่ตอนนี้มันผ่านจากในช่วงของการเลือกตั้งมาแล้วนะคะงั้นการนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของกกต.ที่เคยให้ข้อมูลเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีแจ้งนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุคุณโพสต์ค่ะคุณโพสต์เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นพระราม2นะคะพระราม2ที่ฝั่งขาเข้าตรงช่วงของหน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียนรถเมย์กับรถเก๋งค่ะชนกันนะคะและบอกว่าหวางทุกช่องทางของช่องทางคู่ขนานนะคะพระราม2ในฝั่งขาเข้าตรงหน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียนนะคะคุณโพสต์แจ้งมาตอนช่วง 7:11 นนะคะแล้วก็ของคุณหนุ่มชาวโดงนี่ก็พระราม2มีการย้ำให้ตรงช่วงตั้งแต่ปากซอยวัดศรีสุขเป็นต้นไปนะคะในฝั่งขาเข้ามีรถบัสค่ะจอดนะคะจอดอยู่ข้างทางจำนวนทั้งหมดคือ14คันอยู่เลนซ้ายของช่องทางคู่ขนานส่วนของคุณเล็กมหาชัยก็พระราม2เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงระหว่างยากบ้านแพ้วมุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอันนี้จะอันตรายนะคะคุณเล็กมหาชัยแล้วก็คุณสมฤทธิ์เนี่ยแจ้งมาจุดเดียวกันเพราะว่าในช่วงเนี่ยช่วงที่ทั้งคุณเล็กมหาชัยแล้วก็คุณสมฤทธิ์ผ่านมาถนนมันจะโล่งๆแล้วพอไปเจอกับรถคันที่เขาจอดเสียเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่แล้วจอดอยู่เลนกลางด้วยมันมีความเสี่ยงสูงมากกับการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2ช่วงระหว่างแยกบ้านแพ้วมุ่งหน้าสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนชะลอกันหน่อยเป็นห่วงค่ะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ผ่านในแต่ละจุดแล้วมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะในฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกกลาสารนะคะที่มีอุบัติเหตุที่ชนแรงนะเพราะว่าเรียนดูจากในคลิปดูได้นะคะใน Facebook ของทาง JS Roy Radio มีผู้ติดตามเนี่ยส่งให้ดูตั้งแต่ตอนช่วง 6:25 เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เองเปิดก็ไปใน Facebook ของทาง JS Roy Radio สภาพของรถเสียหายหนักค่ะเพราะนั้นไม่สามารถขับต่อได้จะต้องใช้รถยกหรือว่ารถลากนะคะในการดำเนินการการเคลื่อนย้ายแล้วมันก็จะมีน้ำมันโอ้น้ำมันที่มันจะหกลงมาอยู่บนพื้นถนนเพราะว่าเราสอบถามแล้วทางคุณคนขับมาปลอดภัยนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่บนพื้นถนนเนี่ยสีที่มันจะดูออกเป็นเข้มๆหน่อยมันเป็นสีของน้ำมันเครื่องนะคะของตัวรถนะที่อยู่บนพื้นถนนนะคะทางคุณคนขับเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเองเนี่ยคือขับมาแล้วหลับในนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักค่ะไปกับไปปีนฟุตบาทอ่ะคือไม่ใช่แค่ปีนแต่เป็นการชนเลยล่ะชนแล้วก็ไปปีนเข้ากับฟุตบาทนะคะในส่วนของล้อของรถนะคะก็จะมุมเอียงประมาณสัก30องศานะคะไม่มีคู่กรณีนะคะแล้วเห็นบอกว่าล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือถึงแล้วตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วประมาณเกือบชั่วโมงนึงแล้วนะคะก็ในช่วงนี้รอรถมาดำเนินการการเคลื่อนย้ายแต่ถ้าดูนะคะในเรื่องของผลกระทบทางการจราจรเนี่ยค่ะท้ายแถวยังยาวนะคะท้ายแถวยาวมีคอมเมนต์เยอะนะมีหลายคนถามเหมือนกันมีบางคนถามว่าขึ้นไปได้ยังไงแล้วทางคนขับเขาบอกแล้วค่ะว่าหลับในนะคะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับคุณพยนุชครับ
0: ค่ะถนนในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครปฐม
4: ครับมีเต้าแน่นนะครับมีเต้าด้านในออกมาโรงเรียนพื้นทอนต่อเนื่องมาถึงแยกหนองพะยังแล้วก็ตัดตรง
0: ประ
4: เด็นค่อนข้างหนาแน่นได้เป็นรอบๆจังหวะยาวๆ
0: ค่ะ
4: ด้านขาเข้าไปก็ไปติดด้านในอ่ะนะ
0: ค่ะ
4: ตรงโรงเรียนพื้นทอนเพราะว่าโรงเรียนก็ติดไปรับส่งบุตรหลานกันนะครับก็ด้านเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะช้านิดนึงต่อเนื่องเข้ามาจนมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมเข้ายากหน่อยนะครับเพราะค่อนข้างติด
0: นะคร
4: ับรถที่จะเลี้ยวเข้าก็ติดนิดนึงในถนนราชดำเนินถนนสงขล
0: ค่ะ
4: นะครับตอนใจเย็นหน่อยแล้วกันเพราะรถเข้ามหาวิทยาลัยในช้า
0: อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเช้า
4: ทุกเช้าครับบางวันถ้าข้างในดีก็จะดีขึ้นนะครับรถ เลี้ยวขวาก็ค่อยๆเอียงนิดนึงเพราะว่ามีรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมาจากถนนราชวิถีก็เอียงหน่อยกันนะครับก็จะแน่นอีกครั้งก็เลยมาแล้วตรงนี้จะไม่แน่นนะราชวิถีไปจนถึงถนนขวาพระไม่ติดนะครับเข้าไปติดอีกทีนึงก็คือถนนที่จะตรงไปทางเรียบคลองเจดีย์บูชาอันนั้นเยอะนิดนึงรถนะครับต่อความทางกันแล้วก็ไปส่งบุตรหลานเหมือนเดิมก็ร้านวกขาเข้าติดแต่ก็ขาเข้าเป็นทางหน้าแน่นนิดนึงขาออกค่อนข้างจะดีกว่าฝนฟ้าไม่ตกมาสักครู่เขาพูดเรื่องส้มคุณรู้ผ่านเคยเห็นไหม
0: ดิฉันไม่เคยเห็นเนี่ยเสิร์ชหาตอนที่คุณหนุ่มชาวดงเคยเล่าให้ฟังไปหลายนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว
4: มันเป็นเขาเรียกแลนด์มาร์คของบางรถ
0: ค่ะ
4: บางรถก็จะมีส้มลูกใหญ่ๆแล้วมดตัวนึง
0: แล้วก็มีมดตัวนึง
4: อยู่บนเกาะกลางต้นถนนพระรามสองเขาถึงแยกบางกับแก้ว
0: ค่ะ
4: แล้วทีนี้พอดานเข้าส้มมันก็จะซีดมดก็จะซีดลง
0: เอาไปปรับปรุง
4: ไปทาสีใหม่ไปปรับปรุงใหม
0: ่
4: ทีนี้บางครั้งเอาไปปรับปรุงกลับมาสีไม่เหมือนเดิมโดนก็มีอีก
0: ก็ต้องกลับไปใหม่
4: ใช่กลับไปใหม่อีกต้องทำให้เหมือนส้มบางมดแล้วมดก็ต้องเป็นมดแดง
0: เพราะฉะนั้นบางครั้งก็มดก็หายไปส้มอยู่บางครั้งส้มไม่อยู่มดหายไป
4: ได้
0: เข้าใจค่ะ
4: อธิบายให้เข้าใจเพราะมันเป็นทีมของผมอยู
0: ่เนี่ยเดี๋ยวใครผ่านเดี๋ยวใครผ่านได้ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยส่งมาทาง X ทาง Facebook กันเลย
4: ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยเพราะว่ามดก็จะหันหน้าไปทางส้ม
0: เอา
4: ง่ายๆดีกว่า
0: เนี่ยขอแล้วเดี๋ยวใครผ่านถ่ายรูปให้ดูหน่อยค่ะขอบคุณ
4: ค่ะน้อยๆขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังของเราน่ารักได้รู้เกร็ดอะไรต่างๆเยอะๆเหมือนกันนะในพื้นที่ก็จากคุณผู้ฟังของเราเนี่ยล่ะค่ะในช่วงนี้เราจะไปติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
6: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันนี้เพิ่มแป๊บเดียวเป็นวันที่8เดือนกรกฎาคมแล้วนะ
0: ใช่เดี๋ยว
6: มาก
0: วัน
6: ที่8กรกฎาคมเวลาผ่านไปเร็วมาก
0: ค่ะ
6: นะคะขณะที่สถานการณ์ในโลกของเราก็ผ่านไปเร็วมากเมื่อวานนี้ยังดีกันอยู่วันนี้ไม่ดีกันซะละนะคะก็ประเด็นเกี่ยวกับทางด้านของสหรัฐกับอิหร่านนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐออกมาเตือนพฤติกรรมของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จากประเด็นที่มีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำถูกที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซถูกโจมตีนะคะรวมไปถึงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวกาตาโดยกาตาระบุว่าเป็นการโจมตีโดยโดรนของอิหร่านนั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องถอนใบอนุญาตขายน้ำมันดิบให้กับอิหร่านนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยพุ่งขึ้นอีกพุ่งกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคะโดยไลฟ์สวิตคูตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น1เหรียญ89เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะอยู่ที่70เหรียญ44เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น2เหรียญ17เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะปิดที่ระดับ74เหรียญ16เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะนอกจากนั้นยังมีการต้องติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะว่าจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มนโยบายการเงินนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาทองปรับตัวลดลงนะใครจะช้อนซื้อเตรียมตัวครั้งที่หนึ่งนะคะสำหรับวันนี
0: ้
6: นะคะโดยราคาทองคำ Gold Future ส่งมอบเดือนสิงหาคมเมื่อปิดตลาดเมื่อคืนนะคะลดลงไป10เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์นะคะมาอยู่ที่ระดับ4,157เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนหุ้นสหรัฐนะคะก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงทุกตลาดเลยนะคะดาวโจนส์ลดลงไป 130.76 ค่ะปิดที่ 52,925.15 จุด S&P 500ลดลงไป 33.58 จุดปิดที่ระดับ 7,503.85 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 302.47 นะคะปิดที่ระดับ 25,818.69 จุดนะคะจากประเด็นโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มูซไม่เฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันเท่านั้นยังมีเรือสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ที่ชื่อว่าอาเรคายัตของกาตาร์ด้วยนะคะก็เลยส่งผลทำให้กาตาร์ค่ะต ้องออกมาประณามอิหร่านว่าเป็นคนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำในช่องแคบฮอร์มูซนะคะส่วนเรืออีกลำหนึ่งชื่อว่าเวกยานของซาอุดิอาระเบียเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ก็ถูกโจมตีนอกชายฝั่งโอมานด้วยนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์บอกว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลต่อความมั่นคงในการเดินเรือระหว่างประเทศและแหล่งพลังงานโลกเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนจึงเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำและต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อการโจมตีและความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็การโจมตีครั้งนี้ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อิหร่านเริ่มไว้ทุกข์ให้แก่อายาตอลลอฮ์อาลีฮะเมนีอีผู้นำสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในวันอังคารมีการเคลื่อนย้ายศพของอดีตผู้นำและครอบครัวนะคะผ่านถนนในเมืองกอมซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอิสลามโดยมีผู้คนหลายแสนคนถือธงและก็ป้ายเปรียบเทียบอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีเป็นวีรชนผู้เสียสละเพื่อรากฐานของนิกายชีอะห์ค่ะอันนี้ข่าวต่อไปนี้นี่เตือนไว้ก่อนนะใครที่กักอะไรเอาไว้นะคะระวังจะโดนแบบนี้ไทยก็น่าเรียนแบบเหมือนกันนะพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเกาหลีใต้สั่งฟ้อง4โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ค่ะฐานสมคบคิดกันตัดราคาเชื้อเพลิงซึ่งในส่วนบ้านเรา DSI ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วนะคะแต่นี่เกาหลีใต้มาเร็วแซงทางโค้งไปแล้วนะคะสั่งฟ้อง4โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศฐานละเมิดกฎหมายการค้าด้วยความยุติธรร
0: ม
6: โดยอัยการกล่าวหาบริษัทเหล่านี้สมคบคิดกันปั่นราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศให้พุ่งทะยานท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะ4บริษัทที่ละเมิดกฎหมายการค้าว่าด้วยความยุติธรรมก็ประกอบไปด้วยฮุนไดออยล์แบงค์นะคะ SK Energy US Caltex แล้วก็ S Oil นะคะซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดการค้าว่าด้วยความยุติธรรมในรายงานของอัยการนะคะระบุว่าHD Hyundai Oil Bank นะคะและ SK Energy สมคบคิดกันเพิ่มราคาขายน้ำมันมูลค่า14ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ3แสนล้านบาทส่วนโรงกลั่นน้ำมัน GS Caltex และ S Oil ก็ถูกกล่าวหาว่าเลียนแบบการปั่นราคาน้ำมันดังกล่าวทำให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านการแข่งขันนะคะรวมแล้วเป็นมูลค่ากว่า26ล้านล้านวอนค่ะโดยเอกการมองว่าการสมรู้ร่วมคิดกันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่มันกลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดำเนินมาอย่างเป็นระบบมาช้านานในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตค่ะการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างรุนแรงทันทีที่เกิดสงครามไม่สามารถอธิบายด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากบริษัทกันน้ำมันได้มีการกักตุนน้ำมันดิบไว้เป็นจำนวนมากอยู่แล้วปกติกระบวนการนำเข้าน้ำมันดิบการจัดหาภายในประเทศต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะคะในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนราคาในประเทศก็สะท้อนแนวโน้มกับตลาดโลกอย่างล่าช้าแต่ในกรณีนี้บริษัทกันน้ำมันทั้ง4แห่งกลับปรับราคาน้ำมันในระดับที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่วันแรกของการทำสงครามซึ่งข้อเท็จจริงนี้ดึงดูดความสนใจของอัยการค่ะ
0: คุ้นๆเนี่ยนะ
6: เหมือนไหม
0: นะคุ้นๆ
6: แต่คนละประเทศเท่านั้นเอง
0: ใช
6: ่ก็ทำเร็วมากเลยนะก
0: ็
6: ยังไงก็เป็นแนวให้ DSI เล่นพิจารณาก็แล้วกันนะคะโดยประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X นะเตือนไปยังโรงกลั่นและบริษัทน้ำมันที่มีส่วนร่วมกับการกำหนดราคาจะต้องเผชิญกับการถูกลงโทษพร้อมประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่เล่นงานการดำเนินธุรกิจที่ผิดจริยธรรมค่ะ
0: อ
6: ันนี้เป็นการโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมนะคะ
0: ผมนี่กำลังนึกถึงที่ประเทศจีนที่เขามีการสั่งตัดสินประหารชีวิตใช่ข้าราชการใช่ไหม
6: คนก่อโกงเป็นระดับหัวเลยประหารชีวิตแบบนั้นก็คือการลงโทษแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยเกี่ยวข้องกับการพนันด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คือบางอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะไอ้การทุจริตการโกงไม่ต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรอกเพราะบางทีบางคนเน
0: ี่ยเขาจ
6: ะทำนานการอยู่แล้วไม่ต้องกรอบหรอกไม่ต้องกรอบ
0: เอาวิธีการจัดการ
6: เอาจริงเอาจังเอาผิดกับคนที่แสวงหาผลประโยชน์ต่อของความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอมาวันหนึ่งแล้วเสื้อที่มันสวมอยู่ขนที่มันสวมอยู่มันคนละบทบาทกับที่เคยเป็นอยู่มันก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะแหมเล่นพูดแรงไปหรือเปล่าขอโทษนะคะขออภัยค่ะเล่นดูขนบ่อยชอบดูค่ะนะคะมีส่วนของประเทศไทยเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะได้มีการเรียกประชุมกันนะคะกับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการเร่งด่วนในช่วงเย็นจนกระทั่งในเวลา 19:12 นคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้แถลงลดราคาน้ำมันนะคะโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลลดลงไป2.56 บาทต่อลิตรเบนซินโซฮอลทุกชนิดปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรนะคะมีผล5วันนี้ค่
0: ะ
6: ก็หลายคนก็บอกเวลาขึ้นทีเดียว5บาทเนี้ยเวลาลดก็ค่อยทยอยลดนะนี่ก็ยังลดน้อยอยู่นะคะบางคนมองนะก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องการพิจารณาเขาบอกว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรจะพร้อมต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงแล้วเราลงตลาดโลกพุ่งเนี่ยจากประเด็นที่บอกไปตอนต้นใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตค้าส่งออกน้ำมันของอิหร่านด้วยจะทันไหม จะทันอีกไหมเดี๋ยวต้องรอดูไม่ใช่เวลาขึ้นเร็วๆเวลาลงช้าๆนะ
0: คะ
6: มาดูเรื่องร้อนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการส่งยาเฮโรอีนของนางสาวมินาซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมตัวได้นะคะก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกุมลเลขาธิการปปส.บอกว่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะโดยคดีนี้มีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับคดีการจับกุมและตรวจยึดเฮโรอีน4จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ที่เตรียมส่งออกไปยังออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันนะคะโดยทั้งสองคดีมีจุดศูนย์กลางร่วมกันก็คือต้นทางยาเสพติดมาจากสปป.ลาวและปลายทางอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ใช้กลุ่มบุคคลในเครือข่ายเดียวกันในการลักลอบการขนส่งด้วยนะคะซึ่งในวันศุกร์นี้ค่ะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉินตระกูลนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำพนักงานสอบสวนประชุมร่วมกับปปส.เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายซึ่งเป็นตัวการหลักทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องการโอนเงินและเป็นเจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ว่าบุคคลกลุ่มนี้ใช้ชื่อFacebook อวตาร Roseที่ติดต่อหลอกลวงผู้รับยื่นหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการเร่งพิสูจน์เพื่อทราบเบาะแสทั้งหมดเพื่อยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามเลยค่ะปปส.บอกว่ายังมีข้อมูลที่น่ากังวลนะคะเกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้มีเป้าหมายในการว่าจ้างกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายอื่นๆรวมถึงประชาชนทั่วไปที่รับจ้างหิ้วสัมภาระหรือว่ารับหิ้วของเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลำเลียงเฮโรอีนข้ามแดนก็ขอเตือนนะคะนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยครั้งว่ากระบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันไม่เลือกเหยื่อและอาชีพหากประชาชนต้องการหารายได้เสริมจากการรับจ้างหิ้วสัมภาระหรือการหิ้วหรือการขายน้ำหนักกระเป๋าเดินทางทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะคะไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมาอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเพื่อเป็นเหตุยกเว้นของคดีหากผู้รับฝากพบว่าสิ่งของสัมภาระมีลักษณะผิดปกติหรือน่าสงสัยควรรีบนำสิ่งของดังกล่าวไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อในคดีค้ายาเสพติดด้วยนะคะ
0: คือมันมีประโยคตั้งแต่ที่เป็นตัวอวตารแล้วในการที่ติดต่อมามันก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่ในช่วงต้น
6: คือถ้าไม่แน่ใจอ่ะก็อย่ารับเลยนะมันก็แล้วก็บอกว่าเป็นครั้งแรกมันไม่น่าจะเป็นครั้งแรกได้นะในมุมมองของคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นแอร์ของสายการบินนี้ครั้งแรกอ่ะคือเป็นแอร์สายการบินอื่นมาแล้วนะคะซึ่งทางด้านของCEO บริษัทการบินไทยนายชายเอี่ยมสิรินะคะก็บอกว่าในส่วนของการดำเนินการทางวินัยยืนยันว่าการนำสิ่งของขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือการรับขนของในลักษณะดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนการบินไทยมีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงมีการสื่อสารกำชับพนักงานมาโดยตลอดว่าสิ่งใดที่สามารถทำได้สิ่งใดทำไม่ได้หากพบมีการกระทำความผิดบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะก็บอกว่าผลที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้โดยสารไม่กระทบต่อยอดจองตั๋วโดยสารและการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียทุกเที่ยวบินยังคงเปิดให้บริการตามปกติจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการแจ้งเตือนหรือการเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมจากออสเตรเลียแต่อย่างใดค่ะ ก็มาแล้วก็มาปิดท้ายฉันก็ตื่นเช้ามาที่ว่าบอลตอนช่วงตีสามเขาจบแล้วปรากฏว่ายืดเยื้อนะเขาทดเวลามีแข่งต่อเวลาด้วยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาจบด้วยการโดนจุดโทษนะคะซึ่งเป็นคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียค่ะปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์สามารถเอาชนะโคลอมเบียไปได้นะคะ4-3นะคะทำให้ผลใน8ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบสวิตเซอร์แลนด์จะไปเจอกับอาร์เจนตินาซึ่งอาร์เจนตินาในแข่งเมื่อ5ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะก็ชนะฉิวเฉียดไปเหมือนกันนะคะ3-2นะคะชนะอียิปต์ไปนะคะก็ทำให้ฝรั่งเศสนะคะก็ขณะที่ฝรั่งเศสที่เป็นรองแชมป์ครั้งที่แล้วก็ชนะปารากวัยมาได้อังกฤษก็ชนะเม็กซิโกในการแข่งขันเมื่อรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะทำวันนี้เขาจะพักอีก1คืนแล้วเขาก็จะไปแข่งกันอีกทีนึงก็คือเป็นดึกของตี3ของบ้านเราเป็นตี3พรุ่งนี้วันศุกร์นะตี3วันศุกร์นะก็จะเป็นคู่ฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกตอนนี้เขาจะแข่งที่สหรัฐหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็วันเสาร์ที่11กรกฎาคมตอนตี2สเปนจะเจอเบลเยียมที่สนามโซฟาสเตเดียมแล้วก็วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะคะก็ตี4นะคะนอร์เวย์เจออังกฤษนะคะที่3ฮาร์ดร็อกแล้วก็8โมงเช้าก็เป็นอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อจะหาทีมที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันพุธที่15กรกฎาคมนะคะแล้วก็ทางด้านของรอบชิงที่3ก็จะแข่งวันอาทิตย์ที่19นะคะรอบชิงชนะเลิศก็จะแข่งวันจันทร์ที่20กรกฎาคมก็รอดูว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงได้
0: การเมืองไม่ยุ่งใช่ไหมทำไม่ยุ่งใช่ไหม
6: ฮะอะไรนะคะ
0: การเมืองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหม
6: ก็อย่าเยี่ยงสิก็ทำมาไม่ควรแล้วก็ทำไม่ถูกข้อคอรหานะคะมันไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ทำนะคะก็ไม่ควรจะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
0: จะยุ่งทุกเรื่องก็ไม่ควรนะ
6: คือวิสัยทัศน์อะวิชั่นเขาอาจจะเป็นมหาเศรษฐีด้วยแล้วก็เป็นนักการเมืองเป็นระดับประธานาธิบดีด้วยก็เลยเกิดอาการแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
6: นะคะก็ต้องรอดู
0: ว่าช่วงนี้คนไทยเราตื่นเช้า
6: อะไรนะคะ
0: ช่วงนี้คนไทยเราตื่นเช้าไงคนไทยส่วนหนึ่งตื่นเช้ามาดูฟุตบอลใช่
6: ดูบอลก็อย่างดิฉันก็ตื่นเช้าอยู่แล้วไงดิฉันก็เลยได้ดูบอลไปเรื่อยก็คือตั้งใจไว้ว่าตอนที่เขาแข่งรอบแรกๆอะทีมมันเยอะไงแล้วมันเยอะหนามากเลยก็ไม่ไหวจะดูแต่พอตอนเนี้ยมันเริ่มคัดกรองเข้าสู่รอบรองชนะรอบ8ทีมแล้วก็พอดูไหวก็จะพยายามจะปิดท้ายรายงานให้คุณผู้ฟังทุกวันทุกช่วงเช้านะคะที่เขาแข่งเสร็จก็เป็นสัญญาไปจนถึงรอบวันชิงชนะเลิศเลยก็แล้วกันนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค
6: ่
0: ะ
6: ในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
8: ้รวยรวยรวย
9: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: รวย
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: 26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
3: รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุค่ะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงกิโลเมตรที่6บวก900เป็นฝั่งขาเข้านะคะมีอุบัติเหตุบอกว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็จะมีไทยแถวนะคะซึ่งใครที่กำลังใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะคะในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าหากว่ายังไงอาจจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนี่เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแต่ดูเนี่ยการจราจรเนี่ยไทยแถวยาวนะคะก็ต้องเลยจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาก่อนเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มาติดกันอีกช่วงหนึ่งสำหรับมอเตอร์เวย์นะคะก็คือตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่0นะคะซึ่งตรงจุดนี้มันจะเป็นช่วงปกตินะในช่วงเวลานี้คือจะมีรถมาชะลอก็คือตรงช่วงที่จะตรงเข้ามาทางด้านของพระรามเก้าหรือว่าที่จะออกทางด้านของถนนศรีนครินทร์แต่วันนี้ในเวลานี้คือท้ายแถวไม่ได้ยาวมากแต่ถ้าตรงขึ้นทางด่วนอ่ะไม่มีปัญหานะคะที่จะดูหนักๆก็คือนี่แหละตรงช่วงที่มีผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่6บวก900นะคะบอกเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็ถ้ายังไงใครมีเพิ่มเติมกันได้เลยอีกจุดหนึ่งมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้เส้นถนนราชปารภในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ช่วงของย่าถนนนิคมมักกะสันมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานลอยประตูน้ำติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะย้ำเลยว่าติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะณเวลานี้ตอนนี้ถ้าหากว่าใครเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรไม่ว่าจะเป็นฝั่งของดินแดงราชปารภนะคะก็ที่จะมุ่งหน้ามาอย่างดินแดงเนี่ยมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ก็นิ่งๆแน่นๆนะคะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนราชปารภก็เรียกว่าท้ายแถวติดพันเลยค่ะนะคะยาวๆเข้ามาทางด้านของประตูน้ํานี่ก็จะเห็นเลยว่ารถเนี่ยนะคะที่มาจากแยกประตูน้ํามุ่งหน้าทางด้านของแยกหมอเหล่งก็นิ่งๆนะคะคือนิ่งแบบแทบจะไม่ขยับเลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะแต่ถ้ามาดูฝั่งของเส้นพญาไทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในนี้ไม่ฝากว่าคนที่มาจากทางด้านของวิภาวดีเข้ามาใต้ด่วนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยมาใช้พญาไทน่าจะทำเวลาได้ดีกว่ากับการที่จะมาใช้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าใครจะไปทางด้านของใต้ด่วนดินแดงเข้าวิภาวดีเนี่ยนะคะให้มาใช้ฝั่งของเส้นพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็เข้าดินแดงทางด้านนี้จะรวดเร็วกว่านะคะจะใช้เวลาได้ดีกว่านะอันนี้แนะนำฝั่งทางด้านนี้นะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นถนนราชปารภอันนี้คือนิ่งแน่นมากๆจตุรทิศด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์
1: นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: คุณโอ๊ตก็แจ้งมาอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรมากๆเช่นเดียวกันนะคะในซอยสุขสวัสดิ์76ค่ะซึ่งคุณโอ๊ตบอกว่าคือแบบติดขัดหยุดนิ่งนานมากๆนะคะช่วงตรงแยกตัดซอยสุขสวัสดิ์76แยก13เขาบอกว่าตรงจุดนี้ปกติแล้วจะมีสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าในปัจจุบันไม่มีนะคะไม่มีการเปิดใช้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมาแย่งช่องทางกันอยากจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกำกับมาช่วยดูแลให้หน่อยนะคะช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจัดการจราจรในจุดดังกล่าวให้ด้วยเพราะว่ามันหนักมากจริงๆนะคะถ้าจากข้อมูลที่คุณโอ๊ตฝากเอาไว้เดี๋ยวยังไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วแบ่งๆทางกันนะยิ่งถ้าว่ามีเรื่องของการเบียดแทรกหรือว่าแย่งช่องทางกันก็จะยิ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมากขึ้นให้กำลังใจค่ะในหลายๆเส้นทางนะเวลานี้ตอนนี้นี่ติดมากๆนะคะย้ำเลยนะว่าเลี่ยงราชปรารภดินแดงฝั่งทางด้านนี้ค่ะเพราะว่าติดหนักมากจริงนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้าข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็เต็มพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับฝั่งของสะพานกรุงธนแต่วันนี้ถ้าดูนะเวลาเนี้ยทายสั้นกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะสิรินธรเข้ามาแยกบางพาดข้ามสะพานกรุงธนแต่ก็ยังถือว่ายังมีแถวๆซึ่งค่อนข้างยาวนะคะในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าจะมีก็คือฝั่งที่กำลังจะข้ามสะพานกรุงธนตรงจุดนั้นเนี่ยในฝั่งขาออกเนี่ยจะดูติดนิ่งๆเหมือนกันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำ

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: Cities tell, so get low. All right, okay, yeah. Through the city, queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ติดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกรณีปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: เช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากนั้น 10:30 นจะมาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่เวลา 9:00 นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ทำเนียบรัฐบาลสำนักงานปปช.ร่วมกับสำนักงานปปท.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปที่กรมศุลกากรเขตคลองเตยได้แก่โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมทางศุลกากรและโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทดแทนและเพิ่มเติมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีเป็นประธานเพื่อติดตามและกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธที่กระทรวงมหาดไทยขณะที่เวลา 11:00 นกรมศุลกากรจะจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือไทยสหราชอาณาจักรด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่กรมศุลกากรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
9: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร

0: 02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมันก็มี
1: คือว่าจะ
2: แค่ไหนไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ไหมคะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: จังหวัดบ้าน
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
3: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ย้ำกรณีของคนที่กำลังใช้เส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะตู้ทึบนะคะเสียหลักพลิกคว่ำนะคะคือดูได้จากใน X หรือว่าทาง Facebook ของทาง JS ร้อยเรดิโอนะคะมีคุณเมย์ค่ะคุณเมย์เนี่ยส่งเป็นคลิปมาให้นะคะคือลักษณะของอุบัติเหตุเนี่ยนะคะตัวของรถบรรทุกที่ว่านี้คือล้อชี้ฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตู้ทึบนะคะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกับมันมีการแยกออกจากกันเลยอะค่ะนะคะคือมันจะมีชิ้นส่วนคือมันไม่ได้ออกมาจากตัวรถนะแต่ว่ามันจะมีบางชิ้นส่วนอะที่มันหลุดออกมานะคะเพราะนั้นจะกว้างในช่องจราจรเนี่ยประมาณเนี่ยน่าจะประมาณ2ช่องจราจรแล้วของที่บรรทุกมาไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะที่บรรทุกมาแต่ว่าตรงจุดนี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าช่วงจากต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้าต่างระดับทับช้างค่ะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงกิโลเมตรที่6บวก900นะคะกว้างไป2ช่องทางกลางเนี่ยเดี๋ยวใครผ่านแล้วมาเพิ่มเติมกันหน่อยลักษณะของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนี้ไม่มีคู่กรณีนะคะไม่มีคู่กรณีนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามายังไงถึงได้อยู่ในสภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808คุณช้างสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุณครับพอดีผมมาจากบรมขาเข้าครับ
2: ค่ะ
3: ก็ติดมาตลอดทางนะมาเจอคู่กรณีที่มันเป็นต้นเหตุอ่ะก็คือตรงเลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาสักประมาณ200-300เมตรอ่
2: ะ
3: แต่ว่าอุบัติเหตุอยู่ตรงข้ามกับห้างโลตัสเลยฝั่งตรงข้ามเลยขาเข้านะ
2: ค่ะ
3: ก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแยกจรัญนะปาปิกมาพาต้าครับ
2: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ผมเลยจุดอุบัติเหตุมาแล้วเพิ่งทราบเพราะว่าข้างหน้าผมวิ่งเลนขวาสุดเนี่ยอยู่เลนขวาสุดช่องจะขึ้นสะพานอ่ะ
2: ค่ะ
3: ข้างหน้าผมก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายผมก็เลยงงว่าเขาเบี่ยงเพื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่มีไฟแดงไงทางขวาเนี่ยมันขึ้นสะพานได
2: ้
3: ผมมาเจอสองคันเขาชนกันแล้วคือเบียดทางอ่ะเอางี้ดีกว่าเบียดทางรถติดทั้งคู่
2: Okay.
3: เบียดทางกันตอนนี้มันก็เลยขวางกันหมดเลยสามช่องเลยตอนนี้ก็เลยต้องเบี่ยงออกไปนู่นเลยฮะไปออกทางด้านซ้ายเพื่อจะตีตัวออกไปปาดหน้ากับกระบะเลนเดิมของเราอ่ะ
2: มันก็ยิ่งมีปัญหาม
3: าก
2: เดี๋ยวคุณช้างถามนิดนึงรถที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะเขาเสียหายมากไหมอะคะคือ
3: เ
2: จอ
3: เบียดกันนะคือไม่ออกไหมครับ
2: ต่อได้ใช่ไหม
3: คือคันที่อยู่เลนขวาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มาตรงๆของเขาแต่คันที่อยู่เลนซ้ายอ่
2: ะ
3: นะคงจะหักหัวออกมาแล้วก็ชนตรงประตูแค่นั้นเองแต่ตั้งคู่ตอนที่ผมผ่านเนี่ยเขานั่งคุยกันโทรศัพท์สองคนนะคือไม่รู้คุยหาประกันหรือคุยอะไรคันที่ลงจากรถมาดูแล้วถ้ามันไม่เสียหายหรือมีประกันทั้งคู่ก็เอารถออกมาข้างทางมันก็เพื่อนร่วมทางก็ไม่ติดไง
2: โอ้แล้วเดี๋ยวจะมีเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้มั้ยตะกี้บอกว่าก็รถคันอื่นก็ต้องเบียดใช่มั้ยเบียดแล้วก็ต้อง
3: ใช่ผมก็ได้โดนแท็กซี่ทางซ้ายสุดอ่ะเขาชนผมเหมือนกันนะคนน
2: ี้
3: ผมมองกระจกซ้ายไงว่าโอ้โหตายแล้วอีกนิดจะดังขา8แท็กซี่ไม่ให้ทางผมก็ชนเขาอ่ะ
2: นี่เป็นห่วงเลยที่คุณบอกว่าเบียดกันไปอีกคนเนี่ยต้องพยายามเบียดออกห่างจากรถค่ะ
3: นึกภาพออกใช่มั้ยครับว่าเรามาเลนขวาสุดน่ะเพื่อจะข้ามสะพานมาปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับ
2: โอ้โหแล้วปกติ
3: เราเจออยู่ข้างหน้าเราซึ่งมาระยะทางที่ผมเห็นเนี่ยเห็นรถเขาเบี่ยงเนี่ยประมาณสัก20-30เมตรแล้วเริ่มเห็นไอ้ทำไมรถข้างหน้าเขาเบี่ยงออกจากเลนขวาเนี่ยไปซ้ายแต่ทั้งสองช่องเลยนะทั้งสองช่องที่ตีคู่กันมาเนี่ยทั้งต่างคนต่างเบียดเพื่อจะให้พ้นกับจุดเกิดเหตุไงฮะ
2: แล้วปกติข้างหน้าก็รถก็เยอะอยู่แล้ว
3: ไปเอาเขาออกซะก่อนนะครับเพราะมันเกิดน่าจะนานแล้วไงผมติดมาตั้งแต่นู่นหน้าสอนอะไรหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน
2: เฮ้ยแต่ปกติแล้วเส้นเมโลมเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็คือรถก็ติดแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะคุณช้าง
3: ถูกต้องรถติด
2: แล้วพอมามีจุดนี้เข้าไปอีกก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้น
3: ผมเข้าใจว่ารถที่อยู่เลนที่สองคือเลนซ้ายเนี่ยน่าจะหักหัวออกมาเลยอ่ะเพราะว่ามันชนตรงประตูด้านข้างของผู้โดยสารเนี่ยคนนั่งนะ
2: ค่ะ งั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อแนะนำเพื่อนๆยังไงดีเนี่ยเคสนี้คุณช้าว่าจะต้องยังไง
3: ครับคือข้ามสะพานสูงใช่ไหมสะพานที่เป็นสะพานเหมือนเป็นทางตัดที่จะข้ามสะพานสูงจะมาลงทางเปลี่ยนก้าวครับนะตรงที่หูตาคอจมูกอะไรคลินิกอยู่ด้านซ้ายมือนั้นให้ออกซ้ายไปเลยครับออกไปเลยครับอย่ายิ่งวิ่งขวาแล้ววิ่งขวาก็ต้องมาเจอแบบผมฮะก็คือเราเข้าใจว่ารถมันติดด้วยเหตุผลรถจราจรเยอะแยะแต่พอมาถึงต้นตอยเหตุเนี่ยไม่ใช่ฮะข้างหน้าโล่งนะนั่งจากอุบัติเหตุเนี่ยโล่งมาเลยนะผมก็เนี่ยผมมาขึ้นปิ่นเก้าแล้ว
2: ขึ้นปิ่นเก้าแล้วเข้าปิ่นเก้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปิ่นเก้าค่ะ
3: ปิ่นเก้าก็อันนี้เรารับได้สภาพเหมือนเดิมครับคือรถหนาแน่นครับปกติไม่มีอุบัติเหตุใช่แต่ว่าช่วงที่มีอุบัติเหตุพอรู้จักอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยข้างหน้าจะโล่งนึกออกใช่ไหมครับ
2: ดิฉันเข้าใจแล้วโดยปกติแล้วตรงจุดนั้น
3: สบายเลยครับคิดว่ารอดแล้วมาก็โอเคปิดเก้าตอนนี้ยังไม่ได้ข้ามแต่เราอยู่เชิงร้านปิดเก้าที่ครับ
2: แต่เรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้โดยปกติใช่ไหมคะก็เลยเตือนใจ
3: ใช่ใช่เราทราบแล้วรู้อยู่แล้วแต่ตรงนั้นไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ว่าตอนนี้มาเจอต้นตอไง
2: ท้ายแถวคู่เนี่ยตอนนี้ตรงจุดนั้นเริ่มมีท้ายแถวเพิ่มมากขึ้นแล้ว
3: นั่นนะผมก็มาจากนั่นนะฮะตรงด้านหลังเขาตรงก็เลยใช้ได้เก่าอะกับตรงนั้นนะ
2: นี่ดูนิ่งๆเลยนะคะตอนนี้เส้นบรมราชเนนีตรงแถวสายใต้เก่ามากๆเนี่ยตอนนี้ดูนิ่งๆค่ะ
3: ก็นั่นนะนิ่งเพราะสองคนนี่แหละเขาไม่ยอมขยับรถ
2: ค
3: ือผมมองจากสภาพการเบียดของเส้นทางรถเนี่ยคันที่อยู่เลนซ้ายนี่น่าจะโยกพวงมาลัยออกมาแล้วมาเปลี่ยนประตูเข้ามา
2: อ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามต่อ
3: มันไม
2: ่ตอนนี้ประสานงานเจ้าหน้าที่เรียบร้อย
3: ใช่ครับน่าประสานงานเจ้าที่ไปช่วยเคลียร์เขาออกไปหน่อยครับเพราะว่าข้างหลังก็วุ่นวายหมดแล้ว
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากที่แจ้งมาเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้เตรียมใจไว้ด้วยว่
3: า
2: เจอติดแน่นอนนะคะ
3: ถ้าหลุดจากสองคันนี้นะผมบอกได้เลยฮะเป็นก้าวก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรอันนี้เรารับได้อยู่แล้วเพราะไม่ได้อยู่อันเทศ
2: เข้าใจ
3: โอเคครับ
2: โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณสุพลแจ้งอุบัติเหตุการจนาพิเศษนะคะสวัสดีค่ะ
4: คร
2: ับ ค่ะเป็นช่วงไหนของการจนาพิเศษอะคะคุณสุพล
4: ช่วงน่าจะถ้าดูแล้วตรงนั้นมันน่าจะเป็นหน้าหมู่บ้านสุขสันต์นะครับ
2: ค่ะวงหมาตะวันตก
4: จริงๆก็เขตบางแคครับ
2: ค่ะ
4: เป็นรถชนจะสามคันนะฮะ
2: ค่ะ
4: คันกลางก็เหมือนจะถูกกัดก๊อปปี้แล้วครับ
2: โอ้ชนแรงเลยสิคะ
4: ครับพอเห็นฝากระโปรงนี่ดุ้งขึ้นมาหมดนะฮะคันกลางเป็นรถเก๋งนะฮ
2: ะ
4: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแคมรี่หรืออะไรเนี่ย
2: ไม่เป็นไร
4: ขาว
2: ไม่เป็นไรแต่ถ้าดูจากสภาพของรถแล้วแน่ๆจะมีคนเจ็บด้วยไหมคะ
4: ดูลักษณะแล้วไม่น่าจะถึงกับเจ็บนะครับ
2: อ๋อค่ะแต่ต้องใช้เวลาในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้าย
4: ใช่ครับเพราะว่าที่ตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เห็นแต่ผู้ขับขี่รถนะฮะเขาลงมายืนคุยกันอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะครับ
2: อ๋อตอนนี้ท้ายชะลอ
4: ตอนแล้วมีท้ายแถวนะฮะตอนมิคิที่ผมผ่านมาเพราะว่าตรงนั้นมันจะทางเป็นทางเบี่ยงออกเส้นกาญจนาเลนด่วนนะฮ
2: ะ
4: ส่วนเลนที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเลนที่คู่ขนานที่ว่าจะลงมาเลี้ยวออกสู่ถนนเพชรเกษมครับ
2: งั้นก็แนะนำให้เพื่อนๆพยายามออกเลนคู่ขนานไว้
4: เลนขวาไว
2: ้เลนขวาใช่ไหมคะ
4: เพราะไอ้จุดเกิดเหตุมันอยู่เลนกลางครับ
2: เลนกลางของช่องทางด่วนหรือว่าคู่ขนานนะคะตรงจุดที่เกิดเหต
4: ุอ๋อที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุนี่มันเป็นเลนคู่ขนาน
2: เลนคู่ขนานอ๋อ
4: ครับครับแล้วก็มันน่าจะเป็นช่วงหน้าและหน้าหมู่บ้านสุขสันต์ด้วยครับ
2: อืมค่ะ
4: ครับตรงนั้นแต่ฝั่งตรงข้ามกันก็รู้สึกจะเป็นเขตบางแค
2: โอ้แต่แถวนี้ดูรถเยอะนะคะ
4: รถเยอะฮะ
2: อันนี้ปกติไหมหรือเป็นเพราะว่าจะอุบัติเหตุอะไรจริงๆแล้วมันก็รถเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาทั่วไป
4: คือจริงๆแล้วอ่ะช่วงเช้าเนี่ยรถจะไม่เท่าไหร่นะฮ
2: ะ
4: ถ้าเป็นคู่ขนานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขาออกไงฮะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็เลยว่าที่
2: ดูรถเยอะ
4: เนี่ยก็เลยผมเบี่ยงมาจากผมลงมาจากไอ้ท่านผมใช้กระลาพึกใช่ไหมฮ
2: ะ
4: ก็เบี่ยงลงมาแล้วขนาดจะกลับบ้านนะครับ ครับเบี่ยงลงมาแล้วกาญจนาปุ๊บพอขับมาหน่อยอ้าวเลย
2: งงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ครับ
2: โอเคแล้วนี่ก็สารทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อย
4: พอฉีกออกขวาเท่านั้นล่
2: ะ
4: ก็เห็นแล้วสามคัน
2: สามคันในช่องทางด่วนตามกันได้โดยตลอดใช่ไหมคุณ
4: อ๋อช่องทางด่วนนี่ปกติฮ
2: ะ
4: ไหลไหลลื่นเลยครับ
2: ค่ะแล้วฝั่งกลับกันล่ะคะเช้านี้เป็นไงบ้างรถเยอะไหม
4: ฝั่งกลับกันนี่ก็มันจะไม่เยอะนะฮะแต่ว่ามันจะไปเยอะเอาช่วงจะเลี้ยวตรงนั้นจะเลี้ยวออกสู่กาละปะพฤกษ์ได้ไงฝั่งกลับกันนะครับ
2: ค่ะ
4: ใช่ไหมฮ
2: ะ
4: แล้วก็กาละปะพฤกษ์นี่เขาเป็นเหตุปกติแล้วครับ
2: ค่ะ
4: ยิ่งถ้าสวนเลี่ยมนี่ก็ยิ่งหนักเลยฮะรับรถมาจากราชพฤกษ์แล้วก็กระพฤกษ์ก็ไปปะกันตรงนั้นนะครับสวนเลี่ยม
2: ก็เลยหนักใช่ไหมคะ
4: ก็อันนี้เป็นเหตุปกตินะฮ
2: ะ
4: เจอทุกเช้าครับเพราะผมต้องส่งลูกไปที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ะแล้วล่าสุดอุบัติเหตุแจ้งเรียบร้อยค่ะ
4: อ๋อได้รับแจ้งแล้วใช่ไหมครับ
2: แจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
4: อ๋อขอบคุณมากเลยครับผม
2: ต้องขอบคุณคุณสุพลที่แจ้งมา
4: โอเคครับผมขอบคุณครับคุณสุพล
2: นะคะขอบคุณนะคะคุณสุพล
4: ครับ
2: ขอบค
4: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวไปที่คุณอาจก่อนคุณอาจคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: คุณอาจใช้มอเตอร์เวย์ใช่ไหมตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ผ่านมาแล้วใช่ไหมคุณอาจ
5: ใช่ครับผ่านมาประมาณสัก5นาทีได้แล้วคร
2: ับ แล้วยังไงบ้างตอนที่คุณอาจผ่านมาเขามีการดำเนินการยังไงบ้างอะคะ
5: คือรถเครนมาแล้วนะครับก็มายกรถที่คุณผู้ชมแจ้งนะครับว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะครับน่าจะเป็นรถกระบะตู้ทึบที่ขนส่งอะครับ
2: คือดูสภาพแล้วงงมากเลยมันเหมือนกับแบบเรียกว่ากระแทกแรงมากใช่ไหมคุณอาจ
5: คือผมไม่เห็นเพราะพอดีผมมาออกเลี้ยวซ้ายที
2: ่
5: จะออกไปทางบางนาครับจ
2: ุ
5: ดเกิดเหตุเนี่ยมันเลยทางแยกมันนิดเดียวนะครับก็ตอนนี้รถยกมาแล้วแล้วเห็นมีทางเพื่อนเขาน่าจะมาช่วยกันเคลียร์ของออกแล้วนะครับม
2: ัน
5: ตอนนี้รถจะอยู่ไหลทางแล้ว
2: ค่ะ
5: ที่ผมเห็นนะครับ
2: หมายถึงว่าไปอยู่ไหลทางซ้ายแล้วใช่ไหมคะจากก่อนหน้านี้ตรงกลางโอ้ค
5: ่
2: ะ
5: ใช่ครับใช่ครับก็ติดประมาณกิโลนึงได้ครับใช่ครับแล้วก็พอเลยจากตรงจุดเกิดเหตุก็ลดลงครับผม
2: ค่ะแล้วมันยังมีของกระจายอยู่บนถนนไหมหรือว่าก็เขาเอามาเก็บไว้อยู่ตรงเลนซ้ายสุดหมดแล้วคะ
5: น่าเท่าที่ดูคร่าวๆครับน่าจะประมาณ 60% แล้วครับที่ของเขาเคลียร์ได้แต่คิดว่าณตอนนี้ก็น่าจะเกือบ 80% แล้วล่ะครับ
2: มันเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมทันได้
5: ผมดูค่ารถน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นรถเครื่องดื่มอะครับพวกน้ำอัดลมอะครับ
2: โอ้ยแล้วมันมีขวดไม่ทันได้สังเกตไหม
5: ไม่แน่ใจ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่บอกว่าความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงก็ขอบคุณมากมากแล้วค่ะ
5: ใช่ครับก็ขับไปตามปกติอะฮะ
2: ค่ะ
5: เพราะว่ามันจะตอนนี้ถนนน่าจะเริ่มทยอยขึ้นนะครับ
2: ค่ะจริงเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการหรือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วเหมือนกัน
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ค
2: ุณ
5: อา
2: ขอบคุณค่ะสวั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวเราเข้าช่วงกรมทางหลวงค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ช่วงนี้นะคะเรามีสายของทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาครนะคะผู้อำนวยการธนสารสิทธาภานะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
7: ครับสวัสดีครับคุณบุตรครับ
2: ค่ะผอ.ตรงจุดที่ช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตรงจุดนั้นที่มีการเอาสะพานลอยออกไปใช่ไหมคะ
7: ครับใช่ครับใช่ครับสะพานลอยคนข้ามหน้าทะเลตาย
2: ค่ะก็เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขา
7: ก็ขับยกลงเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนนี้นะครับ
2: เ
7: ราจะสะพานลอยนี้ลงเพื่อเราจะทำใหม่ไอ้ตรงนั้นมันเป็นด่านสุสาครสองนะครับทางขึ้นทางลงมันไปติดสะพานลอยเก่าอยู
2: ่อ๋ออันนี้M82
7: ครับเราก็เอาลงเพื่อทำใหม่เราจะยกระดับให้มันพ้นทางขึ้นทางลงของด่านสมุทรสาครสองนะครับเราจะทำเนี่ยเราจะต่อหม้อทำความยาวขึ้นไปเอง
2: อ
7: ีกเป็นสะพานลอยเหล็กนะครับที่มันมีปัญหาแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไอ้ตรงหน้าบิ๊กซงก็เหมือนกันตอนนี้ตรงหน้าบิ๊กซงยังเอาลงไม่ได้เพราะมันติดปัญหาเรื่อง ประปาของเทศบาลสมุทรสาครอยู
2: ่
7: เขายังไม่ย้ายแนวประปาให้เราส่วนนี้ก็จะลงเหมือนกันเพราะมันติดทางขึ้นทางลงเหม
2: ือ
7: นกันครับค่ะผม
2: มันแปลว่าต้องเป็นโครงการพอทำทุกอย่างเรียบร้อยก็เดี๋ยวคืนสะพานลอยให้สะพานลอยคนให้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่
2: คื
7: นสะพานลอยก็เด
2: ี๋
7: ยวเราทำการทำต่อหม้อขึ้นใหม่แล้วก็ทับสะพานลอยเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กความเร็วมันจะได้เร็วกว่าที่สะพานลอยปูน
2: แล้วอย่างนี้ตอนนี้คนที่อยู่ในละแวกนั้นเขายังไงคะผ
7: อก็เราประชาสัมพัน
2: ธ์
7: มานานแล้วว่าตรงนี้เรามีความจำเป็นต้องที่จะเอาออกนะครับที่เอาออกนะครับที่เอาออกเพื่อจะก่อสร้างใหม
2: ่
7: ต้องรบกวนประชาชนก็หาวิธีกลับไปกลับรถใต้สะพานอะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆที
2: ่
7: คนเดินข้ามก็ต้องหยุดไปก่อนเรากรมทางหลวงเราจะเร่งดำเนินการนี้ให้เร็วที่สุดนะครับให้เร็วที่สุด
2: ซึ่งจริงๆแล้วปกติตรงนั้นเนี่ยเป็นสะพานลอยคนเดินข้ามซึ่งคนจะใช้กันเยอะไหมคะหรือว่าจริงๆเราไม่ค่อยจะมีคนเดิน
7: ข้ามคนใช้เยอะครับ
2: ใช้เยอะ
7: มันมีทั้งหน้าโรงเรียนนะครับแล้วข้ามไปทะเลไทยมันเป็นสองสะพานอีกบ้านนึงอยู่หน
2: ้
7: าโรงเรียนสุนทรคร
2: อ๋อมันเป็นจุดชุมชน
7: ครับครับจุดชุมชนในตูดที่อารมณ์เมื่อวานในคืนอัตเลไทย
2: ค่ะ
7: อัตเลไทยครับผม
2: ก็ต้องก็เอาเป็นว่าต้องมีการปรับวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในละแวกนั้นเมื่อไหร่คะคาดว่าที่จะแบบคืนกลับให้ได้แล้วก็เรียบร้อยเนี่ยค่ะที่มีการคาดไว้ค่ะ
7: ในตัวที่แรกที่เอาลงเนี่ยผมว่าใช้เวลาอีกประมาณสักประมาณเดือนกว่าน่าจะเร่งให้เสร็จ
2: ค่ะ
7: ครับเดือนกว่าเร่งให้เสร็จเพราะจะเร่งรัดไอ้ผู้รับเหมาให้ทำให้เสร็จ
2: ค่ะ
7: ครับเพิ่งทำให้เสร็จครับผม
2: ค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบแล้วในส่วนของโครงการนี้ล่ะคะตอนนี้บอกก็คือก้าวหน้าไปเยอะใช่ไหมคะ
7: คือตอนนี้ถ้าภาพรวมทั้งหมดนะครับประมาณ 88%
2: ปีนี้เรียบร้อย
7: เมนน่ะเมนเราเนี่ยตั้งแต่ตอน1ถึงตอน10เนี่ยที่เราทำไปเนี่ยตอนนี้เหลือตอน4แต่ตอน7ที่ยังทำผิวไม่เสร็จคาดว่าภายในเดือนสิงหาครับที่ทางรัฐบาลก
2: ็บอกว่าต้องให้เสร็จใช่ไหม
7: จะให้เราเปิดวิ่งได้ภายในเดือนสิงหานะครับน่าจะมีข่าวดีเปิดวิ่งฟรีนะครับเด
2: ือ
7: นสิงหาแต่ว่าไอ้จุดทางขึ้นทางลงเนี่ยอาจจะแล้วเสร็จไม่ทันน่าจะเป็นปลายปี69นะครับทางขึ้นทางลงนี้มันติดปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆติดการแก้ไขแบบต่างๆมันก็เลยล่าช้า
2: ครับ
7: เลยล่าช้าแต่ว่าเมนเนี่ยเราเชื่อมต่อกันหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือตอน4นะครับตอน4กับตอน7กำลังปูผิวอย่างนะครับปูอย่างแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันทางแขวงก็จะไปติดอุปกรณ์ความปลอดภัยท
2: ั้
7: งหมดเปิดให้ประชาชนวิ่งตั้งแต่เขาเรียกด่านทางท้ายไปลงบ้านแพรวเลย
2: โอ้ยาวๆเลยนะคะ
7: ยาวเลยครับ20กิโลเลยครับวิ่งนะครับแต
2: ่
7: ว่าไอ้ทางลงทางอะไรสม
2: ุ
7: ทรสาคร1สมุทรสาคร2ยังไม่เสร็จทางลงยังไม่เสร็จนะครับก็จะมีข่าวดีเร็วๆนี้ภายในเดือนสิงหาคมนะครับจะอะไรจะเร่งบริษัทให้เสร็จในความคืบหน้าของสองโครงการเนี่ย90%ละอีกนิดเดียว
2: ค่ะ
7: กำลังเร่งผู้รับเหมาให้เสร็จตายภายในเดือนสิงหาแล้วเราจะเปิดวิ่ง
2: ก็ข้างบนนี้ที่นี่ก็มีการติดเส้นอะไรกันเรียบร้อยแล้วไหมคะ
7: ทุกอย่างพร้อมครับทุกอย่างพร้อม
2: ค
7: ่
2: ะ
7: ไม่ว่าตีเส้นจราจรเคร
2: ื่อง
7: หมายจราจรต่าง
2: ๆ
7: นะครับจะเอาให้เสร็จไปตอนนี้ปัญหาเราคือข้างบนเราโดนขโมยสายไฟ
2: เดี๋ยวนะคะผอ.นี่ยังไม่ทันได้เปิดใช้มีการขโมยสายไฟแล้วเหรอคะ
7: ใช่โอ้โห
2: ตัว
7: ของตักไม่ได้มีการเฝ้ากันเขาเสร็จแล้วก็นั่นไป
2: มันมี
7: ตอนนี้แขกก็เข้าไปดำเนินการแล้วตอนนี้เราจับคนร้ายได้4คนแล้วส่งพนักงานสอบสวนก็ดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว
2: คือยังไงเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ไหมหรือเป็นแก๊งเป็นอะไรยังไงเลยบอกคะผอ.ถามเน
7: า
2: ะเพราะ
7: คนอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครนะครับพื้นที่กลางคืนข้างบนเนี่ยเราไม่มีคนดูแลยังไม่ได้รับมอบให้แขวงดูแลไงก
2: ็
7: ไปเช็คขึ้นมาก็สายไฟ
2: น ี่
7: สบายเลยไม่ต้องมีคนเฝ้าม
2: ีเป็นระยะเลยนะคะในสองทางได้ของกรมทางหลวงเองแต่ก็เห็นมีการจับได้เป็นระยะเหมือนกันแต่ไม่ใช่กลุ่มเดิมแก๊งเดิมใช่ไหมคะผอ
7: ก็คนละคน
2: คนละ
7: จุดแต่ไปข้างล่างก็มีข้างบนก็มีก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดสมุทรสาครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแกก็ใส่ใจนะครับแกก็จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องร้านขายของเก่าแล้วก็มาสืบเรื่องต่อเนื่องหาจนได้แล้วก็จับได้แบบ
2: คา
7: หนังคาเขาเลยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันเสาร์นี้ครับตีห้าแต่พอดีตำรวจทางหลวงไปดูกล้องมองเห็นแล้วขึ้นไปจับได้นะครับ
2: แล้วแปลว่าข้างบนนี้กล้องสี่เทือนต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะ
7: คือกล้องยังคือจริงๆแล้วเราต้องถ้าเปิดระบบแล้วเนี่ยบริษัทโอเดนที่เรากำลังจะหาตัวลูกจ้างอยู่ต้องเข้ามาดูระบบทีทั้งหมดนี่เราเป็นกล้องชั่วคราวเราไปติดหาติดที่ว่าจุดที่โดนขโมยปุ๊บก็ได้เห็นภาพแล้วตำรวจทั้งหมดเราก็ขึ้นไปจับได
2: ้ค่ะนั่นค่ะ
7: ครับเมื่อวันเสาร์ตอนตีห้าเองครับ
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากแต่เพิ่งทำเป็นครั้งแรกไม่น่าจะครั้งแรกนะถ้าดูอย่างที่ทำผอ.บอกมาใช่ไหม
7: เสียหายเยอะมากครับบางตอนเนี่ยต้อง8-9เลย
2: ค่ะ
7: หาย 100% เลย 100%
2: โอ้โหมูลค่านี่เป็นหลักล้านมากกว่าหลักล้านใช่ไหมคะอย่างนี
7: ้ใช่ครับหลักล้านไปเลยแล้วเวลาเราไปทำคืนเนี่ยทำยากมาก
2: ค
7: ่
2: ะ
7: เพราะมันร้อยสายเข้าไปในคอนกรีตในต่างเดี๋ยวเราก่อนเปิดเนี่ยเราจะดูแลเรื่องเสาไปให้ติ ดให้มากที
2: ่
7: ส
2: ุ
7: ดนะคร
2: ับ
7: ติดมากที่สุด
2: อย่างในช่วงแรกคืออาจจะเป็นการให้ทดสอบเป็นการให้บริการฟรีอย่างนั้นด้วยบอกคะเปิดให้ใช้ฟรีก่อน
7: ฟรีครับ
2: มีข้อจำกัด
7: เลยที่เ
2: รา
7: เปิดช่วงแรกที่มา4-5 กิโลแล้วก็เปิดฟรีที่มาจากทางด่วนพระประแดงใช่ไหมครับมาบางขุนเทียนมาN82เนี่ยแล้วก็มาลงที่ด่านเอกชัยนะครับตอนนี้วิ่งฟรีอยู่ประมาณ5-6 กิโลแล้วนี้เราจะต่อเนื่องไปอีก
2: 20
7: กิโล
2: โอ้โหมีการจำกัดความเร็วไว้ก่อนไหมคะในช่วงแรกเพราะดูถนนมันดูดีมากข้างบนแล้วรถที่จะใช้ความเร็วก็ใช่เห็นภาพมุมสูงและสวยมากค่ะ
7: นะครับ
2: มีข้อกำหนดอะไรยังไงมั้ยเดี๋ยวดูวิวเพลินไม่ได้นะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรได้อย่างเงี้ย
7: อุปกรณ์ปลอดภัยเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมที่สุดแล้วก็เปิดนะครับภายในเดือนสิงหาเนี่ยครับไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยครับเราจะเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีนะครับ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวได้อัปเดตกันในช่วงใกล้ๆนะคะพอแป๊บเดียวแป๊บกรกฎาคมสิงหาไม่ถึงไม่กี่วันละค่ะ
7: ครับก็เดี๋ยวขอเล่าฝากประชาชนที่เห็นในเรื่องการขโมยสายไฟขโมยของหลวงน
2: ะ
7: คือเป็นหูเป็นตาให้เราหน่อยนะถ่ายรูปมาทุกวันนี้คือเราได้จากประชาชนนะครับที่ถ่ายรูปส่งมาเราเห็นหน้าตาเราก็ตำรวจก็เก่งตามจับได้นะครับ
2: เขาขับรถขึ้นไปเลยใช่ไหมคะ
7: ก็เราจับบางรายทิ้งมอเตอร์ไซค
2: ์
7: ทิ้งจักรยานไว้เลยนะครับบางรายเนี่ยอย่างข้างล่างเลยเห็นหน้าเห็นตาเลยจะชนผ่านมาก็ถ่ายรูปส่งให้เรา
2: ก็
7: ตามจ
2: ับ
7: ได้ครับตำรวจใครเก่งมากตอนนี
2: ้จริงๆแล้วอย่างร้านที่เขารับซื้อเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะผอ.ว่านี่มันเป็นของหลวงแน่นอน
7: ก็ฝ่ายปกครองเลยดูเพราะผู้ว่าก
2: ็
7: ผมพูดในนี้ที่ประชุมกรรมการจังหวัดท่านก็เลยได้ตามเรื่องนี้นะครับตามเกี่ยวกับเรื่องคลายของเก่าก็ไปเจอสายไฟเนี่ยมันระบุได้เลยว่าเป็นของกรมทางหลวงสายพวกนี้ชาวบ้านไม่ใช้กันหรอกครับโรงงานไม่มี
2: ในก็เท่ากับ
7: เป็นสายมาตรฐานของทางหลวงเลย
2: ก็คือรับของโจร
7: แล้วแกงเนี้ยครับผม
2: รับของโจร
7: เจอเนี่ยแล้วผู้ประกอบการบางครั้งก็ไม่ได้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องนะการต่างก็ไม่ได้จดชื่อจดอะไรที่ใครมาเอาอะไรเงี้ยก็หาตัวยากนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้กำชับอะไรต่างๆในการต่างช่วยเหลือคนทางหลวงได้ดีมากครับ
2: จริงๆแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมาก
7: ๆครับ
2: นะคะ
7: ในรอบที่1เดือนจับที่4-5คนถือว่าโอเคแล้วครับ
2: แต่มูลค่าความเสียหายมันมหาศาลมากเลย
7: ปกติไม่เคยจับได้เลย
2: ก็ต้องชม
7: ใ
2: ช่ใช่ชมทั้งประชาชนที่แจ้งเบาะแสชมทั้งด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองใช่ไหมคะที่ติดตามกันได้แบบเขาเรียกว่าคาหนังคาเขาก ล้อง CCTV นี่มีผลมีตัวช่วยได้เยอะค่ะ
7: ก็หนูก็เก่งครับก็เป็น อะไรสายที่กองอยู่นั่นแหละก็ยังไม่ได้ขนไปเขายังไม่ได้ขนไปก็ไปจับตรงนั้นน่ะก็ได้ตัวขึ้นมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอง
2: ค่ะค่ะ
7: ตีห้าเมาตอนตีห้าเราก็วิ่งตรวจนะบางทีเออ20กิโลอ่ะ
2: ค
7: ่
2: ะ
7: ทางหมวดมหาชัยก็วิ่งตรวจน
2: ะ
7: แต่บางทีบางครั้งเราไปหัวไปท้ายอะไรเนี่ยเขาก็ขึ้นไปเอาจะได
2: ้แต่ว่าพวกเขาอะรู้เส้นทางอาจจะเคยขึ้นไปแต่ถ้ามันเป็นพวกสายไฟมันก็ต้องใช้รถยนต์เลยไหมคะที่จะขึ้นไปขน
7: ก็หรือเป็นก็เอาใส่มอเตอร์ไซค์เล็กๆน้อยๆไป
2: รวมๆกันเข้าใจ
7: แต่วันอาทิตย์ที่ถามมาเนี่ยได้เต็มรถปิกอัพตำรวจเลย
2: โอ้โห
7: เป็นรถอัตโนมัติ
2: มาช่วยกันเป็นหูเป็นตากับทางเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำขึ้นมาพอถึงที่สุดมันก็คือความปลอดภัยของเราแล้วมันก็คือภาษีของพวกเราเองด้วย
7: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะผอ.ค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: นี่ขนาดยังไม่ได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการยังไม่ได้เปิดให้ใช้เลยนะเดี๋ยวรอค่ะรอในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรคุณโชติใช้เส้นเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าช่วงบริเวณจุดกับรถซอยมังกรมุ่งหน้าใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะซึ่งทางคุณโชติบอกว่าคือรถติดมากท้ายแถวเลยใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไปค่ะคือบอกว่าติดมาจากอุบัติเหตุรายที่4นี่คือถนนศรีนครินทร์เมื่อตอนช่วง 6:40 นาทียังไม่เคลื่อนย้ายเหรอคะที่เป็นรถกระบะเสียหลักนะคะคือลักษณะเหมือนกับน่าจะมาเร็วละเพราะว่าดิฉันนั่งอ่านจากคอมเมนต์ที่มีผู้ติดตามนะคะที่เขาคอมเมนต์เพิ่มเติมภายใน Facebook ของทางจส.100บอกว่าตรงจุดนี้ลักษณะนี้น่าจะมากันเร็วนะคะแล้วก็ไปชนเหมือนกับว่าเสียหลักแล้วไปชนนะคะไปชนขอบทางแล้วชนแรงนะทำให้สภาพของรถกระบะเนี่ยคือเสียหายหนักมากนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุโยเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาซานนะคะซึ่งคนขับเนี่ยบอกว่าหลับในนะคะหลับในนะคะแล้วไม่มีคู่กรณีแล้วถ้าที่เราสอบถามไปตอนช่วง 7:21 นาทีที่บอกว่าณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยคือรอรถยกนะคะซึ่งกำลังเดินทางมาแล้วคุณโชติเนี่ยเพิ่งอัปเดตมาตอนช่วง 8:35 นาทีนี้เองเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยได้แน่ๆผลกระทบหนักนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณอุดมศักดิ์นะคะบอกว่าใช้เส้นจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะแล้วรถเนี่ยชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะซึ่งทางคุณอุดมศักดิ์เนี่ยเพิ่มเติมมาให้ว่ามันน่าจะมาจากบริเวณตรงช่วงของจุดกับรถปากซอยจรัญสนิทวงศ์23นะคะขออภัย23ซึ่งตรงจุดนี้รถจะมีการกลับรถกันแล้วคือกลับกัน2ช่องทางขวานะคะมี2ช่องทางขวาและเลนกลางคือ3ช่องจราจรเลยเหรอคะทำให้มันมีผลกระทบสำหรับเส้นจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกค่ะช้าสลับหยุดนิ่งแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะทั้ง2ฝั่งด้วยแล้วก็มีแจ้งของคุณนิชารีค่ะคุณนิชารีบนทางด่วน2บอกว่ารอที่จะลงพหลโยธินตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมา20นาทีแล้วรถไม่ขยับเลยไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้สามารถที่จะขยับได้บ้างแล้วหรือยังคะนะคะรบกวนเพิ่มเติมกันมานะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าดูณเวลานี้นะจากในกล้อง CCTV ของทางด้านของกทม.เนี่ยนะคะอนุสาวรีย์หมุนได้แต่ว่ารถที่จะมาจากทางด่วน นะคะทางด่วนที่จะลงฝั่งของพหลโยธินเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าคำนุษสวรีชัยสมรภูมินะคะถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็ดูแล้วเนี่ยรถที่จะเริ่มขยับได้ดีขึ้นจากเมื่อตอนช่วงของต้นชั่วโมงนะคะแต่ว่าฝั่งที่ยังดูหนักๆ ก็คือทางด้านของถนนราชปรารภราชปรารภค่ะแล้วก็ฝั่งโซนทางด้านของประตูน้ำนะคะอย่างตรงแถวประตูน้ำเนี่ยนะคะตอนนี้ท้ายจะอยู่แถวทางด้านของถนนราชดำริที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนราชปรารภนะคะคือตอนนี้ท้ายจะมาอยู่ฝั่งของถนนราชดำริแล้วนะคะเป็นข้อมูลในการวางแผนกันในเรื่องของการเดินทางวางแผนเรื่องเวลาเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าช้าวันนี้หนักมากจริงๆนะคะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนโดยรอบนะคะฝั่งพหลโยธินเนี่ยถือว่าท้ายสั้นถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของวิภาวดีเข้ามาใต้ด่วนดินแดงแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะต้องมีผลกระทบกับทางด้านของทางด่วนด้วยนะคะด่วนที่จะลงมานะคะน่าจะอยู่ตรงช่วงของพวกสัญญาณไฟอะค่ะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดไม่วันพุธก็วันพฤหัสบดีที่ทางโรงพยาบาลที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเขาจะมีการนัดคนไข้หรืออะไรต่างๆด้วยก็จะทำให้มีจำนวนปริมาณของรถที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะคะมากกว่าในวันอื่นๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุและต่างๆเนี่ยไม่มีรับแจ้งนะคะแต่จะเป็นในเรื่องของสภาพการจราจรซึ่งก็เรียกว่าน่าจะเป็นการติดพันต่อเนื่องจากจำนวนรถที่เยอะมากจริงค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้เราพักกันค่ะ
0: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
8: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: นี่มีผู้ติดตามจส100นะคะส่งรูปให้ดูทาง X แล้วก็ทาง Facebook ของทางเจสอยเรดิโอค่ะคือต้องใช้คำว่าประตูน้ำนะคะหนีไปค่ะนะคะบอกว่าตอนช่วง8 นาฬิกา 10 นาทียอมแล้วจ้าประตูน้ำเกือบชั่วโมง รถเนี่ยวิ่งได้ไม่ถึง1กิโลเมตรอันนี้ก็ถ้าดูจากในรูปเนี่ยน่าจะเป็นตรงช่วงแถวแยกมักกะสันนะคะตรงแถวสถานีรถตรงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะคะตรงช่วงของสถานีมักกะสันตรงแถวนั้นนะคะนิ่งมากนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามของทางจสร.ที่คุณอนุสิทธิ์ก็บอกว่า4เลนแล้วก็บีบเหลือแค่2เพราะฉะนั้นมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรแล้วก็มีผู้ติดตามหลายๆคนที่คอมเมนต์นะบอกว่าน่ารักมากๆคือเป็นการให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างบางคนบอกอันหนีไปทางอื่นนะคะแนะนำจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องหนีไปทางอื่นจริงๆถ้าใครอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเลี่ยงได้มีบางคนบอกว่าในขนาดจักรยานยนต์ยังไปไม่ได้นะภาษาอะไรกับรถยนต์นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งบอกว่าผู้ติดตามบอกว่าเมื่อคืนตอนทุ่มหนึ่งก็ชั่วโมงเศษกว่าที่จะหลุดออกมาได้นะคะวันนั้นณเวลานี้ตอนนี้ค่ะนิ่งนะคะนิ่งมากนิ่งมากจริงๆนะคะดูจากในรูปคือแม้แต่รถจักรยานยนต์ยังไปไม่ได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแต่ถ้าว่าเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็จะต้องเข้าไปนะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งมีผู้ติดตามของทางจอสร้อยเนี่ยส่งรูปมาทาง X แล้วก็ทาง Facebook บอกว่าช่วงจากแยกประชาอุทิศใช้เวลา1ชั่วโมงยังไม่ถึงแยกวัดพุทธค่ะนะคะบอกว่าฝั่งของเส้นทางทางด้านของดอนเมืองมุ่งหน้าสีสมานรถติดสะสมหนักเป็นชั่วโมงแทบไม่ขยับเลยเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลอีกจุดหนึ่งนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยดูจากในรูปเนี่ยนะคะคือนึกว่าเป็นรถจอดไม่ใช่นี่คือบนถนนไม่ใช่ที่จอดรถนะคะก็คือขยับแบบนิ่งมากๆนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะที่เชิงขึ้นทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาสานยังไม่เคลื่อนย้ายเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกพงศกรคุณประยงรองสาวัจราจรสภ.สำโรงเหนือนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
11: รองสาวัตรคืออันนี้เป็นพื้นที่ของรองสาวัตรเลยใช่ไหมคะอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
6: ใช่ครับเพราะอีกประมาณสักไม่ถึง100เมตร50เมตรครับเป็นเขตของบางนาเพราะมันเป็นทางขึ้นในเนี่ยบนสะพานข้ามทางแยก
11: ค่ะทำไมถึงได้เคลื่อนย้ายช้าคะยังรถของทางบริษัท
6: คือรถคือทางเจ้าของรถเขากลัวรถมันจะถ้าเราลากหรืออะไรรถมันจะเสียหายมากกว่านี้เขาต้องการรถยกก็ตอนนี้รถยกใกล้ถึงแล้วครับ
11: โอ้โหคือมันมีผลกระทบหนักมากเลยนะคะรองสาวัตร
6: ใช่ครับ
11: ค่ะ
6: ผมเข้าใจ
11: แล้วตอนนี้ท้ายแถวไปถึงไหนยังไงแล้วอะคะ
6: ท้ายแถวยังอยู่ในที่ถนนเทพรักษ์กันน่าจะเลยหนามแดงเลยหนามแดงอยู่ถนนผมก็น่าจะเลยทางด่วนใน
11: ค่ะอย่างนี้เรียกว่าใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมคะกว่าจะผ่านไปจุดนี้ได้
6: เดี๋ยวถ้ารถยกมาแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับรถยกใกล้ถึงนะครับ
11: ไม่มีการวัดแอลกอฮอล์หรืออะไรในส่วนคนขับด้วยไหมคะรองสาวัตร
6: พอเขามาเขาบอกเขาหลับในไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยคร
11: ับไอ้ที่เราเห็นอยู่บนถนนเนี่ยที่มันเป็นสีเข้มๆเนี่ยคือน้ำมันเครื่องใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับน้ำมันเครื่องเดี๋ยวพอรถยกไปเสร็จแล้วเราก็จะเอารถล้างคราบน้ำมันครับรถดับเพลิงมารอล้างคราบน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับ
11: เพราะนี่เห็นมีคนคอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS ร้อยในเดโอบอกนึกว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสประเภทที่ว่า
6: ไม่ใช่
11: นะไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องของคราบไอ้น้ำมันเครื่องของตัวรถที่อยู่บนพื้นถนนนะคะสีเข้มๆเหมือนกันเลยค่ะค่ะ
6: ใช่ครับใช
11: ่โอเคงั้นเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆไปเส้นสุขุมวิทจะดีกว่าไหมคะในช่วงเวลานี
6: ้ดีกว่าครับสุขุมวิทดีกว่าแน่นอนครับตรงนี้
11: ค่ะค่ะโอเคค่ะ
6: ครับผม
11: ขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
6: ครับ
11: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่ทางรองสาวัตรแนะนำเลยค่ะที่ใช้เส้นถนนศรีนครินทร์นะคะในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าเลี่ยงได้ทันโอ้แนะนำสุขุมวิทดีกว่าแน่นอนนะคะใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของสมุทรปราการนะคะแนะนำให้ออกมาใช้ฝั่งของเส้นสุขุมวิทค่ะเพราะว่าจะทำเวลาได้ดีกว่ากับการที่จะใช้ถนนศรีนครินทร์นะคะเนี่ยถ้าหากว่าสมมติว่าใครจะไปศรีนครินทร์ที่จะเข้ามาด้านในที่จะมุ่งหน้าทางด้านของแยกลำสาลีให้คุณมาใช้ฝั่งของถนนสุขุมวิทนะคะส่วนฝั่งขาเข้าแยกบางนาแล้วก็เลี้ยวมาใช้ถนนเทพรัตน์แล้วก็เข้าไปใช้ฝั่งศรี
12: ินค้าลินอีกรอบนึงอันนี้จะผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุไปแล้วก็จะใช้ได้ยาวๆแต่ถ้าว่าจะใช้เส้นถนนศรีนครินทร์โอ้ตอนนี้จะอยู่ตรงนู้นเลยค่ะท้ายแถวนะคะเกือบจะถึงตรงช่วงของเส้นใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วมันนิ่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใช้เส้นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจะทำเวลาได้ดีกว่าค่ะ
13: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
12: แล้วก็มีผลกับฝั่งของถนนเทพรักษ์ที่จะออกมาถนนศรีนครินทร์ตรงจุดนี้มันก็จะมีผลกระทบนะคะจากเส้นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกซอยย่อยต่างๆนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกเลยย้ำให้ออกไปใช้ฝั่งของถนนสุขุมวิทค่ะนะคะสุขุมวิทเนี่ยใช้ได้ยาวๆใช้เวลาคือทำเวลาได้ดีกว่าคือก็จะมีติดตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแต่ว่าท้ายแถวนะคะแล้วก็ถ้าดูจากสภาพการจราจรแล้วดีกว่ามากๆนะคะย้ำเลยว่าดีกว่ามากๆนะคะมาดูฝั่งทางด้านนี้แล้วดูต่อเนื่องทางด้านของทางรถไฟสายเก่านะเวลานี้วันนี้ใช้ได้ดีนะรถไฟสายเก่าถ้าเปรียบเทียบกับเส้นสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าออกมาผ่านทางด้านของอุดมสุขนะคะปุณวิถีในเวลานี้ตอนนี้ดูรถเยอะต้องเลยจากตรงช่วงของ BTS บางจากไปก่อนแต่ถ้าว่ามาใช้ฝั่งของทางรถไฟสายเก่ามันก็จะดูช้ำเวลาได้ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก็จะถึงใกล้เวลาที่เขาจะสลับเป็น2เลนสวนแล้วเหมือนกันสำหรับเส้นทางทางด้านของรถไฟสายเก่าแต่ถ้าเป็นณเวลานี้ก็ยังเป็นทางเดียววันเวย์เข้าเมืองนะคะนี่ถ้าจะติดก็จะมาติดไอ้ตรงช่วงที่ช่วงของการสลับผัดเปลี่ยนเนี่ยให้เป็น2ช่องจราจรเลนสวนนะคะก็ให้เป็นทางเลือกละกันนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าถ้าจะใช้ฝั่งสุขุมวิทก็ตามกันได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะดูรถเยอะก็ตามนะคะแล้วก็ในเส้นที่ออกมาจากบนทางด่วนลงมา62นะคะพอลงทางด่วนโค้งมาปุ๊บนี่เจอท้ายแถวนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของพวกสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยก62ค่ะเพราะท่านเลยเข้าไปในฝั่งขาเข้าใช้ได้นะคะในฝั่งขาออกก็มาได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะในซอยอ่อนนุชนะเวลานี้ตอนนี้นี่ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่รถเนี่ยจะเยอะเป็นปกติเลยในช่วงเช้าๆนี่ก็ท้ายแถวยาวนะคะก็ต่อเนื่องมาจากตรงเนี้ยตรงช่วงของปากซอยนี่แหละค่ะนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรด้วยอย่างหนึ่งพัฒนาการนะเวลานี้ตอนนี้นะคะในบางช่วงก็ยังดูมีรถเยอะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของเพชรบุรีนะคะแต่ว่าณเวลานี้ถ้าว่าเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับทองหล่อไปก็จะดีขึ้นสำหรับฝั่งของถนนเพชรบุรีท้ายเนี่ยสั้นลงนะคะแต่ว่าทางด้านของถนนเพชรอุทัยเพชรอุทัยก็ยังดูรถเยอะนะคะพอเข้ามาจากฝั่งของพระราม9เข้าเพชรอุทัยออกมาทางด้านของถนนเพชรบุรีเพชรบุรีในช่วงนี้พอผ่านตรงช่วงของแยกอโศกเพชรก็ยังมาได้แต่เมื่อไหร่ที่เข้ามานะคะทางด้านของด้านในเนี่ยตรงช่วงของแถวนิคมมักกะสันนะคะแถวทางด้านของถนนราชปารภอันนี้ทำใจไว้เลยค่ะต้องใช้คำนี้ต้องบอกคำนี้จริงๆว่าต้องทำใจเพราะว่ารถติดหนักมากๆแล้วไม่แนะนำให้เข้ามาเลยถ้าเลี่ยงได้นะคะถ้าเลี่ยงได้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางให้มากขึ้นแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นประกันภัยรถยนต์มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1ค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแล้วก็ในกรณีของคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02-150-0888 02-150-0888 ค่ะผ่อนได้ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะมีโอกาสในการได้รับเงินกองทุนคืนและอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อน 0% 3เดือนผ่อนได้ค่ะนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทปลายกรกฎาคมนี้ได้ดอกเบี้ยดีความมั่นคงสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยา
2: เทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่

ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเริ่มซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มปลายเดือนกรกฎาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจัดจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความมั่นคงสูงเพื่อให้คนไทยสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดจนนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโดยรูปแบบของการออมคือพาสทุกเดือนมีการจำหน่ายในทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงพาสผลตอบแทนโดยดอกเบี้ยที่จูงใจพาสตลาดรองซึ่งเป็นกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนถึงราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสโดยจะเริ่มจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงิน 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและอีกช่องทางคือช่องทาง Bond Connect Platformโดยสามารถซื้อจองผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและซื้อจองขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งมีเพียงแค่บัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อบอนด์ออมพลัสได้ในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: นายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเผยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออกคำสั่งให้2โรงงานจัดการของเสียที่จังหวัดสระบุรีหยุดประกอบกิจการภายหลังจากสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจากการตรวจสอบบริษัทแรกพบปัญหาการจัดการน้ำขออภัยค่ะพบปัญหาการจัดการน้ำชะจากหลุมฝังกลบของเสียอันตรายและไม่อันตรายรวมไปถึงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่จึงสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการเฉพาะในส่วนที่หลุมฝังกลบของเสียอันตรายทันทีขณะที่บริษัทที่2มีพฤติกรรมเข้าข่ายขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตลักลอบติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมรวม210แรงม้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังพบการลักลอบฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหลังการคัดแยกการกองเก็บวัสดุภายนอกอาคารและมีการระบายน้ำออกนอกบริเวณโรงงานจึงสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งโรงงานทั้งหมดเพื่อเร่งแก้ไขปรับปรุงการประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปและช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: กองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลายระลอกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำได้รับความเสียหายหนักบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการโจมตีอิหร่านของสหรัฐล่าสุดนี้ถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามร่วมกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อตอบโต้การกระทำดังกล่าวของสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศยกเลิกการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรที่เคยอนุญาตให้อิหร่านสามารถผลิตจำหน่ายและส่งออกน้ำมันรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่การประชุมสุดยอดนาโต้วันแรกที่กรุงอังการาของทูเคียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวตำหนิและรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อนาโต้ในหลายประเด็นทั้งเรื่องการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของยุโรปสงครามรัสเซียยูเครนและอนาคตของเกาะกรีนแลนด์อัญชลีศิลปาชัยรายงาน
3: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิ

0: อร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณนิมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณนิมนต์ชื่อหนูสินะคะลินนะคะ
2: ฮะเมื่อกี้ผมผ่านมาตอนนี้ผมมาถึงป้ายทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วนะ
1: ค่ะ
2: ท้ายแถวอยู่เชิงทางขึ้นข้ามแยกสีเจพาเลยนะฮะและที่ผมผ่านเมื่อกี้นี้คือเจ้าหน้าที่เขาปิดสะพานเลยนะ
1: ค่ะ
2: เพราะกำลังดำเนินการยกรถอยู่นะฮะติดยาวมากเลยฮะ
1: ค่ะ
2: ฮัลโหล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าใครใครที่จะไปทางบางนาและเข้าสุขุมวิทน่าจะดีกว่าเพราะคงใช้เวลาอีกนานนะฮะ
1: นี่คือติดในฝั่งขาเข้าอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับในฝั่งขาออกใช่ไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวเลยฮะ
1: ค่ะ
2: แต่เกี่ยวนิดหน่อยก็คือขาออกที่จะไปกักรถเข้าขาเข้านะฮะเลนขวา
1: ค่ะ
2: ที่จะฮะแล้วเลยมานี่เขาไม่ติดเลยนะขาออก
1: เดี๋ยวให้เพื่อนๆร่วมทางได้ทราบกันนะคะ
2: หนา
1: ค่ะขอบคุณ
2: ไปใช้สุขุมวิทดีกว่า
1: ค่ะ
2: เพราะไม่ติดมากเลย
1: ค่ะขอบคุณมากเลยคุณนิมนต์ที่ช่วยเพิ่มเติมให้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะตั้งแต่ช่วง6นาฬิกากว่าๆค่ะที่มีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็คืออย่างที่ทางคุณวิมลบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการจราจรโอ้โหหนักมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะท้ายแถวย้ำเลยนะคะย้ำเลยให้ไปใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าจะสะดวกมากกว่านะคะใครที่อยู่โซนแถวเนี่ยทางด้านของปากน้ำหรือว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการหรือว่าใครที่ยังมีเส้นทางนะคะที่จะเลี้ยวเข้าไปใช้ฝั่งของเทพรักษ์ใครที่ใช้ถนนศรีนครินทร์แล้วก็จะยังไม่ถึงนะคะคือเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ถึงตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้าตรงช่วงแยกศรีเทพาได้นี่เลี้ยวเลยนะคะพอถึงแยกศรีเทพาให้เลี้ยวไปใช้เส้นเทพรักษ์แล้วไปออกเส้นสุขุมวิทใช้สุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะมาออกแถวทางด้านของถนนตรงแยกบางนาแล้วก็เลี้ยวออกมาฝั่งของถนนเทพรักษ์อ้อมแต่ใช้เวลาได้ดีกว่านะคะใช้เวลาได้ดีกว่านะคะเพราะว่าผลกระทบต่อเนื่องจากกรณีของอุบัติเหตุใช้เวลานานเพราะว่าต้องรอรถยกนะคะของทางเจ้าของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะที่เขามีการติดต่อรถยกกันเองเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาซานนะคะซึ่งเป็นรถกระบะแล้วก็คือเสียหลักแล้วปีนนะคะคือเสียหลักคือเนี่ยพุ่งลักษณะของการลักษณะนี่เหมือนกับไปชนนะคะชนเขากับตัวแบเรียร์ค่ะแล้วก็ทำให้ตัวรถเนี่ยคือพุ่งปีนขึ้นไปอยู่ตรงแบเรียร์ไปคาอยู่นะคะแล้วก็ลักษณะของด้านหน้าของรถกระบะคันนี้เสียหายหนักมากนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะรับแจ้งคุณอุทัยคุณกิติกรนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ล่าสุดนะคะก็คือในส่วนของทางด้านของคุณวิมลมีโอกาสได้สอบถามเมื่อตอนช่วงมาสัก8นาฬิกากว่ากับทางรองสวัสดิ์จราจรในพื้นที่นะคะทางร้อยตำรวจเอกพงศกรคุณประยงบอกว่าณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยรถยกเนี่ยกำลังที่จะเดินทางไปถึงนะคะเพื่อที่จะดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุบอกว่าคนขับหลับในนะคนขับหลับในนะคะแล้วคือเขากังวลว่ารถเขาจะเสียหายมากก็เลยจะต้องรอรถยกนะคะมาดำเนินการนะคะมารถเครนมายกเพราะว่าถ้าหากว่าช่วยที่การลากเนี่ยรถเขานี่จะเสียหายมากอย่างที่ทางรองสาวัตรบอกนะแต่ถ้าดูจากสภาพรถของเขาเองด้านหน้าเสียหายหนักมากแล้วนะคะที่แน่ๆคือมันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพราะยิ่งเคลื่อนย้ายช้าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ใช้เส้นทางต่างๆนะคะก็ยิ่งหนักมากขึ้นนะคะนั่งอ่านคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของทางแจ๊สซอยเรดิโอต้องขอบคุณหลายๆคอมเมนต์เลยที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ช่วยเพิ่มเติมหน้าใหม่ขอบคุณคุณวิมลนะคะย้ำว่าณเวลานี้ตอนนี้ไปใช้ฝั่งของถนนสุขุมวิทค่ะ นะคะทางด้านของพื้นที่สมุทรปราการนะถ้าหากว่าใครปกติแล้วใช้เส้นถนนศรีนครินทร์นะคะแล้วจะตรงเข้าไปแถวทางด้านของวัดศรีเอี่ยมเนี่ยค่ะให้เปลี่ยนไปใช้ฝั่งของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะแล้วพอถึงแยกบางนาเลี้ยวไปใช้ถนนเทพรัตน์ทำเวลาได้ดีกว่าบอกเลยว่าทำเวลาได้ดีกว่าใช้เวลาได้ดีกว่าแล้วพูดถึงรถที่ติดมากๆแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่อาจจะแบบอ่ะช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะคนไทยเราส่วนหนึ่งนี่จะตื่นเช้าเพราะว่าดูฟุตบอลใช่ไหมคะหรือว่าบางคนทำงานหนักนอนไม่พอถ้าอยากจะหาความสดชื่นกับปี้กระเป๋ามีแนะนำเลยค่ะพญานาคค่ะนะคะพญานาคเนี่ยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะคะชวนมาล่าดาวที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะคะเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคขวดสีเงินพลังกระชายดำหรือว่าพญานาคพร้อมขวดสีทองนะคะที่มีทางเช่าสกัดนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลุยในทุกกิจกรรมนะคะเพียงขวดละ15บาทเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญนะรับดาวออลเมมเบอร์ไปเลย2ดวงค่ะเพื่อใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปส่วนเลขใต้ฝาก็มีให้ลุ้นบอกว่าลุ้นหมื่นกันทุกเดือนเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะจัดเต็มวันนี้ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะพญานาคซาสดชื่นที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะเผื่อว่าใครที่แบบเดินทางกันตอนช่วงเช้าๆใช่ไหมคะหรือว่าดูบอลกันแบบดึกไม่ใช่ดึกดูบอลกันตอนช่วงเช้าแล้วพอถึงตอนนี้อาจจะเริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วง่วงแล้วนะแวะเลยค่ะร้านสะดวกซื้อร้าน 7-Eleven ทุกสาขานะคะแล้วก็ต้องไปซื้ออะไรเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะคะมาดื่มกันเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุใครอยู่ตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันบ้างคะใครที่อยู่ฝั่งของเส้นดินแดงนะคะหรือว่าแถวๆทางด้านของถนนราชปารภมาคุยกันหน่อยมาเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะว่ากว่าที่จะผ่านกันไปได้เนี่ยใช้เวลากันยาวนานแค่ไหนนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเนื่องจากว่าตรงจุดนี้ติดหนักมากจริงๆตั้งแต่ในช่วงเช้าคือเดินเข้าไปดูนะในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สวนแห่งธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งจริงเขาก็ฝากขออภัยมาสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางเรียกว่าทุกๆเส้นทางที่มีโครงการก่อสร้างอยู่นะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบหนักในเรื่องของการจราจรยิ่งถ้าหากว่าเป็นย่านของเพชรบุรีทางด้านนี้ด้วยนะคะเพชรบุรีราชปารภนี่คือหนักนะคะหนักมากๆนะคะมันเป็นเส้นทางซึ่งบีบช่องจราจรมันเหลือน้อยช่องจราจรมากๆนะคะแม้แต่รถจักรยานยนต์น่ะยังติดแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะสังเกตแล้วพฤติกรรมของการใช้รถใช้ถนนของคนที่อยู่ในละแวกนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่ากลายเป็นรถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรถประจำทางนะคะรถยนต์ส่วนตัวมีเข้าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นรถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในโซนในละแวกนั้นแล้วเขาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นี่คงจะหลีกเลี่ยงกันหมดแน่ๆเลยนะคะมันมีผลหนักแต่ถ้าใครแบบนานๆจะผ่านเข้าไปอันนี้ลำบากนะคะพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยคือเจอติดท้ายแถวยาวมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของการแนะนำในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงอย่างเลี่ยงถนนราชปารภนะคะซึ่งเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างที่เราจะย้ำเองด้วยบ่อยๆนะคะก็คือให้ไปใช้ดินแดงนะคะหากว่าใช้ดินแดงเข้าพญาไทนะคะในเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยจะสะดวกมากกว่าที่จะมาใช้ฝั่งของดินแดงเข้ามาทางด้านของถนนราชปารภนะคะดินแดงเข้าพญาไทเพื่อไปยังราชเทวีนะคะถ้าไปในเส้นทางนี้นะคะเขามีการไปสำรวจแล้วไปดูในเรื่องของเวลาที่ใช้ค่ะจะใช้ระยะเวลาที่เร็วขึ้นนะคะมากน้อยกว่าคือใช้ว่าน้อยกว่าฝั่งที่จะมาใช้ดินแดงเข้ามาทางด้านของถนนราชปารภได้ประมาณ 50นาทีคือเกือบชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องไปใช้เส้นทางทางด้านของดินแดงเข้าอนุสาวรีย์มาใช้พญาไทนะคะแล้วก็ไปยังราชเทวีนี่มันเหมือนกับเป็นทางที่จะอ้อมสำหรับบางคนแต่ว่าระยะเวลาที่มันดีกว่าประมาณเกือบ50นาทีประมาณชั่วโมงถ้าเป็นดิฉันเลือกทางเลี่ยงที่มันไกลกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้คือมันน้อยกว่านะคะส่วนถนนราชปรารภถ้าใครที่แบบเลี่ยงไม่ได้เข้าใจเลยว่าโอ้โหต้องอดทนหนักมากจริงๆนะคะในเฉพาะในช่วงของเวลาเร่งด่วนนะคะดินแดงเข้าพญาไทช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็น6นาฬิกาถึง9นาฬิกาแล้วก็ช่วง16นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะแล้วราชปรารภในช่วงเที่ยงก่อนเที่ยงนี้เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งรถเยอะติดหนักมากๆแต่สำหรับเช้าวันนี้หนักตั้งแต่เช้าเลยค่ะนะคะหนักมากตั้งแต่เช้าเอาเป็นว่าถ้าว่ายังไงใครที่ยังอยู่ตรงจุดที่เลี่ยงได้ทันให้เลี่ยงเลยนะคะให้เลี่ยงนะคะหรือว่าใครที่เข้าไปแล้วมันเลี่ยงไม่ทันแล้วจริงๆมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวฝากข้างนอกช่วยตรวจสอบบนทางด่วนให้หน่อยเพราะว่าทางด่วนเองที่จะลงนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ตอนนี้ติดพันต่อเนื่องจากว่าด้านล่างนะคะตรงช่วงที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้ตรงจุดนี้มันจะมีตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟด้วยนะคะก็จะชะงักตรงจุดที่เป็นสัญญาณไฟแต่ว่าถ้าเป็นในรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยถ้าดูจากในกล้อง CCTV นะคะรถเนี่ยยังพอที่จะหมุนไปได้แต่ถ้ามาจากฝั่งของเส้นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วมาใช้ฝั่งของพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำแยกประตูน้ำตรงจุดนี้แยกเพชรบุรีนะคะณเวลานี้ตอนนี้รถมากรถเยอะแต่ยังตามกันได้อย่างต่อเนื่องดีกว่าฝั่งของถนนราชปรารภนะคะคือถ้ามาจากดินแดงราชปรารภอันนั้นจะนิ่งแต่ถ้าคุณเลือกมาใช้ฝั่งที่เข้ามาอนุสาวรีย์ชัยแล้วมาใช้พญาไททางด้านนี้ถึงแม้ว่ารถจะเต็มวันนี้รถเยอะมากจริงๆนะคะก็ยังจะตามได้กันมากกว่านะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเส้นทางให้นะคะในส่วนของคนที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้หนักมากจริงค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะถนนรางน้ำเองนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถจะเยอะนะคะรถจะเยอะเหมือนกันสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพญาไทแต่บอกไว้เลยว่าถ้าหากว่าใครจะใช้ซอยรางนาเพื่อมาออกเส้นถนนราชปรารภไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนพิษณุโลกนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาฝั่งของเส้นถนนเพชรบุรีนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูตรงช่วงของสะพานลอยหน้าราชภัฏวลัยลงกรณ์หรือว่าใกล้ๆกับซอยเพชรบุรีซอย5นะคะฝั่งขาเข้าอ่ะติดแต่ฝั่งขาออกอ่ะยังตามเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันโอ้แต่บางคนบอกว่ามันจำเป็นจะต้องผ่านใช่ไหมเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เราจะต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจะเห็นว่าคนเนี่ยจะเลี่ยงนะคะเลี่ยงของฝั่งเพชรบุรีมาใช้บรรทัดทองเพื่อจะมาออกตรงช่วงของแยกเจริญผลพระราม1ก็เลยทำให้ถนนบรรทัดทองอ่ะรถมากรถแน่นมากในช่วงเช้าๆเนี่ยอย่างณเวลานี้พอเข้ามาบรรทัดทองจากเพชรบุรีก็จะเจอท้ายแถวแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องกระทั่งมาถึงตรงช่วงของแยกที่ตัดกับเส้นพระราม1เลยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนค่ะคุณพัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์นะคะจากส่วนบริหารการจราจรการทางวิศวกรรมประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีครับเบนครับ
1: รถที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ท้ายแถวมากน้อยแค่ไหนอะคะที่จะลงอนุสาวรีย์ชัย
3: ครับก็ถ้าเป็นของทางด่วน2ครับถ้าจะเป็นที่ลงอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้ท้ายก็ถ้าเป็นฝั่งที่วิ่งมาจากมอเตอร์เวย์เนี่ยตอนนี้ท้ายจะอยู่แถวขึ้นสินเอกลินขึ้นมาเลยครับตอนนี
1: ้
3: ใช่ครับค่อนข้างชะลอตัวเป็นช่วงๆครับก็จะมีแต่ช่วงทางขึ้นสินเนี่ยลิงเข้ามาตอนนี้ก็ยังคงรถเยอะอยู่ครับแล้วก็จะไปคายตรงบริเวณทางลงพระราม9ครับผมแล้วว่าพอผ่านพ้นช่วงตรงนี้ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวทีก็ตรงก่อนเข้าด่านอโศกครับผมตรงเนี้ยท้ายก่อนเข้าด่านอโศกเนี่ยประมาณก็2กมได้ครับคุณนะครับแล้วก็พอผ่านด่านอโศกไปแล้วก็จะมาชะลอตัวทีก็ก่อนลง
1: อนุสาวรีย์
3: ครับตรงนี้ก็ ช้าก่อนหลวงอนุสาวรีย์เนี่ยประมาณสัก3กมได้ครับ
1: อื้อ3กมเลยเหรอคะเช้าวันนี้
3: ใช่ครับ
1: วันนี้หนัก
3: ค่อนข้างชะลอตัวเลยครับ
1: ค่ะ
3: มันเป็นชะลอตัวเป็นช่วงๆไปครับก็มีช่วงที่เป็นแบบชะลอตัวแล้วก็คลายแล้วก็ชะลอตัวแล้วคลายเป็นติดแถวๆไปยาวๆอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยกลายเป็นว่าพอภาพรวมมันก็เลยดูยาว
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ปกติแล้วมันไม่ได้ยาวมากขนาดนี้นะคะ
3: ใช่ครับช่วงนี้อาจที่ดูในพื้นที่ด้านล่างเนี่ยของผู้ชมกันเนี่ยตรงอนุสาวรีย์ก็ค่อนข้างแดงด้วยครับไม่แน่ใจว่ามีจากไฟเหตุอะไร
1: ค่ะคือตอนนี้ดินแดงจากใต้ด่วนดินแดงเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยก็แน่นราชปรภแน่นแล้วก็อย่างบนทางด่วนนี่ปกติแล้วท้ายไม่ได้สั้นมากไม่ได้ยาวมากขนาดนี้แต่นี้พอฟังว่า3กิโลเมตรนี่ตกใจถือว่ายาวมาก
3: ครับ
1: แล้วตรงนี
3: ้มาจากพื้นที่ด้านล่างด้วยครับ
1: ทำให้ลงช้าด้านล่างค่ะแล้วจุดอื่นๆล่ะคะตอนนี้บนทางด่วนนี่ยังไงบ้าง
3: โอเคได้เลยครับก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับครับผมฟังนะครับจากทิศทางน่านดันดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าฝั่งแบบภาคเลยนะครับช่วงนี้น่านดันดินแดงเนี่ยรถน้อยไม่ปัญหาครับแต่ว่าพอผ่านหนังเข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มมีท้ายแล้วครับก็จะชะลอตัวตั้งแต่ตรงทาวเวย์ทางขึ้นขึ้นมาเลยครับต่อเนื่องจนถึงเข้าบริเวณทางร่วมที่มาจากของสี่ดัชเข้ามาครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงช่วงบริเวณลาบันไก่เลยครับเวลานี
1: ้
3: เบียดเสียตรงช่วงทางออกถนนดวงไม้ทางครับเวลานี้ใช่ครับพอผ่านตรงช่วงทางออกดวงไม้ทางไปแล้วเนี่ยจะเริ่มคลายตัวแล้วครับก็จะคล่องตัวดีถึงเข้าฝั่งแบบท่าเรือครับเวลานี
1: ้
3: ครับผมในส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจากท่าเรือมาลาบันไก่เนี่ยก็จะเบียดเสียตรงเล็กน้อยตั้งแต่ต่างแบบท่าเรือจนถึงบริเวณช่วงเข้ามาจากด่านพระรามสี่กับผมผ่านจุดเบียดเสียตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับแล้วก็จะคล่องตัวจนถึงทางลงดินแดงครับเวลานี้แล้วก็ในฝั่งทิศทางที่เข้ามาจากดาวขนองครับก็ด่านดาวขนองนี้มีการปิดปรับปรุงช่องทางครับหายไปของช่องทางก็เลยทำให้มีท้ายครับก็ท้ายตั้งแต่บริเวณถนนพระรามสองเข้ามาเนี่ยก็สักประมาณ3กมได้ครับเวลานี
1: ้
3: ครับผมแต่ว่าพอผ่านด่านดาวขนองเข้าไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับจะมาชะลอตัวไอทีก็ช่วงบริเวณเหนือด่านเลียบน้ำครับแถวช่องนนทรีครับผมต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างแบบท่าเรือครับตอนนี้ครับแต่ว่าในฝั่งขาออกเนี่ยจากท่าเรือไปออกดาวขนองออกพระรามสองเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีครับไม่มีจุดชะลอตัวครับแล้วก็ในฝั่งของที่เข้ามาจากบางนาครับหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าฝั่งแบบท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านบางนายังมีท้ายอยู่นะครับก็ประมาณสัก400เมตรได้ครับเวลานี
1: ้
3: แล้วก็พอผ่านด่านบางนาเข้าไปแล้วนี่ก็มีชะลอตัวเลยครับปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับเวลานี้ต่อเนื่องไปถึงช่วงจะถึงหน้าวัดสะพานของเตยเลยครับต้องผ่านพ้นช่วงหน้าวัดสะพานของเตยไปแล้วถึงจะเริ่มคลายตัวครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ได้หักครับขาออกจากบางนาไปขออภัยครับขาออกจากท่าเรือไปบางนาเนี่ยคล่องตัวดีครับแล้วก็ของสี่รัฐครับสี่รัฐจะเป็นของฝั่งที่มาจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทครับช่วงนี้ขึ้นจากแจ้งวัฒนะมาเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาครับจะเริ่มมีชะลอตัวทีก็ช่วงบริเวณทางร่วมบางซื่อเป็นต้นมาครับแล้วก็จะชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงช่วงเหนือบริเวณตลาดปัดจุดจักรเลยครับตอนนี้ขาเบียดเสียตรงทางขึ้นด่านย่านพหลโยธินครับผ่านพ้นจุดเบียดเสียตรงทางขึ้นด่านไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับฟังกับกันก็จะไปหากับผมขาออกจากพญาไทไปแจ้งวัฒนะใช้ได้ดีครับแล้วก็ในส่วนของวังโคเข้ามาพญาไทโดยรวมวังโคทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ลดน้อยไม่ได้ปัญหาครับแล้วก็ที่รายงานไปสักครู่ของฝั่งที่เข้ามาจากแจ้งวัฒนะก็ที่รายงานไปสักครู่ครับก็แถวยาวช่วงขาเข้าครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดที่มันหนักๆ ก็คือตรงช่วงที่จะลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ แนะนำยังไงดีโอ้มันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าให้ลงก่อนตรงอโศกก็จะต้องถ้าคนที่จะเข้ามาก็จะต้องมาเจอติดข้างล่างเหมือนกัน
3: ใช่ครับตรงนี้พื้นล่างก็ค่อนข้างแรงนะครับ
1: แต่ว่าตรงช่วงที่ทางลงอโศกนี้ท้ายแถวประมาณเท่าไหร่ได้นะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะ
3: เมื่อกี้เสียงมันหายครับนะครับ
1: ไอ้ตรงช่วงทางลงอโศกอะค่ะท้ายแถวเท่าไหร่ได้คะประมาณ
3: ทางลงอโศกเวลานี้ท้ายแถวประมาณสักเกือบ2กมได้ครับ
1: อืมขยับได้ดีกว่าไหมถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งทางลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
3: ิตัวตามกันได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งเป็นบางเวลาครับ
1: อืมคือกำลัง
3: อะไรถ้าอยู่คร
1: ับ กำลังคิดว่าถ้าว่าลงอนุสาวรีย์ลงทางลงอโศกมันน่าจะดีกว่าที่จะต้องไปทนติดกันอีกช่วงนึงคือช่วงของทางลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าทิศทางเขาจะไปไหนค่ะ
3: ครับผมก็ครับ
1: อืมค่ะเอ๊ะถามนิดนึงคุณพัทราพันธ์คืออย่างเมื่อคืนมีอุบัติเหตุทั้งบนทางด่วนที่ตกลงมาด้านล่างคือกำลังสงสัยว่าไอ้อย่างตรงช่วงของพวกทางแยกที่มันเป็นตัวก้างปลาต่างๆเนี่ยเรามีป้ายอะไรมีสัญญาณอะไรบอกชัดเจนอยู่ไหมฮะในแต่ละจุดโดยปกติแล้วเนี่ย
3: ในส่วนของตรงทางลงครับเราก็จะมีพวกสีสะท้อนแสงครับแล้วก็มีป้ายแล้วก็มีตัวเป้าสะท้อนแสงอยู่ทุกจุดครับ
1: ก็จะมีอยู่ทุกจุดอยู่แล้วใช่ไหมคะมองเห็นได้ในระยะไกล
3: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวเราไปที่สวจราจรสนพญาไทค่ะพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทาสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ฮ
1: ั
4: ลโหลสวัสดีครับ
1: สารวัตรเธอนี้หนักมากจังเลยอะคะในเส้นทางด้านของรอบรอบมือสอง
4: ในเส้นทาง
1: รถส
4: องลิชัยวันนี้นะครับจากเมื่อเช้าช่วงเช้าที่ผ่านมาโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาเนี่ยนัดคนไข้รวมกันประมาณ6,000 รายนะครับแล้วก็มีแนวประกอบกับมีแนวก่อสร้างสกายวอล์กที่เป็นหนึ่งช่องทางนะครับรอบอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยทำให้ปริมาณรถก็มากแล้วก็เสียไปหนึ่งช่องทางด้วยครับผมก็เลยทำให้ตอนนี้เริ่มไหลขึ้นได้เรื่อยๆครับดีขึ้นมาแล้วครับ
1: ค่ะไม่ได้มีการปิดการจราจรอะไรต่างๆเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
4: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแค่ปิดแนวก่อสร้างตามสกายวอล์กหนึ่งเส้นทางด้านซ้ายต
1: ั้
4: งแต่ราชวิถีขาเข้าทำให้รถชะลอตัวต่อเนื่องครับผมแล้วก็ติดกับที่ประชาชนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลจำนวนมากทำให้มันมีทางข้ามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลรามราชวิถีเนี่ยทำให้มันการจราจรมันชะงักไปนะครับในช่วงเช้าคนมากแล้วก็ให้คนข้ามถนนด้วย
1: เข้าใจเข้าใจคือปกติแล้วเวลาที่นัดนี่คือไม่วันพุธก็วันพฤหัสเหรอคะ
4: เพราะบางครั้งวันพุธครับ
1: ไปวันจันทร์กับวันพุธใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับที่จะมีปริมาณคนไข้ค่อนข้างมากครับมีอยู่2วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวันหยุดยาวกลับมาอีกช่วงนึงก็จะไปเปิดงานอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
4: คนไข้จะเยอะมากครับ
1: โอ้โหวันนี้หนักมากจริงๆค่ะคือ
4: จราจรไทยยังรอสูงครับยังไม่ถอดกำลังเลยนะครับตอนนี้
1: ค่ะค่ะเข้าใจให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ในสองคนที่ใช้เส้นทางเพราะอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยอย่างคนที่เข้ามาจากใต้ด่วนดินแดงนี่เลี่ยงมาใช้ฝั่งเข้าอนุสาวรีย์ชัยมาทางด้านของพญาไทยังไงก็ดีกว่าที่จะตรงเข้ามาทางด้านของถนนราชปรารภใช่ไหมคะ
4: ใช่คร
1: ับ
4: ใช่ครับอีกส่วนนึงที่ทำให้อนุสาวรีย์ชัยรถติดก็คือประชาชนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนราชปรารภขาเข้านะครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้รถอีก 80% เนี่ยเฉลี่ยมาใช้ถนนพญาไทอนุสาวรีย์ชัยถนนพญาไทแล้วทีแทนพระราม6แทนทำให้ปริมาณรถอนุสาวรีย์ชัยค่อนข้างจะหนักครับช่วงนี้หนักทุกวันครับ
1: แต่ถ้าเขามาใช้ถนนราชปรารภเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะเขาก็หนักมากฝั่งของพื้นที่ของทางสาวัตยังพอจะไหลได้ดีกว่ามากๆเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว
4: ใช่ครับ
1: ค่ะ
4: ก็เลยทำให้ปริมาณรถค่อนข้างจะมากในพื้นที่พญาไทช่วงนี้ครับ
1: ค่ะคือเพิ่มขึ้นมาประมาณหลีกเลี่ยงถนนราชปรารภคือเพิ่มมาประมาณ 70% เลยเหรอคะสารวัตร
4: ตามที่ผม
1: ร
4: อสีอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ 60-70% นะครับปริมาณรถเพิ่มขึ้นในพื้นที
1: ่ครับผมค่ะเพราะว่าพอดู
4: เพราะว่าปกติในเขตพื้นที่ประเทศไทยเนี่ย
1: ค่ะ
4: 8นาฬิกาไม่เกิน8นาฬิกา30นาทีรถก็จะหมดแล้วครับหมดเลยแล้วก็สามารถเข้าอาณาจักรได้อาณาจักรโซนได
1: ้
4: แต่ตอนนี้คือเราไม่สามารถ เข้าสู่ระบบเข้าระบบได้เลยคร
1: ับ
4: ตอนน
1: ี้
4: คือใช้
1: เจ้าหน้าที่
4: กดสัญญาณไฟอย่างเดียวเลย
1: คร
4: ับ
1: เข้าใจเลยเพราะถ้าสังเกตอย่างหนึ่งคนก็จะมาใช้อีกฝั่งหนึ่งแถวทางด้านของบรรทัดทองก็มากขึ้นคือทุกคนก็จะพยายามจะเลี่ยงตรงจุดที่มีผลกระทบจากตรงจุดที่เป็นแนวก่อสร้าง
4: ครับผมครับ
1: ค่ะอย่างบนทางด่วนทางด่วนที่จะลงเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้คือติดจากสัญญาณไฟด้วยไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นเพราะมันล็อกไปหมดเลยอะคะส
4: มรภูมิมันปริมาณรถมันมากมันก็ล็อกทุกฝั่งครับไม่ใช่เฉพาะลงด่วนอย่างเดียวนะครับล็อกทุกฝั่งถนนราชวิถีขาเข้าตั้งแต่ชาลีแดงวิภาเนี่ยท้ายอยู่ที่สวนป่าของแดงเลยนะครับท้ายก็ยาวมากกว่านี้ยาวมาก
1: ค่ะ
4: ส่วนวิภาบางทีอาจจะถึงรถวิภาด้วยซ้ำ
1: ครับ
4: ผมครับ
1: คือใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมกว่าที่จะเข้ามาได้
4: อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ในพื้นที่ผมเนี่ยผมก็หมุนให้ได้เรื่อยๆครับผมด้านนอกผมไม่ทราบว่าใช้เวลาเท่าไหร่
1: นี่ไงสาเหตุทำให้ทุกคนหันไปใช้พื้นที่ของทางสาวัตมากขึ้นเพราะว่ารู้ว่าถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่มันยังหมุนได้ไงคะสาวัต
4: ใช่คร
1: ับ ให้กำลังใจกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะว่าพอเราสังเกตดูฝั่งของถนนราชปารภอ่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นจักรยานยนต์แล้วก็รถประจำทางนะคะจะมีรถยนต์เนี่ยมีกำลังคิดว่าคนที่ใช้ฝั่งทางด้านนี้น่าจะแบบนานๆผ่านไปหรือเปล่าหรือว่าจำเป็นจะต้องเข้าไปใช้จริงๆนะคะมันติดนิ่งหนักมากแล้วคนก็เลยเลี่ยงมาใช้ฝั่งของเส้นพญาไทพญาไทถึงแม้ว่าจะเต็มแต่ยังขยับได้ดีกว่ายังไงก็ยังแนะนำนะมาใช้ถ้าหากว่าใครที่มาจากดินแดงเนี่ยมาเข้าทางด้านอนุสาวรีย์ชัยมาใช้เส้นพญาไทเนี่ยยังจะไหลได้ดีกว่าฝั่งของถนนราชปารภนะคะแล้วก็ประกอบกับวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะทางทิศทางด้านของสวัสดิ์บอกโรงพยาบาลที่มีการนัดคนไข้ด้วยนัดมาหาหมอที่ประมาณรวมกันประมาณ 6,000 คนทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าจะต้องเข้าไปวางแผนเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางพระราม5ใช้ได้พระราม6ใช้ได้นะคะหรือว่าใครที่อยู่บนทางด่วนจะลงทางด้านของอโศกก่อนก็ได้นะคะเพราะอโศกก็คือกว่าจะลงอโศกก็ท้ายแถวยาวแต่มันจะดีกว่าอย่างที่บอกก็ต้องดูอีกนะว่าจะไปไหนแต่ถ้าจะเข้ามาฝั่งของเพชรบุรีก็ใช้ทางลงรัชดาอโศกแล้วมาเลี่ยงเข้ามาฝั่งของทางด้านของเส้นรัชดาเข้ามาทางสุขุมวิทอันนี้จะมันจะมาได้ยาวๆดีกว่านะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของ PEA ค่ะฝากมาแจ้งเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนให้มีการติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมโดยเด็ดขาดค่ะแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้นะคะจะต้องเป็นการดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play Store นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อของแอปพลิเคชันแล้วก็ผู้พัฒนาให้ถูกต้องค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินของท่านถ้าหากว่าพบพฤติกรรมต้องสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะนี่ก็ต้องฝากมาย้ำบอกกันตลอดต่อเนื่องกันเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพนี่เขาไม่ท้อเลยนะเขาก็ยังมีกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงทำงานกันโดยตลอดเพราะฉะนั้นฝากมาย้ำนะคะจากทางด้านของ PEA ค่ะว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ในการชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมโดยเด็ดขาดคือเขามีของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้ดาวน์โหลดของจริงผ่านทาง App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันยังมีหลายจุดเลยสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ไม่เช้าแล้วสายนะคะที่ยังมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะคุณบัวจันเนี่ยใช้ถนนประชาอุทิศฝั่งทนในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าติดนิ่งๆนานๆขยับได้แบบช้ามากๆนะคะติดอยู่เกือบชั่วโมงแล้วนะคะยังไปไม่ถึงไหนเลยอยู่ตรงช่วงของแยกประชาอุทิศยังไปไม่ถึงแยกประชาอุทิศกิโลเมตรที่9เลยนะคะคือของคุณบัวจันเนี่ยใช้เส้นฝั่งขาเข้าช่วงของโรงเรียนพาณิชยการเชตุพนมุ่งหน้าแยกประชาอุทิศกิโลเมตรที่9นะคะที่ไปตัดกับถนนสุขสวัสดิ์นิ่งๆยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงตรงช่วงของแยกประชาอุทิศตรงจุดนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะมีคนแจ้งเข้ามาเป็นระยะเหมือนกันนะคะในเรื่องของผลกระทบของการจราจรคุณใจกันตนาใช้เส้นถนนพรานกกาญจนาภิเษกช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะบอกว่าคือใช้ช่วงของแยกตัดถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าแยกไฟฉายรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือสัญญาณไฟจราจรของรถที่จะเลี้ยวขวาไปทางด้านของจรัญสนิทวงติดนานมากๆจนรถมีท้ายแถวสะสมยาวนะคะอันนี้ตะกี้นี่ดูสังเกตอยู่เหมือนกันว่าเส้นถนนพานกกาญจนานี่คือติดยาวมากจริงๆนะคะติดยาวมากนะคะต้องขอบคุณที่ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาให้ฝั่งของเส้นถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาถนนกรุงธนบุรีเนี่ยจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่รถยังเยอะฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะตอนนี้ดูดีขึ้นรถตามกันมาได้ดีขึ้นและมีเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นถนนประชาอุทิศนั่นแหละค่ะนะคะที่ดูแล้วยังหนักนะคะฝั่งของเส้นทางนะคะแถวทางด้านของเส้นประชาอุทิศ13ประชาอุทิศ19นะคะเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้นะคะยังหนักอยู่เลยเนาะสำหรับฝั่งที่เข้ามานะคะในฝั่งขาเข้าเมืองนะคะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวยังไงอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านของคุณบัวจันถ้าคุณบัวจันเนี่ยสามารถที่จะผ่านมาถึงตรงช่วงของแยกประชาอุทิศตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุขสวัสดิ์ได้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่นี้บอกว่าไม่ถึง1กิโลเมตรอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วค่ะนะคะนี่เรียกว่าสูสีกันเลยนะเนี่ยกับฝั่งของเส้นถนนราชปรารภนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกค่ะช่วงก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกนะคะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางเลนกลางของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของ การจราจรด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวใครผ่านมีเพิ่มเติมนะคะมาเพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นี่อย่างกรณีของโซนของใครหลายๆคนที่ติดอยู่ทางด้านของถนนราชปรารภนะคะก็อ่านคอมเมนต์แล้วเข้าใจเลยว่าหลายๆคนซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะอาจจะมีคุณผู้ฟังคุณผู้ติดตามคนหนึ่งบอกว่าถ้าใครจะเข้ามานะทางด้านของถนนราชปรารภแถวมักกะสันหรือว่าแถวประตูน้ำควรจะเข้ามาก่อนช่วง7 นาฬิกานะคะห้ามเกิน7 นาฬิกา 10 นาทีเป็นต้นไปนะคะคือถ้าหากว่ามาช้ากว่านั้นนี่เจอติดนะคะแต่ถ้ามาเร็วมาก่อนช่วง7 นาฬิกานี่ก็คือจะมาได้นะคะบอกว่าคือถ้าหากว่ามาสายๆอย่างที่บอกนะจะเห็นเลยว่าจักรยานยนต์เนี่ยจะใช้กันเยอะมากแม้แต่จักรยานยนต์เองก็แทบจะขยับไม่ได้เหมือนกันประเด็นปัญหาโลละมีคนกันตาบอกว่าคือตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามาช้านะคะจักรยานยนต์ค่ะจะมีที่เขาสวนไปใช้อีกฝั่งหนึ่งโอ้โหมันก็ยิ่งทำให้เป็นปัญหามากขึ้นนะคะคือเขาใช้คำว่าจักรยานยนต์จะออกไปใช้เลนสวนจนรถสวนมาไม่ได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันฝั่งสวนก็จะไปใช้ฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรกันมากขึ้นแล้วมีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงบอกมันเป็นมาจากจักรยานยนต์หรอนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีในส่วนของรถคันอื่นๆที่ใช้เส้นทางกันด้วยก็มีการถกกันนะใน Facebook ของทาง JS Roy Radio ประเด็นนะถ้าที่ฉันอ่านนะคะจากในคอมเมนต์ก็คือมันจะมีส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่เห็นว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยพอมันดูโล่งก็เลยไปใช้อีกฝั่งหนึ่งพอคราวนี้ก็เท่ากับว่าไปกักนะคะไปกักของฝั่งที่เขาใช้เส้นทางปกติมันก็จะยิ่งทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรมากขึ้นเอาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องคือเห็นแล้วคือเข้าใจของความรู้สึกของแต่ละคนเลยเอาอย่างนี้ค่ะเราอยู่ในช่องทางของเราก็ให้ใช้ตามช่องทางของเรารถทุกประเภทเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะยิ่งทำให้มันกลายเป็นวงล็อกแล้วมันเป็นบล็อกของเส้นทางแล้วก็จะมีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรนะคะก็ในส่วนของอีกหลายๆคนก็บอกว่าอันนี้ไปก่อนใช่ไหมคะนะคะหรือว่าอย่างมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าใครที่จะต้องมาใช้เส้นนี้ทำใจเลยว่ารถติดสาหัสมากๆเผื่อเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีคำว่าพอสักทีนะคะหนักมากจริงๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อบูรในเรื่องของการจราจรกันนะคะก็เป็นโครงการระยะยาวค่ะต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการทำงานตรงจุดนี้เพราะนั้นคนจะเลี่ยงไปใช้เส้นพญาไทกันเพิ่มมากขึ้นพญาไทถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ก็ไหลได้ดีกว่านะคะคือควรจะเลี่ยงฝั่งของถนนราชปรารภฝั่งทางด้านนี้เนี่ยนะคะแถวประตูน้ำเนี่ยไปใช้พญาไทประมาณเกือบ 60-70% เดี๋ยวเราไปที่คุณสมคิดคุณสมคิดคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณ
0: ค
1: ือ
0: คุณสมคิดใช้เวลาเท่าไหร่ถนนประชาอุทิศฝั่งทน
1: โอ้โหจากแยกนาหลวงนี่น่าก่อนจะถึงพาทิศเจตุโคตรนี่ชั่วโมงครึ่งครับ
0: ชั่วกี่กิโลคะตรงนั้นระยะทาง
1: ประมาณ3-4 กิโลครับ
0: ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช
0: ่โอ้โหอย่างนี้ทุกเช้าไหมคุณสมค
1: ิ
0: ด
1: ยังไม่ถึงใต้ทางด่วนเลยนะครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ทุกเช้าทุกสายไหมคุณสมคิดหรือว่าคุณสมคิดผ่านทุกวันไหม
1: ทุกวันครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าช่วงเช้านี่ก่อน6 โมงนี่โอเคแต
0: ่
1: ถ้าหลังจาก6 โมงนี่มานี่โอ
0: ้ไม่โอเคเลยหนักมาก
1: ไม่โอเค
0: โอ้เราบอกระยะทาง3 กิโลเมตรกว่าใช้เวลาชั่วโมงกว่าเกือบ2 ชั่วโมงนี
1: ่ใช่ครับ
0: มันไม่มีทางเลี่ยงเลยหรอคะ
1: มันก็มีในซอยครับแต่ส่วนมากเขาคงไม่เข้าในซอยกันเพราะว่าถ้าจะเข้าในซอยมันก็ต้องอ้อมอ่ะ
0: นี่ค่ะซอยแคบด้วยไหมคะ
1: ใช่ซอยแคบด้วย
0: ค่ะแต่ถ้าอ้อมแต่ถ้าอ้อมแล้วเรารู้ทางมันจะทำเวลาได้ดีกว่าไหมคุณสมคิด
1: ก็ได้ครับผมแต่ถ้าเป็นคนพื้นที่เขาจะใช้ตรง เรียบด่วนไอ้เขาเรียกอะไรนะเรียบด่วนกาญจนาทุ่งครูปะ
0: ค่ะ
1: ที่จะออกทะลุตรงโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงตรงนั้นอะโอเคกว่า
0: แต่ถ้าใช้เส้นหลักประชาอุทิศเนี่ยเผื่อไว้เลยชั่วโมงหนึ่ง
1: ชั่วโมงหนึ่งเลยชั่วโมงกว่าด้วย
0: คือมันมีผลกระทบมาจากอะไรคะจากการที่คุณสมคิดผ่านอยู่บ่อยๆเนี่ยลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อย มันมาจากตรงไหนค่ะ
1: เพราะว่ามันมีซอยย่อยเยอะครับรถเข้ารถออกอะไรประมาณนี้คร
0: ับ
1: แล้วก็ไฟแดงไฟผมสังเกตว่าไฟแดงก็ไม่มีนะมันมีรถเข้ารถออกซอยเด
0: ี๋
1: ยวก็เข้าออกมาเดี๋ยวก็เอารถทางตรงก็จะต้องชะลอให้รถในซอยออกมาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะว่ามันซอยไอ้ถนนประชาธิปไตยซอยทะลุมันเยอะมาก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วเมื่อก่อนมันมีไหมคะสัญญาณไฟ
1: ไม่มีคร
0: ับ อ๋อไม่มีมาตลอดใช่ไหมก็คือจะต้องจัดการจราจรกันเองแต่เมื่อก่อนมันก็หนักอย่างนี้มันหนักอย่างนี้ไหมคะเมื่อก่อน
1: ก็เหมือนกันนะคะแต่มันก็ไม่หนักขนาดนี
0: ้อ๋อแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ออกมานี่แต่วันนี้ผมออกสายหน่อยก็ถึงได้รู้แอ
0: นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะลอง
1: ธรรมดาผมออกเช้าก็ออกจากบ้านตั้งแต
0: ่ก่อนเจ็ดโมง
1: หกโม
0: งออกมาเปลี่ยนเวลาปุ๊บนี่ชีวิตเปลี่ยน
1: เพราะว่าบ้านผมอยู่ชาวที่94ผมต้องรีบออกมาส่งหลานไปโรงเรียนที่แถวพระราม3ครับ
0: วันนี้หลานไม่ไปโรงเรียนสายไม่ได้ไปสายใช่ไหม
1: วันนี้หลาน
0: อยู่
1: สบายคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: โอเค
1: ใช่ผมก็เลยออกสายออก7โมงรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องเลยเจอติดเลยโอเคขอบคุณมากๆให้หลานหายป่วยไวๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบให้แต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกชูจุดแข็งทั้งที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
3: ๆวายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพกองทัพพร้อมแสดงความมั่นใจประเทศไทยมีศักยภาพ
7: เสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพกอง

0: เองได้โดยมุ่งเน้นเป็นเวทีกลางให้แสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนงานด้านวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดการผลิตและการใช้งานจริงพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมไม่ใช่แค่การป้องกันประเทศแต่ยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองสำหรับประเทศไทยเรื่องของการป้องกันประเทศไม่เพียงแค่เสริมสร้างความมั่นคงแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยโดยประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตและมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศทำให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเข้ามาเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้สรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคพยาธิใบไม้ตับจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดและมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่หากกินดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาปลาหมกไฟปลาร้าซึ่งปลาในประเทศไทยที่พบว่ามีตัวอ่อนพยาธิเช่นปลาสิวปลาสร้อยปลาขาวปลาตะเพียนอาการระยะแรกมักจะไม่มีอาการแต่เมื่อมีพยาธิสะสมมากเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดแน่นท้องเจ็บบริเวณชายโครงขวาอาการออกร้อนบริเวณหน้าท้องถ้าปล่อยไว้นานจะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดีตัวเหลืองตาเหลืองตับโตมีไข้บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับและอาจตายได้การรักษาทำได้โดยการไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องหลังจากถ่ายพยาธิแล้วต้องไม่กลับไปกินปลาดิบอีกเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพยาธิใหม่ทั้งนี้การป้องกันทำได้ดังนี้ปรุงสุกกินอาหารประเภทปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน 100% เลี่ยงเมนูปลาดิบทุกชนิดสุขอนามัยในการขับถ่ายถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเสมอเพื่อตัดวงจรของพยาธิไม่ให้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำรักษาเมื่อพบว่าติดเชื้อหากเคยมีประวัติการกินปลาดิบควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระปีละ1ครั้งโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาเทตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเส้นทางด้านของถนนราชปรารภเมื่อสักครู่นี้เห็นมีผู้ติดตามทางด้านของ Facebook ของทาง JS Radio ทาง S คุณพิงค่ะบอกว่าใช้เส้นถนนราชปรารภนี่คือสาหัสตั้งแต่ช่วง 8:50 นาทีจนถึงณเวลาที่คุณพิงส่งเป็นรูปมาให้ดูเนี่ยคือตอนช่วง 10:03 นาทีบอกว่ายังไม่ไปไหนนะคะยังติดอยู่ตรงช่วงของถนนราชปรารภนะคะสาหัสมากๆย้ำเลยค่ะณเวลานี้ตอนนี้ให้หนีไปก่อนนะถ้าใครหนีได้ทันนะสำหรับเส้นทางในโซนแถวทางด้านของถนนราชปรารภนิคมมักกะสันฝั่งทางด้านนี้เพราะว่าติดหนักมากจริงๆค่ะนะคะติดหนักไม่จริงแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเลี่ยงไม่ได้ต้องเผื่อเวลาไว้เยอะมากๆค่ะหัวแต่ดูจากข้อมูลของคุณพิงค์2ชั่วโมงมั้ยเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงนะคะยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของการจราจรนะเดี๋ยวย้ำให้นะคะรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะถนนราชปรารภเนี่ยค่ะนะคะทางด้านนี้นะคะในเรื่องของการจราจรก็โดยภาพรวมนะคะยังถือว่าถ้าว่ายังไม่แนะนำให้เข้ามาใช้ถนนราชปรารภหรือว่าฝั่งของประตูน้ำทางด้านนี้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรแล้วเดี๋ยวเราไปที่สั่งทางร้อยตำรวจเอกนราเศรษฐ์ปิยะสวัสดิภาดารองสวัสดิ์จราจรสนห้วยขวางกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะรองสวัสดิ์คะสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินไหมครับฮัลโหล
0: ค่ะรองสวัสดิ์เห็นบอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมณสถานทูตจีนเหรอคะ
1: คร
0: ับ เยอะไหมคะจำนวนหลายคนไหมคะ
1: ประมาณ20ท่านนะครับประมาณนั
0: ้
1: น
0: แล้วกีดขวางการจราจรหรือว่าอะไรยังไงด้วยไหมคะรองสาวะ
1: ทางเจ้าหน้าที่สน.ห้วยขวางในเขาได้มีการจัดที่สำหรับการจอดรถนะครับแล้วก็ในที่ที่จัดที่ไว้สำหรับผู้ชุมนุมโดยเฉพาะแล้วครับ
0: จะมีมาสมทบอีกเหรอคะรองสาวะ
1: เขาแจ้งไว้ประมาณ10โมงถึงเที่ยงตอนนี้ก็คือทยอยกันมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะรัชดาขาออกก
0: ็
1: ไม่มีการจราจรติดขัดครับยังเส้นตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: จะเป็นขาออกอาจจะมีบางคนที่ขับมาไม่ชะลอดูบ้างนะครับผมก็มีการจัดการจราจรเพื่อโบกให้อำนวยการจราจรให้เรียบร้อยครับ
0: ลองสาวัตแล้วคือเขาเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงเขาบอกด้วยไหมคะ
1: เขาแจ้งว่ามีวัตถุประสงค์ครับเพื่อแถลงข่าวต่อกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงประชาชนผู้ชุมนุมโดยสันติเรียกร้องการแก้ปัญหา
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับสิ่งมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนนะครับที่เขาเคยไปยื่นที่เชียงใหม่มาแล้วอะครับ
0: อ๋อเครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคมแล้วก็กลุ่มกอ อะไรนะกอปอพชใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับประมาณ10 โมงถึงเที่ยงครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าต้องมีทยอยเข้ามาแล้วเขาบอกไหมว่าเขาจะมายังไงคือจะเป็นรถเป็นมาหรือเขายังไง
1: ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีแกนนำมาบางส่วนแล้วก็มีคนที่เขาเห็นแนวร่วมก็จากกรุงเทพฯเข้ามาสมทบครับมาเองบ้าง
0: มาเองกันบ้างเพราะว่าอย่างที่เชียงใหม่ก็คือมีเหตุซึ่งมันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออะไรด้วยเขาก็เลยจะมาติดตามรายละเอียดที่ในกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ใช่ในกรุงเทพทั้งทุ่มกลับได้ไปเจอกับที่ผู้คุมตำรวจครับเรียบร้อยก็คือจันโนแคบจราจรแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกในการจุดนมให้อย่างปลอดภัยครับพี
0: ่ค่ะก็คือดูแล้วไม่น่าจะเข้ามามีผลกับบนถนนสลักอย่างนั้นไหมเพราะถ้าดูจากสภาพของพื้นที่แล้วอะค่ะ
1: ในพื้นที่เขาจัดเลนซ้ายมือที่ติดกับสถานทูตนะครับมีเจ้าที่ดูแลในการอำนวยความสะดวกจราจรแล้วถ้าเกิดว่ามีการจราจรที่จะจอดเกินวันนี้เขาไม่ให้จอดก็คือให้ไปจอดอีกฝั่งอีกที่นึงครับ
0: ค่ะ
1: ให้ตอบคุณเฉยๆแล้วก็ให้เคลื่อนย้าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้คือช่วงขาออกของราชดา
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าแยกห้วยขวางตอนนี้ก็คือเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับไม่มีปัญหาไม่ได้มีติดขัด
0: ค่ะแต่ถ้าดูประเมินแต่ถ้าประเมินดูแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบ
1: ไม่มีครับตรงนี้ไม่มีเพราะว่า เป็นช่วงที่เป็นช่วงสายๆด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นช่วงค่ำๆอาจจะมีฝนเยอะ
0: อ๋ออะแล้วอย่างในช่วงเช้าในพื้นที่ทางรองสาวัดเนี่ยย่านนี้รถเยอะไหมคะโดยปกติแล้ว
1: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นด้านที่ยศเยอะคือเป็นขาเข้าครับ
0: ขาเข้า
1: ขาเข้าทางที่มาจากทางที่มาจากแยกขั้วฝั่งมุ่งหน้าพระรามเก้าที่จะเข้าพวกภูบุรี
0: ที่จะมาติดตรงช่วงแยกอโศกเพชรกันตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ครับส่วนขาเข้าอ่
0: ะ
1: จากสุขุมวิทมาทางที่จะเป็นขั้วขวางไปที่พามันมีไม่ค่อยเยอะ
0: มีไม่ค่อยเยอะโอเคค่ะตอนนี้ก็ถือว่าโดยภาพรวมใช้ได้ใช่ไหมคะในพื้นที
1: ่มีก็คือประชาชนที่ใช้สัญจรโดยปกติก็คือใช้ได้
0: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะไม่คล่องตัวแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: ครับบางทีคนเขาด
0: ้
1: วยความที่ว่ามันอยู่หน้าต่างชุดจีนเขาก็เลย
0: ชะลอ
1: จะมีชะลอดูอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เลยมีการให้จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลดวงแล้วก็ให้สัญญาณให้เขารู้ว่าไม่ให้จอดหยุดดู
0: แปลว่าเขาต้องมีป้ายมีอะไรแบบนั้นมาด้วยเปล่าคะ
1: มีครับ
0: มีใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ก็
0: ค่ะ
1: ก็มีป้ายเรียบร้อยนะเจ้าที่ก็มีการจัดความรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีความจราจรไม่น่าห่วง
0: นี่แหละที่น่าเป็นห่วงคือคนจะชะลอดูนี่แหละค่ะรองสาวว่าเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
1: เป็นไทยมุ่งครับลักษณะอย่างนั้นนะคร
0: ับ ค่ะโอเคเอาเป็นว่าไม่ต้องชะลอรีบผ่านไปจะได้ไม่เป็นปัญหาสะสมในเรื่องของการจราจรนะคะ
1: ก็คือเจ้าที่ก็ดูแลเต็มที่ไม่ต้องห่วงตรงนี้คร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือเป็นเรื่องที่มีการต่อเนื่องมาจากในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขามีในเรื่องของการไปยื่นนะคะเรื่องของข้อเรียกร้องที่หน้าสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่นะคะเพื่อให้ทางรัฐบาลจีนแล้วก็ไทยเนี่ยจัดการในเรื่องของปัญหาทุนจีนข้ามชาติก่อปัญหามลพิษแม่น้ำชายแดนข้ามแดนนะคะในส่วนของช่วงเมื่อวันที่6วันที่6นี้ก็คือช่วงวันจันทร์นะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นคือมีคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยมาชุมนุมมาเรียกร้องนะคะในส่วนของการที่จะยื่นนะคะในเรื่องของข้อเสนอต่างๆนะคะกับทางด้านของในพื้นที่ในกรุงเทพที่นสานทูตจีนวันนี้ละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะต้องผ่านไม่ต้องชะลอดูนะคะไม่ต้องชะลอดูนะคะก็จะได้ไม่เป็นผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งถ้าเราติดตามเราจะเห็นแล้วว่าปัญหาของมลพิษในแม่น้ำอย่างแม่น้ำกกเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่กี่ปีแล้ว2ปีไหมนะคะและในช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะหนักมากขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกระทบในหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็จะเรื่องของพวกแหล่งที่มานะคะของไอ้พวกสารของแร่มลพิษที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำนี่บอกว่าก็คือมันมาจากในเรื่องของเหมืองแร่นะคะที่อยู่ในประเทศข้างเคียงแล้วก็มันจะมีผลเชื่อมโยงไปนะคะในส่วนของทุนนะคะของทุนจีนและอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยที่เขาก็จะมานัดนะคะในเรื่องของการชุมนุมอ่านแถลงการณ์ด้านหน้าสถานทูตจีนในวันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรมีรับแจ้งว่าถนนลำลูกกาในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงระหว่างคลอง2มุ่งหน้าคลอง4รถเนี่ยนะคะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกทำของหล่นนะคะทำของหล่นอยู่ตรงแถวหน้าคอนโดขู่คดนะคะบอกชื่อหน้าคอนโดขู่คดแล้วก็จะขวางอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็ทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรไอ้ถนนศรีนครินทร์น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกรณีของรถกระบะนะคะที่ไปชนขอบทางแล้วก็ในส่วนของตัวของรถที่ไปคาอยู่กับไอ้ตัวของที่กั้นขอบทางอะค่ะแล้วรถนี้จะมีสภาพเสียหายแล้วก็ ในช่วงตั้งแต่6นาฬิกากว่าก็จะมีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรอ่ะตอนนี้ดูดีละเส้นถนนศรีนครินทร์ก็น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะใช้ได้แล้วจะแตกต่างกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วซึ่งรถติดสะสมยาวมากไปถึงตรงนู่นเลยนะคะช่วงเกือบใต้ทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์แต่ตอนนี้ดีแล้วนะคะดูดีละนะคะตามกันได้โดยตลอดทั้งฝั่งของเส้นศรีนครินทร์แล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะก็อันนี้อัปเดตให้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของอุบัติเหตุกาญจนาภิเษกอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะตรงช่วงก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็เส้นทางด้านของเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะชนกันในช่องทางซ้ายได้เป็นพื้นที่ชะอำนะคะจุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มีรับแจ้งนะคะของคุณเวทินคุณเวทินเนี่ยใช้340ในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงตัดถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกนพวงศ์นะคะรถเนี่ยเคลื่อนตัวได้อีกฝั่งนึงก็ไปได้นะคะคือเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าตรงช่วงของกิโลเมตรที่1นะคะของ340ในฝั่งขาออกมีเจ้าหน้าที่ค่ะกำลังตัดหญ้าซึ่งอยู่ตรงเกาะกลางถนนแล้วก็ขีดขวางช่องทางขวาของช่องทางด่วนส่วนในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของกิโลเมตรที่8มีเจ้าหน้าที่ค่ะวางกลวยยางยาวระยะทางในประมาณ1กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นผ่านเพิ่มความระมัดระวังกันเพราะว่าถนนโดยภาพรวมคือใช้ได้นะคะส่วนเส้นทางด้านของถนนพุทธมณฑลสาย4คุณพันเนี่ยบอกว่าช่วงของซอยวัดเพลินเพชรมุ่งหน้าหมู่บ้านปาริชาติเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งแต่ข้างนอกแดดร้อนมากเออจริงมองไปข้างนอกอ่ะแดดจ้ามากวันนี้ฝนในพื้นที่กรุงเทพน้อยนะคะประมาณแค่ร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เห็นอากาศอย่างนี้เป็นห่วงเลยคนที่ใช้เส้นทางฝั่งของถนนราชปรารภนะคะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายังอยู่ตรงจุดที่เลี่ยงได้เลี่ยงเถอะค่ะนะคะให้เลี่ยงเลยเพราะว่าหนักมากจริงๆนะคะเนี่ยยังดูและยังดูแน่นๆกันอยู่นะคะมาแต่รถที่มุ่งหน้ามานะคะจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ถือว่ารถเนี่ยเยอะแต่ไม่นิ่งก็คือตามไปได้โดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาแถวทางด้านของย่านประตูน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ฝั่งของดินแดงเข้ามาให้เข้าดินแดงอนุสาวรีย์ชัยมาพญาไทนะคะถึงแม้ว่าจะอ้อมแต่ว่าระยะทางระยะเวลาเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงหลังๆคนก็จะหันมาใช้เส้นพญาไทกันเพิ่มมากขึ้นประมาณ 60-70% เลยเพราะว่าเลี่ยงจากถนนราชปรารภเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในบางช่วงเวลานะคะฝั่งของเส้นพญาไทอย่างนะเวลานี้ตอนนี้ดิฉันว่ารถนิ่งกว่าเดิมนะอาจจะตรงเนี่ยตรงช่วงของทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้ามาทางด้านของถนนรางน้ำที่จะมุ่งหน้ามาแยกตัดกับถนนสิทธิยานะคะในช่วงเวลานี้ก็รถเต็มพื้นที่นะคะรถเต็มพื้นที่นะโอ้จะแนะนำยังไงดีนะคะสำหรับนะเวลานี้แต่ว่ายังไงก็ตามฝั่งพญาไทนะคะมันก็จะมีหลายช่องจราจรแล้วถึงแม้ว่าจะดูรถเต็มรถนิ่ง คือนิ่งตามจังหวะสัญญาณไฟรู้ละเพราะว่าตอนนี้แปลว่ารถเนี่ยน่าจะได้สัญญาณไฟเขียวเพราะว่าพอโดนสัญญาณไฟปุ๊บเนี่ยก็ยังดูเลยว่ารถเนี่ยจะตามกันมาได้ดีมากนะคะย้ำนะคะย้ำเลยเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่อยู่ด้านนอกๆแล้วจะมาเข้าฝั่งของทางด้านของเพชรบุรีให้เข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเข้ามาพหลโยธินฝั่งทางด้านนี้หรือไม่ก็เส้นทางในด้านของพระราม6ค่ะฝั่งทางด้านนี้จะสะดวกมากกว่าจะดีมากกว่าจะใช้เวลาได้น้อยกว่านะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินเนี่ยฝากมาบอกนะคะว่าห้ามพลาดเลย โอกาสในการที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะเรียกว่าเป็นการแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษค่ะรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1ก็คือเมื่อวันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2เมื่อวันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสได้ลุ้นค่ะรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะรางวัลพิเศษเนี่ยรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันนี่คือรางวัลของคนชอบออมเลยค่ะที่จะช่วยคุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายนะคะแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ในการที่ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมค่ะที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลค่ะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ในการที่จะลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมทั้งรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญอันนี้สำคัญเลยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็มาลุ้นกับสลากออมสินพิเศษค่ะเรียกว่าแจกหนักกันครั้งสุดท้ายนะคะ16กรกฎาคมนี้นะหนักครั้งสุดท้ายนี้10ล้าน7รางวัลรวมทั้งหมด70ล้านบาทค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมมาให้ทราบกันนะคะในช่วงนี้ใครอยู่ที่ไหนยังไงก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio อีกเรื่องนึงนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดนะคะก็บอกว่าคืออย่างที่มีข่าวมาในช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของที่มีการตรวจพบเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของธนบดีเองนะคะก็ออกมาบอกว่าย้ำนะว่าไม่มีใครตายจากพยาธิใบไม้ตับแล้วก็เคสของนิสิตที่เขามีผลตรวจออกมาผลบวกยังเป็นแค่การคัดกรองแล้วก็เร่งตรวจยืนยันเพิ่มนะคะซึ่งบอกว่าเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมานี่เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นซึ่งเป็นเครื่องมือในการคัดกรองสำหรับการประสานพื้นที่เบื้องต้นได้ข้อมูลว่าเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกในระหว่างกิจกรรมของนิสิตนะคะแต่ว่ายังไม่พบนิสิตที่มีอาการป่วยอย่างไรก็ตามก็ควรจะมีการตรวจยืนยันเพิ่มเติมด้วยวิธีมาตรฐานเพื่อยืนยันวินิจฉัยต่อไปแล้วก็บอกได้ว่าข้อมูลผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังนะคะของทางกองระบาดวิทยาตั้งแต่ในช่วงของวันที่1มกราคมถึง7กรกฎาคมจะพบรายงานผู้ป่วยยืนยันอยู่ที่ 2,656 คนโดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คือกลุ่มอายุ 50-59 ปีนะคะแล้วก็กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มอายุ 15-19 ปีแต่ยังไม่พบรายงานของผู้เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นอีก1การกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะซึ่งติดได้จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบนะคะเชื่อว่าหลายคนชอบนะอย่างเช่นหรือว่าของพวกที่มันกึ่งสุกกึ่งดิบอาหารที่ในปัจจุบันเป็นกระแสวัฒนธรรมอาหารซึ่งผู้ป่วยยืนยันหากปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่รักษาการติดเชื้อเรื้อรังนะเป็นเวลา 10-20 ปีแล้วก็จะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ในเหตุการณ์นี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็จะมีการสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อมีการดำเนินการตรวจยืนยันตามแนวทางมาตรฐานที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก นะคะแล้วก็ให้ผู้ซึ่งได้รับการแล้วให้ผู้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ยได้รับการรักษาแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคตนะคะในทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะอันนี้ก็เป็นการอย่างหนึ่งนะเรื่องของการกระตุ้นนะคะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการเชิงการรับรู้แล้วก็คงทำให้หลายๆคนเนี่ยหันมามองแล้วก็ทบทวนนะคะทบทวนในเรื่องของอาหารนะคะที่เราทานนะคะอันนี้ก็อาหารดิบกึ่งสุกกึ่งดิบจริงๆเขาก็มีการเตือนมีการบอกกันมาโดยตลอดว่าของที่ปลอดภัยที่สุดก็คือต้องเป็นทานของร้อนของสุกบางทีมันไม่อร่อยใช่ไหมเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะถือว่าข่าวเนี้ยเคสเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของเชิงการรับรู้นะคะแล้วก็ถือว่ามันมีความสำคัญมากๆนะคะในส่วนของพวกเราเองทุกๆคนจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าแนวทางในการที่เราจะต้องดูแลนะคะยังไงต่อไปในอนาคตย้ำเลยโดยเฉพาะในเรื่องของเริ่มต้นจากเรื่องของอาหารเรื่องของความสะอาดและต่างๆกันก่อนเลยส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

0: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: 1330เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะคะถนนสามเสนตรงช่วงของสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะตรงนี้เป็นการดำเนินงานในการก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะก็มีการปิดเบี่ยงมาตั้งแต่ในช่วงของวันที่1กรกฎาคมนะคะถึง31สิงหาคมค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะก็จะมีผลทำให้ตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงถนนสามเสนฝั่งมุ่งหน้าย่านสี่เสาเทเวศนะคะจะสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะถนนศรีอยุธยาฝั่งทางออกวัดเทวราชกุญชรเนี่ยสามารถจะใช้ได้1ช่องจราจรนะคะแล้วก็ถนนพิษณุโลกก็จะใช้ได้1ช่องจราจรค่ะในขณะที่ประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนนะคะพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0659280597 0659280597ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันแล้วก็แน่นอนว่ามีผลนะคะในเรื่องของการจราจรยังไงก็ในส่วนของทางโครงการก็ฝากขออภัยมาด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณพิงนี่ยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมหรือว่ายังขยับได้บ้างไหมคะที่บอกว่าติดอยู่ฝั่งของเส้นทางในด้านของถนนราชปรารภนี่เกือบจะ2ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นๆหรือผู้ติดตามจอสร้อยด้วยนะคะในส่วนของที่ติดตามนะคะทั้งทาง Facebook ทาง X ค่ะหรือว่าก็ทาง YouTube เนี่ยนะคะของทางแจ๊สซอยที่เราคอมเมนต์เข้ามาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะฝั่งของเพชรบุรีฝั่งของถนนราชปารภตอนนี้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีรับแจ้งนะคะก่อนหน้านี้บอกว่ามีอุบัติเหตุเส้นพระราม2ค่ะช่วงของซอยพระราม2ซอย40ซอย88ที่เป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถจักรยานยนต์จุดนี้มีคนเจ็บแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือนะคะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็รถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะนะคะก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกฝากด้วยที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงขวางเลนกลางของช่องทางด่วนนะคะล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการเรียบร้อยเราหรือยังนะคะก็ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจอสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนี่จริงในช่วงนี้นี่มีงานใหญ่อีกงานนึงนะนั้นดูก่อนหน้านี้นี่เขามีการไลฟ์บรรยากาศด้วยของงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะคะแล้วบอกว่างานนี้นี่ท่านนายกเปิดงานด้วยการขึ้นรถหุ้มเกราะนะคะของบริษัทของประเทศไทยของคนไทยแล้วเลยบริษัทชัยเสรีนะคะก็พอหลังจากที่เปิดงานก็ขึ้นรถทุ่มเกราะแล้วไปดูบรรยากาศนะคะภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากๆนะคะเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะคะซึ่งก็บอกว่าก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยแล้วก็ยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตัวเองแล้วก็การแข่งขันทางเศรษฐกิจในบริบทของโลกในปัจจุบันอันนี้เป็นคำกล่าวของทางด้านของท่านนายกนะที่กล่าวเปิดงานนะคะแล้วก็ในส่วนของ ไทยเรานะคะบอกว่าสำหรับประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่เพียงแต่ในเรื่องของการเพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มการพึ่งพาตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพด้านการผลิตนะคะที่มีทั้งในเรื่องของเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆนะคะทำให้สามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยเขารวมเอาไว้เลยนะซึ่งเทคโนโลยีเรื่องของความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งงานเลยค่ะวันนี้เป็นงานที่จัดขึ้นนะคะนี่เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะที่เป็นงานใหญ่เลยสำหรับในส่วนของประเทศไทยเราเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีคุณผู้ฟังแจ้งที่บอกว่ามีรถติดนี่ไงจากงานนี้เลยค่ะนะคะจากงานนี้ถ้าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาละไม่มีปัญหาในเรื่องของผลกระทบต่างๆนะคะในเรื่องของการจราจรวันนี้เป็นครั้งแรกของไทยนะคะที่มีการผนึกกำลังทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็นักวิจัยนะคะในการทำเป็นในส่วนของการโชว์นิทรรศการโชว์นวัตกรรมในการป้องกันประเทศนะคะเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณนองคุณนองคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชน
0: รสคุณนองอยู่วงแหวนตะวันออกหรือวงแหวนตะวันตกอะคะตอนนี้นะคะ
1: ครับผมตก
0: เอาตกค่ะที่แล้วตอนนี้อยู่ตรงช่วงไหนคะ
1: แต่ตอนนี้หลบตรงแหวนตะวันตกมาแล้วหลบมาเอกชัยแล้วเพราะรถมันติดท้ายแถวมันอยู่แถวไอ้แมคโครที่เขาเรียกแมคโครบางบอนหรือแมคโครกาญจนานะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันติดลักษณะเคลื่อนตัวได้ช้าช้า
0: อืมค่ะ
1: แต่ถ้าใครจะมาทางพระราม2เข้าไปในเมืองเนี่ยให้หลบมาเอกชัยได้นะเอกชัยเคลื่อนตัวได้ดีกว่า
0: คือกำลังสงสัยแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงขวางถนนในช่องทางด่วนมันเป็นฝั่งที่มาจากบางแวกมุ่งหน้าตลาดแพร่เกษมคือคนละฝั่งกับที่ติดหนักตอนนี้ใช่ไหมคุณน้อง
1: ผมไม่ได้ผ่านจุดที่คุณปุญญนุชพูดน
0: ะ
1: ผมหลุดมาทางไอ้กะลาปะพึก
0: แล้ว
1: ผ
0: มเลี้ยวซ้ายออกมาม
1: าเน
0: ี่
1: ยผมอาจจะไม่เห็นจุดนั้นนะ
0: ค่ะแล้วตรงนั้นนี่มันเป็นติดปกติไหมหรือมันไม่ปกติ
1: หมายถึงตรงที่ผมเห็นว่ามีท้ายแถวเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ปกตินะมันไม่มีเหตุอะไรเท่าที่มองไปรถมันเคลื่อนได้ทุกเลนเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งช่องคู่ขนานทั้งทางด่วนมันเคลื่อนได้ทุกเลนแต่มันเคลื่อนตัวได้ช้า
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยหลบพอผ่านแมคโครมามันมีทางลัดผมก็เลยลัดหลบออกมาทางเอกชัยบางบอนเนี่ยครับผม
0: มันใช้เวลาได้ดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ดีกว่าแป๊บเดียวตอนนี้ผมมาอยู่หน้าตรงไฟแดงตรงสามแยกตลาดบางบอนแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าใครจะไปกาญจนาไปสมุทรสาครก็ต้องยอมตรงนั้นหน่อยนึง
0: แต่มันไม่น่าจะใช้เวลานานมากใช่ไหมคุณหนองหรือ
1: ถ้าสายตามองนะไม่น่านานเพราะว่ามันไม่ได้นิ่งมันเป็นแบบเคลื่อนไปได้เป็นจังหวะของมัน
0: เพียงแค่ว่ารถเต็มพื้นที่แต่ก็คือตามมาได้โดยตลอดค่ะ
1: กับกันดีนะกับกันวิ่งขึ้นไปทางไอ้บางแคพิจเกษมบางแค
0: ไม่มีปัญหา
1: ดีรถคล่องตัวดี
0: ค่ะ
1: แต่นี่ว่าไอ้ตรงเนี้ยหน่อยนึงก็เลยปากว่าถ้าใครมาท้ายแถวสั้นๆอยู่แถวแมคโคร
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เข้ามาที่เอกชัยบางบอนก็ดีจะไปหารับทานอาหาร
0: ค่ะ
1: กุ้งกระเทียมครับผมตอนเที่ยงนะ
0: แถวไหนฮะคุณน้อง
1: เนี่ยครับตรงพญามนท่าแล้วครับมีป้าคนหนึ่งแกฝีมือดีแต่ร้านแกจะเป็นแบบเพิงนะ
0: ราคาจับกล้องราคาจับต้องได้ใช่ไหม
1: ราคาไม่เกิน60บาทแบบพูนพูนเลยนะ
0: ค่ะ
1: กุ้งกระเทียมราดข้าวแล้วมีไข่เจียวโปะด้วย
0: โอ้โห60ไม่เกิน60แล้วน้อง
1: ได้ป้าขาย60
0: บอกพิกัดมาเลยถือว่าราคาดีมากในยุคปัจจุบัน
1: ถ้าออกมาจากหมู่บ้านดีเคแล้วมันจะวิ่งถนนพญามนธาตุมองซ้ายมือจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดคู่กับร้านป้าคนนี
0: ้
1: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ดีแต่ผมจะเน้นข้าวผมชอบกินข้าวไง
0: แล้วแต่ความชอบ
1: แล้วแต่ความชอบนั่นแหละ
0: แต่ถือว่าราคาดีจริงๆนะนี่พอฟังบอกว่ารวมไข่ดาวด้วยเนี่ย
1: ไข่เจียว
0: อ๋อไข่เจียวยิ่งไข่เจียวเท่าไหร่นะสองใบเหรอ
1: ไข่เจียว2ใบอ่ะ
0: ค่ะ
1: 60 70
0: ราคานี้ข้างในไม่ได้คุณน้อง
1: ไม่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้เลย
1: แล้วป้าใช้ข้าวหอมมะลิด้วย
0: อืม
1: แบบตักข้าวให้บุญครูนะบางวันนะผมเป็นคนกินมื้อเดียวแต่ผมกินเยอะนะกินไม่หมดป้าให้เยอะมากอ
0: ่
1: ะ
0: อ่าอันนี้ยิ่งน่าต้องไปตามละนะคะไ
1: ม่ได้เป็นเพิงนะเป็นร้านเพิง
0: อืม
1: ไม่ได้เป็นร้านหรูแต่ป้าแบบป้าแกขายมานานละก็เลยมาอุดหนุนแกป้าแกบ่อย
0: ๆเน้นความอร่อยค่ะอยู่ที่ความอร่อยแล้วก็ราคาที่เราจับต้องได้แต่ถ้าเป็นบอกเป็นคุณป้านี่คุณป้าทำอาหารต้องใช้เวลาไหมคุณหน่อง
1: ใช้เวลาใจเย็นมาก
0: ใจเย็นมาก
1: เย็นนี่ไม่ได้แบบเย็นชืดนะคือแบบแกทำของแกไปเรื่อยๆแต่แกก็จะรู้ว่าถ้าลูกค้าเยอะแกก็จะสปีดแต่ว่าจะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นถ้าหิวมากๆไม่ไปตอนที่ยังไม่ได้หิวมาก
1: ได้ต้องไปตอนไม่หิวจะได้กินของดี
0: ค่ะโอเค
1: กุ้งตัวใหญ่ด้วย
0: ค่ะ
1: เออสุดยอดเลยป้า
0: ดีดีบอกพี่กัดกันมานี่มีร้านอาหารอร่อยราคาประหยัดนี่มาบอกกันได้เลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: แบบนี้เลยครับป้าแกแล้วก็แบบแกขายมานานละถ้าคนแถวนี้แกจะอุดหนุนแกเป็นอะไรนะเป็นเรื่องปกติเน
0: า
1: ะ
0: จนคุ้นหน้าคุ้นตากัน
1: ใช
0: ่
1: ทีแกมองหน้าแกก็รู้แล้วอ๋อคนที่ชอบทานอะไร
0: โอ้ดีจังแบบว่าจำลูกค้าได้จำรสชาติที่ลูกค้าชอบได้
1: ใช่แกรู้เลยว่าคนนี้ชอบรสชาติแบบไหนแกแบบแกเหมือนแกมีทักษะในการทำอาหารนะครับผม
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหน่องขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนี่มาคุยเรื่องอาหารตอนช่วงใกล้เที่ยงนี่คือมันทรมานมากเลยมันหิวแต่ถ้าฟังแล้วราคาดีมากจริงค่ะนะคะยุคนี้ยุคอะไรที่แบบสามารถที่จะประหยัดหรืออะไรต่างๆได้เชื่อว่าหลายคนตามแน่นอนนะคะร้านที่คุณหน่องแนะนำมานะคะก็ขอบคุณมากๆในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจนครบาลมักกะสันสั่งตั้งกรรมการสอบกรณีนักท่องเที่ยวชาวลาวถูกปรับ500บาทแต่ตำรวจไม่ออกใบสั่งหลังขับรถเข้ากรุงเทพครั้งแรกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันปฏิบัติหน้าที่จราจรบริเวณแยกมารยาทดีเรียกรถยนต์เพื่อตรวจสอบเนื่องจากพบเป็นป้ายทะเบียนต่างประเทศโดยหนุ่มสาวชาวลาวขับรถเข้ากรุงเทพครั้งแรกเจอตำรวจเรียกจอดหลังจากเผยแพร่คลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันปฏิบัติหน้าที่จราจรบริเวณแยกมารยาทดีเรียกรถยนต์เพื่อตรวจสอบเนื่องจากพบเป็นป้ายทะเบียนต่างประเทศโดยหนุ่มสาวชาว

0: จึงลดเหลือ500บาทและยอมจ่ายไปโดยไม่ได้ออกใบสั่งให้ทั้งนี้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟสัญญาณจราจรภายในป้อมจราจรเท่านั้นและไม่ให้ปฏิบัติงานในภาคสนามและให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบในภายหลังกฟผ.จับมือสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมปลุกกระแสเล่นใบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กลายเป็นสนามแข่งขันเรือใบระดับประเทศคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
1: บรรยากาศที่เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.จับมือกับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนรมิตอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาที่ได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยให้กลายเป็นมหกรรมเรือใบสุดยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่4ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานประเภทต่างๆพร้อมด้วยโครงการเด็ดเอาใจเยาวชนอย่างแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นที่ดึงเยาวชนกว่า240คนมาติวเข้มทักษะชีวิตและกีฬาจากโค้ชทีมชาติไทยและในวันนี้เวลา 8:00 นซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบพร้อมกับพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬารวมทั้งเป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาและการท่องเที่ยวไทยที่น่าติดตามสราวุธจอกลมรายงานครับ
0: มณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมมอบด้วยใจเติมรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยการนำพันกบมองให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมรรัตน์ขันธวินหุค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจทำกิจกรรมมอบด้วยใจเติมรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับประชาชนบูรณาการร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายนำพันกบจำนวน 3,000 ตัวมามอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนได้นำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารภายในครอบครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายรวมถึงสร้างรายได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเพิ่มปริมาณผลผลิตและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและราษฎรในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนได้กล่าวขอบคุณประมงจังหวัดเชียงรายและคณะรวมถึงกำลังพลจิตอาสาที่ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นใดโดยทหารยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในเมื่อตอนช่วงสายๆมีอุบัติเหตุบนทางด่วนหนึ่งนะคะบอกว่าตรงช่วงของทางลงถนนเพชรบุรีรถเมย์ค่ะรถเมย์เบรกแตกแล้วไปชนรถแท็กซี่ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้หญิง1คนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินทร์ขึ้นย้ายรถพ้นขีดขวางแล้วนะคะบนทางด่วนเป็นรถเมล์สายอะไรไม่ได้บอกเอาไว้แต่เบรกแตกโอ้โหในช่วงพูดถึงคือในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะเบื้องต้นแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยต้องฝากถามต่อให้หน่อยว่าเป็นรถเมล์สายไหนอะไรยังไงนะคะเราก็มีแจ้งของคุณพันธ์คุณพันธ์เนี่ยนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของเชิงทางลงต่างระดับเพชรเกษมมีอุบัติเหตุระหว่างรถแท็กซี่กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางเลนซ้ายของช่องทางด่วนในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรคุณสำเริงคุณสำเริงเนี่ยใช้340ในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าพอช่วงที่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาเล็กน้อยรถติดมากๆนะคะไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไงไหมฝากด้วยใครที่ใช้340ฝั่งขาออกนะคะรบกวนช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยแต่ช่วงนี้ไปที่คุณวิชยาภักดีโชติส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณปิโนสวัสดีฝั่งจัสรอยทุกท่านนะครับผม
1: วันนี้มีรถเมล์เบรกแตกด้วยเหรอคะคุณวิชยาเมื่อตอนช่วงสาย
2: ใช่ครับผมเป็นทิศทางจากทางของพระราม4นะครับมาบ่อนไก่แล้วก็ทางลงเพชรบุรีตรงแต่ว่าลงไปแล้วนะครับเป็นช่วงของลาดทางลงพอดีก่อนถึงถนนเพชรบุรีนะครับก็จะเป็นขอสมกเบรกแตกหรือว่าเบรกขัดข้องเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับรถนั่งสาธารณะ MG ที่จอดอยู่ก่อนถึงพื้นราบนะครับผมก็ทำให้รถนั่งสาธารณะ MG เสียหายนะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่มากับรถ MG ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยก็ตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนำส่งโรงพยาบาลเพชรทารินเรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดนี้พ้นการขีดขวางไปแล้วนะครับซึ่งก็ก่อนนั้นก็จะมีรถสะสมอยู่ในช่วงของตั้งแต่ทางราบอนไก่ออกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้พ้นไปหมดแล้วนะครับผมครับ
1: โอ้ประเด็นคือว่ารถเบรกแตกเป็นรถใหญ่ด้วยนี่นึกกำลังนึกสภาพตามเลยบอกว่าเสียหายหนักเลยใช่ไหมในส่วนของสภาพของรถเก๋ง
2: ใช่ก็เสียหาย
1: แล้วอย่างในส่วนของตัวของรถเมย์เองล่ะคะคือเขาขับต่อได้ไหมหรือไม่น่าจะได้เหมือนกัน
2: ตอนนี้ก็ใช้
1: ต้องใช้รถยก
2: ออกจากจุดเกิดเหตุมา
1: อ๋อผู้โดยสารก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่เลยใช่ไหมคุณวิชยาอย่างนี้
2: ใช่แต่ว่าก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับที่มากับรถนางสาธาเอ็มจีคร
1: ับแต่ผู้โดยสารในรถส่วนของรถเมย์ปลอดภัยนะคะ
2: ใช่ครับไม่มีผู้บริการบาดเจ็บในกรณีที่มากับรถขสมกครับ
1: โอ้โหยังดีตอนแรกเป็นห่วงเหมือนกันนะพอฟังบอกเป็นรถประจำทางแล้วเบรกแตกเราก็เลยนึกภาพเลยว่าไม่มันจะยังไงต่อนี่เป็นรถสายอะไรอะคะได้เห็นมีข้อมูลได้ด้วยไหมคะคุณนิชยา
2: เป็นสายขออนุญาตเป็น23นะฮะ23วงเล็บ3ขีด4Eวงเล็บปิดนะครับ
1: แ
2: ต่สายทางด้านของทางด่วนปากน้ำเทเวศครับ
1: เป็นรถปรับอากาศใช่ไหมคะสีฟ้า
2: เป็นรถขาวแดงนะครับแดงเนี่ย
1: ขาวแดงเหรอคะรถร้อนเหรอคะ
2: รถร้อน
1: อ๋อร้อนค่ะแล้วอย่างตอนนี้คุณวิชยาไอ้ตรงจุดที่จะลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะบนทางด่วนท้ายแถวสั้นลงแล้วหรือยัง
2: ตอนนี้ดีขึ้นนะครับคุณปุณณ์ก็ถือว่าลงมาได้ดีนะครับไม่มีตกค้างขึ้นมาด้านบนแล้วก็ที่สังเกตอยู่ในช่องที่ลงไปแล้วนี่ก็ถือว่าลงก็ได้ดีนะไม่ได้สะสมขึ้นมาบ่อยครั้งเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าลงก็ได้เรื่อยๆไม่เป็นปัญหาแล้วครับตอนนี้ครับ
1: โอเคแปลว่าภาพรวมดีขึ้นหมดแล้วใช่ไหมคะในแต่ละจุดของบนทางด่วนนะคะค่ะ โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณวิชยา
2: ครับยินดีครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงสายๆแล้วกรณีของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นะคะบนทางด่วนที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับในเรื่องอาการของคนที่ทั้งขับรถจักรยานยนต์หรือว่าใน2คนขับรถเก๋งสอบถามทางพันตำรวจโทกฤตลิ้มจำรูนรองผู้กำกับสอบสวนสน.ทางด่วน2นะคะบอกว่าคือคนขับรถเก่งเองก็อาการสาหัสนะคะสาหัสติดต่อทางญาติทางครอบครัวได้แล้วเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนรถจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์นี่ก็ที่บอกเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวอินเดียอายุ68ปีค่ะคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกนะคะส่วนในเรื่องของค่าเสียหายค่าชดเชยต่างๆนี่ก็เดี๋ยวต้องมีการดำเนินการกันหลังจากนี้นะคะเพราะจะมีในเรื่องของพรบ.ประกันนะคะในการที่จะรับชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดแล้วก็มีของหลวงเสียหายมีป้ายบอกทางแล้วก็ป้ายสัญญาณไฟจราจรนะคะที่พอรถตกลงมาด้านล่างเนี่ยก็ทำให้ป้ายสัญญาณไฟจราจรเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยเพราะเห็นจากในรูปมีเสียหายกันหนักมากเลยนะคะกรณีนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เห็นจากสภาพของรถจักรยานยนต์ก็คือเป็นห่วงละว่าในส่วนของคนขับรถจักรยานยนต์จะเป็นยังไงเพราะเขาลงมาแล้วเขามาทับจักรยานยนต์เลยนะคะก็ก่อนหน้านี้เราก็มีการได้สอบถามไปทางด้านของสวัสดิ์จราจรสน.ยานนาวาด้วยนะคะพันตำรวจโทชวโรจน์กล้าหาญนะคะก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันว่าอย่างในส่วนของกรณีของเสาสัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็จะมีการปักเสาใหม่แต่ยังไม่ทราบว่าจะมาวันไหนนะคะแล้วก็แต่ในส่วนของพวกการจราจรตั้งแต่ในช่วงเช้ามาถนนเจริญราษฎร์นะคะก็ไม่มีผลกระทบอะไรเนี่ยดูจากทาง YouTube เนี่ยจะเห็นภาพของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเพราะพอเขาตกลงมาในระดับความสูงมากนะแล้วลงมาด้านล่างแล้วสภาพของรถก็คือล้อชี้ฟ้าแต่ประเด็นที่เป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือจักรยานยนต์ค่ะที่รถเก่งคันนี้เขาตกลงมาแล้วมาทับรถจักรยานยนต์นะคะก็ในส่วนของคนขับเองนะคะจักรยานยนต์อายุ68ปีแล้วนะศีรษะแตกนะคะเป็นเพิ่มเติมอัปเดตในส่วนของต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ให้คุณสินชัยคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณว
1: ิ
3: ริ
1: ยะคุณเฉยชัยเส้นมอเตอร์เวย์บอกว่ามีของหล่นอยู่บนถนน
3: ค่ะเป็นกลวยยางสีส้มครับ
1: ค่ะ
3: ครับประมาณกิโลเมตรที่71บวกทัก100กว่า200ได้ครับเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯอ่ะคร
1: ับ แถวนั้นน่าจะถนนโล่งๆด้วยมั้ยคุณสินชัย
3: โล่งครับโล่ง
1: ค่ะอืมแล้ว
3: ผมปาแล้วเกือบจะทับนะฮะหลบได้ทันแหละครับ
1: คือมันเห็นระยะใกล้เลยใช่ไหมคะกลวยยางที่ว่าน
3: ี้เห็นแต่ไกลเลยคร
1: ับ เห็นแต่ไกลอ่ะโอเคยังไหวยังได้อยู่ตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของมอเตอร์เวย์แล้วนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะ
3: ไม่ทราบว่ารถใครทับลงมาแล้วพอดีผมไม่เห็นโลโก้หรืออะไรนะคร
1: ับ
3: แต่เห็นแผลสีสะท้อนแสงติดอยู
1: ่แต่ว่ามันเป็นประเภทที่แบบน่าจะมันเป็นรถที่มันน่าจะมันติดอยู่ในรถหรืออะไรอย่างนั้นไหมหรือเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่นี่อาจจะหล่นลงมา
3: ใช่ฮะใช่อาจจะเป็นพวกรถเทรลเลอร์หรือว่าที่เขาต้องเอาวางไว้สำหรับการระลักเกิดที่ว่าเขาจอดประมาณน
1: ั้
3: น
1: ค่ะให้เพื่อนๆระมัดระวังกันก่อนแล้วโดยภาพรวมตอนนี้ถึงไหนแล้วอะคะคุณสินชัย
3: ตอนนี้ผมเลยตรงด่านตรงบางหัวล่อครับตรงถนนไปอยู่ตรงพานทองมาแล้วคร
1: ับ อ๋อก็ใช้ได้ดีโดยตลอด
3: ใช่ครับข้างสวนของฝั่งคร
1: ับโอ้จากข้างนอกสังแดดจ้าเลยใช่ไหม
3: โอ้แดดแรงมากแดดแรงแต่ว่าเมฆเยอะนะครับเมฆเยอะ
1: อ๋อค่ะยังไงขับรถเรามาระวังขอบคุณมากๆค่ะคุณสินชัยประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ
3: สว
1: ั
3: สดีคร
1: ับ ขอบคุณแม่นี่อากาศมองไปในส่วนของกรุงเทพก็เมฆเยอะเหมือนกันแต่วันนี้เมื่อช่วงเช้าได้คุยกับคุณมตุบอกว่าฝนเนี่ยจะประมาณแค่ 20% นี่คือในกรุงเทพนะส่วนของแต่จังหวัดเนี่ยทางด้านภาคเหนือนั่นแหละนะคะที่จะมีนะคะในส่วนของฝนซึ่งจะเยอะหน่อย มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นภาพกันในโซเชียลค่ะที่มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะทำร้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะของสภ.เมืองสระบุรีได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของในพื้นที่สภ.เมืองสระบุรีเขารวบตัวตามหมายจับได้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ได้รับปลอดแสคนร้ายจากชาวโซเชียลนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีสายของทางด้านของท่านรองผู้กับงานศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน2นะคะพันตำรวจโทธนาคารอ่อนจันทร์ค่ะท่านรองผู้กับคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะท่านรองผู้กับคะในกรณีของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ตอนนี้การขั้นตอนในเรื่องของการดำเนินการหรือว่าในเรื่องของคดีอะค่ะยังไงบ้างอะคะ
4: ถึงทางผู้ขับขี่ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะครับก็ยังไม่ได้สอบปากคำทีนี้ทางส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องทำหนังสือขอตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดนะก็ทำไปแล้ว
1: ค
4: ่
1: ะ
4: คร
1: ับ ก็คือทำไปแล้วใช่ไหมคะค่ะ
4: ใช่ครับ
1: อืมแล้วได้มีการไล่ดูกล้อง CCTV แล้วบ้างเราหรือยังอะคะท่านรองคะ
4: ก็ตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดแล้ว
1: อืมค่ะแล้วจากในกล้อง CCTV นี้ยังไงบ้างคะที่เห็นเอาเท่าที่พอจะบอกได้ค่ะท่านรอง
4: ก็ขับขี่มานะครับไม่ได้มีการเฉี่ยวชนกับใครหรือคู่กรณียังไงนะครับแล้วก็มีขณะชนเข้ากับตัวเขาเรียก
1: ก้างป่าไหม
4: ใช่ทางบนเขาเรียกก้างป่าครับ
1: ค่ะ
4: แล้วที่มันทำให้หล่นลงไปข้างล่างประมาณนั้นครับ
1: คือเขามีลักษณะแบบลังเลหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะ
4: ถ้าดูจากตัวการขับขี่รถนะครับก็ไม่ได้เห็นนะ
1: อ
4: ะไรนะครับก็คือขับมาปกติครับ
1: โอ้แล้วก็เหินเพราะจริงๆมันดูลักษณะมันทำให้รถมันเหินได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่จะแบบตัวเสริมที่เป็นตัวช่วยส่งให้รถมันตกลงมา
4: จริงๆมันก็ไว้กันนะครับแต่ถ้ามันเข้ามุ
1: ม
4: พอดีเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับว่าพาให้ส่งให้เหินขึ้นนิดนึงคร
1: ับ
4: แต่ถ้าเป็นรถทั่วไปมันก็ต้องระวังใช
1: ่
4: ไหม
1: ใช่ถ้าเป็นรถทั่วไปต้องระวังถ้าเป็นทั่วไปแล้วถ้าเรารู้ทางอย่างนี้เราจะระวังมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าดูจากในกล้องเนี่ยเอ๊ะความเร็วของรถมันพอที่จะประมาณได้ไหมคะท่านรองผู้กับคะ
4: มันก็คงให้แม่นยำไม่ได้นะครับแต่ก็ดูไม่เร็วมากนะคร
1: ับ อ๋อค่ะ
4: ครับประมาณนั้น
1: ประมาณ
4: แต่ว่าถ้าดูจากกล้องกับเองด้วยสายตานะครับก็คิดว่านี่เร็วมากนะคร
1: ับ ค
4: ่
1: ะ
4: ครับ
1: น่าจะถึงร้อยไหมคะหรือว่าเกินร้อย
4: ยากครับแต่เราที่มองก็มีความรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมกันครับที่ไม่เร็วเท่าไหร่นะคร
1: ับ
4: อ๋อ
1: เพราะโดยส่วนมากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนว่าที่ตกลงมามันก็จะมาจากหนึ่งเรื่องของการใช้ความเร็วที่สูงมากๆเลยอาจจะไปเบียดอะไรกับรถอีกคันนึงแต่นี่ก็คือว่าไม่ได้มีการไม่ได้มีคู่กรณี
4: ไม่มีคู่กรณีคร
1: ับค่ะแล้วมีการหมุนหรือว่าอะไรยังไงก่อนที่เขาจะตกลงไปไหมอะคะท่าน
4: ไม่มีเลยครับ
1: มาตรงๆเลย
4: ประมาณนั้นครับ
1: มีรถคันเดียวไหมคะในช่วงเวลานั้นหรือมีรถคันอื่นอยู่ในเส้นทาง
4: ไม่มีครับมีคันเดียว
1: เพราะคันเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าถูกเบียดหรืออะไรที่ทำให้แบบตกลงไปก็ไม่น่าจะใช่ก็ต้องมาจากในเรื่องของตัวของรถ
4: ถ้าเท่าที่ตรวจสอบกล้องมันยังไม่เห็นนะครับแบบนี้ตัวผู้ขับขี่ก็บาดเจ็บก็ยังไม่มั่นใจจุดนี้ว่ามันเกิดอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่ายังไงไอ้ที่เกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่นะครับแต่ถ้าเท่าที่ตรวจสอบกล้องก็นั้นตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะครับ
1: ค่ะเราอย่างปกติแล้วจุดนี้มันเคยมีเหตุการณ
4: ์ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยด้วย
4: ไม่เคยเกิดเหตุครับทางที่ผมไม่เคย
1: ไม่เคยเพราะว่าจริงๆมันเป็นจุดที่เราก็มันมีตัวที่มันมองเห็นได้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมท่านห
4: ม
1: อผู้ก
4: ำกับ
1: ที่ไม่น่าที่จะพลาด
4: ของการทำวิสัยตัวสะท้อนแสงตัวก้างปลาที่สีพื้นก่อนจะไปถึงตัวสะท้อนแสงตามราวก็เป็นไปตามมาตรฐานของทางยกระดับของการทำวิสัยอยู่แล้ว
1: ไฟส่องสว่างอะไรต่างๆมันก็ชัดเจน
4: ไฟส่องสว่างก็มีครอบคลุมนะครับ
1: มีครอบคลุม
4: ใช่ครับถ้าเหมือนที่เราขับกันก็ทางด่วนก็จะไม่ค่อยมืดนะ
1: โอ้ใช่คือถ้ามีสติทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะพลาดตกลงมาได้แต่เราไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ย
4: อาจจะต้อง
1: ใช่
4: ดูตัวผู้ขับขี่ถ้า ถ้าได้สติกลับแล้วจะต้องเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมว่า
1: ค่ะ
4: เกิดอะไรขึ้นนะขณะช่วงนั้นนะครับ
1: มันเป็นความสูงนี้ระดับเป็นตึกหลายชั้นเลยนะคะไอ้ความสูงที่เขาตกลงมา
4: สูงมากพอสมควรครับทางด่วน
1: เพราะนั้นแรงกระแทกหรือว่า
4: ตกจากมุมด้านบนด้วย
1: โอ้ใช่ค่ะอาการก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงใช่ไหมคะอาการของคนขับ
4: ใช่ครับอาการยังต้องติดตามอยู่ครับ
1: อายุเท่าไหร่คะพอช่วยจะมีข้อมูลของคนขับรถคันนี้ด้วยไหมคะท่านรองค่ะ
4: อายุประมาณ44ปี
1: ในวัยทำงานไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่นะ
4: ครับ44ปีใช่
1: ค่ะก็น่าจะเป็นเลิกงานกลับบ้าน
4: ไม่มั่นใจจริงๆครับ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อีกอันนึงที่เป็นคนเป็นห่วงก็คือว่าพอเขาตกลงมาแล้วคนที่มากับรถจักรยานยนต์อันนี้จะเป็นพื้นที่เราต้องถามในส่วนของยังไงพอจะทราบอาการด้วยไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ตอนนี้ครับคู่กรไม่ใช่คู่กรณีก็คือคนที
1: ่
4: ขับขี่จักรยานยนต์อยู่ด้านล่างนะครับก
1: ็
4: เป็นชาวต่างชาติก็มีอาการเขาเรียกนะแขนหัก
1: ก็โดนกระแทกหนักมากเหมือนกันสิคะ
4: มันโดนไม่เต็มนะ
1: อ๋อไม่เต็มใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่าที่เราลอง
4: แขนซ้ายหัก
1: ค่ะแขนซ้ายหักเห็นบอกว่าอายุ60กว่าเกือบจะ70แล้ว
4: 68ปีประมาณ
1: 68ปีมาเจอด้วยอย่างนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอดูผลตรวจของทางโรงพยาบาลด้วยว่าเขาจะมีระดับแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดด้วยหรือเปล่า
4: ใช่คร
1: ับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
4: ครับ
1: ค่ะ
4: ใช่ครับเป็นไปตามกระบวนการ
1: เป็นไปตามกระบวนการแต่ว่ากล้อง CCTV ก็ชัดเจนว่าไม่ได้มีคู่กรณี
4: ครับไม่มีคู่กรณีคร
1: ับ แล้วเขาขับรถใช้พอจะมีข้อมูลเขาขับรถคันนี้มานานแล้วหรือยังอะคะท่านรองผู้กำกับทางญาติทางครอบครัวเขาค่ะ
4: ไม่ได้สอบถาม
1: ไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวต้องรอ
4: แต่ว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์เองก็เป็นน้องสาวนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่ารถคันนี้ใช้มาเท่าไหร่รถก็คืนตัวน้องสาวก็ยังไม่ได้มากำลังเดินทางขึ้นมาอาจจะต้องสอบถามน้องสาวเพิ่มเติม
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ผลตรวจของทางโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะได้เมื่อไหร่คะผลตรวจวัดแอลกอฮอล
4: ์ก็อาจจะต้องรอทางโรงพยาบาลนะครับ
1: ค่ะ
4: แต่ก็ปกติก็ไม่นานมากอยู่แล้ว
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าถ้าดูจากในกล้องรถก็ขับมาตรงๆพุ่งเข้าไปหาไอ้ตรงช่วงที่เป็นก้างปลาเลย
4: ครับประมาณนั้นครับ
1: ค่ะไม่มีอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลังเลว่าจะเลี้ยวหรือจะตรงจะอะไรยังไงเลยใช่ไหมคะ
4: ถ้าดูจากตัวรถก็ไม่มีลักษณะแบบนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะขับตรงๆครับ
1: ท่านรองผู้กำกับคิดว่ายังไงเขาหลับในไหมหรือว่ายังไงเนี่ยถ้าดูจากสภาพแล้วแต่มันยังมันหัวค้ำอยู่เลยนะคะ
4: อาจจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอเคค่ะ
4: ครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านรอง
4: ครับคร
1: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าการของคนขับรถเก่งคันนี้เองก็อย่างที่ทางด้านของท่านรองผู้กำกับบอกอาการค่อนข้างที่จะหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องการตรวจวัดแอลกอฮอล์เดี๋ยวให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการตรวจวัดก็ต้องรอผลจากทางโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ถ้าว่าดูจากในกล้อง CCTV ของบนทางด่วนก็คือขับมาแบบไม่ได้มีความลังเลหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็อยู่ในระดับของความเร็วในระดับหนึ่งนะคะอย่างที่ทางด้านของท่านรองผู้กำกับงานศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วนขั้นที่2พันตำรวจโทธนาคารอ่อนจันทร์นะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนคนขับรถจักรยานยนต์นะคะบอกว่าดีนะไม่ได้มาตรงๆนะเฉียดๆแต่อายุนี่68ปีนะคะอายุ68ปีนะคะแล้วนั่งอ่านคอมเมนต์ค่ะที่คอมเมนต์กันใน Facebook ของทาง JS100 Radio นี่200กว่าคอมเมนต์นะแล้วแชร์กันไปก็100กว่าครั้งเกือบ200เลยนะคะก็หลายคนบอกขอให้คนที่มากับรถจักรยานยนต์เนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอะไรมากนะคะแล้วก็มีเนี่ยอย่างมีคุณธนรัตน์นะคุณธรรมรัตน์เนี่ยก็เป็นภาพแคปหน้าจอมาให้เห็นถึงสภาพของบนทางด่วนเนี่ยนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุคือมันก็จะเป็นช่วงทางตรงตัวจะมีโค้งเล็กน้อยแต่มันจะเป็นช่วงที่จะมีก้างป่าใช้คำว่าเป็นก้างป่าตะกี้ที่พูดนะคะมันก็จะเป็นจุดก้างป่าก็คือเป็นจุดที่ปลอดภัยแต่ว่าอย่างที่ทางด้านของท่านรองผู้กำกับบอกคือรถคันนี้เขาขับมาตรงๆแล้วก็ ข้าไปแล้วก็เนี่ยพุ่งตกลงไปทางด้านล่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะคะจากเมื่อคืนนี้คือตกมาจากด้านบนของทางด่วนแล้วก็ลงมาด้านล่างซึ่งจะอยู่ตรงช่วงของถนนเจริญราษฎร์ประมาณบริเวณปากซอยเจริญราษฎร์ซอย3นะคะแต่สภาพของรถนี่คือเสียหลักคือลักษณะคือพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้านะคะแล้วจะเห็นอย่างเมื่อคืนมันจะมีคลิปมีอะไรต่างๆนะคะของคนที่ผ่านไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะที่ก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยในคอมเมนต์ของทาง JS Roy Radio นะคะที่ก็จะมีคอมเมนต์ในรูปในคลิปหรืออะไรต่างๆก็ต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวต้องรอนะคะในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บคนขับคันนี้นะคะให้เขาอาการดีขึ้นก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมประกอบกับในเรื่องของกล้อง CCTV แล้วก็ในส่วนของผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยอายุ44ปีนะคะคนขับรถเก๋งคันนี้ค่ะในช่วงนี้ 11:34 นาทีไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะคุณผู้ฟังเรื่องหนึ่งของอุบัติเหตุคือเชื่อว่าไม่มีใครจะให้เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความระมัดระวังกันมากๆในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเพราะมันแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนะคะมันเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างล่าสุดค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวชนกันทั้งหมด3คันแล้วก็มีคนเจ็บนะคะที่ติดอยู่ภายในด้วยซึ่งตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะกรณีนี้นะคะไอ้พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุได้ชวนก่อนมาทำประกันภัยรถยนต์กันในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งถ้าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคือถ้าว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสามารถผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะรถกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็นอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02150088 02150088ค่ะแล้วก็ย้ำสำหรับใครที่กำลังใช้ถนนเทพรัตน์นะคะในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้แล้วรถติดหนักมากๆนะคะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงกิโลเมตรที่17นะคะรถชนท้ายกันทั้งหมด3คันนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งติดอยู่ภายในด้วยทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะกำลังดำเนินการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้ดูรูปได้ผ่านทางด้านของ YouTube ของทาง JS Roy Radio นะคะคือลักษณะของการชนไอ้คันหนึ่งนี่เป็นรถซึ่งกำลังบรรทุกรถมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยคือต้องใช้ระยะเวลาค่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุชนแรงมากนะคะคือลักษณะเนี่ยนะคะคันหนึ่งอ่ะเป็นรถบรรทุกแล้วก็ด้านบนของรถบรรทุกอ่ะจะมีรถเก๋งมาด้วย นะคะมันก็เป็นรถที่เขาบรรทุกรถที่แบบเสียหรืออะไรต่างๆนี่แหละนะคะแล้วก็ไปชนท้ายนะคะคือไปชนท้ายรถบรรทุกอีกคันหนึ่งชนด้วยความแรงรถบรรทุกอีกคันนึงเป็นรถเคลนนะคะคือชนด้วยความแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพนะคะของรถคันที่เป็นรถบรรทุกคันที่ไปชนท้ายอ่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าเสียหายมากเลยนะคะนี่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเลยนะในการที่จะช่วยเหลือนำคนเจ็บออกมาจากตัวรถเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเส้นทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงมากิโลเมตรที่17นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบการวางแผนในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ขึ้นด่วนบุรพาวิถีเลยส่วนในช่วงที่เราพักกันก่อนค่ะ

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
0: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
7: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพร่รวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพร่เชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพร่พลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plusจึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทรกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก NEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม NEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1 พื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
12: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
12: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะมีการจัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปค่ะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งทางมูลนิธิเขามีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3นะคะร่วมกับทางโรงพยาบาลจากสุบ้านแพ้วเพื่อเป็นการส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการเห็นอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนชาวไทยค่ะในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ลงทะเบียนรับบัตรคิวพร้อมกันในวันงานค่ะตั้งแต่ช่วง 7:00 นถึง 12:00 นะคะที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์023548365ถึง68ค่ะ023548365ถึง68นะคะลงทะเบียนรับบัตรคิวพร้อมกันในวันงานในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะตั้งแต่ช่วง 7:00 นถึงเที่ยงที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ตรงถนนราชวิถีนะคะแต่ที่บอกไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะนี่เป็นโครงการที่ดีมากๆเป็นโครงการการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกฟรี100ดวงตาให้กับประชาชนอายุ50ปีขึ้นไปในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะ2569นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 11:48 นาทีเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของจุดที่ยังคงมีปัญหามีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรย้ำเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้น340ก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณสำเริงจะบอกว่ารถติดมากๆตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนคือพอข้ามมานะคะแล้วก็ติดมากๆแล้วพอหลังจากนั้นค่ะทางคุณสำเริงก็เพิ่มเติมมาให้ที่รถติดหนักมากๆเนื่องจากว่ามีรถชะลอตัวดูอุบัติเหตุ รถบรรทุกพ่วงซึ่งบรรทุกหินตกร่องกลางถนนจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปลาม้านะคะอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้น340ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็กำลังติดอยู่เนี่ยนะคะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุที่สำคัญอย่าชะลอดูนะคะเพราะถ้าว่ายิ่งชะลอดูก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะทำให้มีท้ายแถวเพิ่มมากขึ้นนะคะฝากด้วยถ้าว่าใครที่ผ่านรีบผ่านไปให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าเชื่อเลยคือบางคนก็จะแบบสวยทำไมมันติดอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหาสาเหตุแล้วพอมาเห็นก็ต้องอ้าวนี่มันจากสาเหตุของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครติดตามฟังจอสอร้อยอยู่ในทุกช่องทางตอนนี้คือทราบสาเหตุแล้วแล้วที่ผ่านให้เร็วที่สุดเลยค่ะจะได้ช่วยนะคะในเรื่องของการบรรเทาปัญหาจราจรด้วยส่วนกรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าท้ายแถวยาวมากนะคะท้ายแถวยาวมากๆนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่17นะคะคือเป็นรถบรรทุก2คันชนกันคันหนึ่งเขาบรรทุกรถเก๋งมาด้วยนะคะแล้วมาชนท้ายรถบรรทุกอีกคันหนึ่งนะคะแล้วเขาบอกว่ามีคนเจ็บติดอยู่ภายในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวไปที่คุณต้นปราการค่ะคุณต้นปราการสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
14: ค่ะได้ยินคุณต้นอาการตอนนี้คนเจ็บอาการเป็นไงบ้างนะคะช่วยเหลือมาได้แล้วหรือยัง
15: เบื้องต้นช่วยได้แล้วนะครับแล้วก็คนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยนะคร
14: ับ คนเดียวนะคะ
15: ใช
14: ่ครับค่ะเอ๊ะตกลงคือยังไงเห็นในฉันเห็นที่คุณไลฟ์อยู่ในFacebook ของตัวของคุณต้นประการคือมันเหมือนเป็นการชนท้ายแล้วคันที่ไม่ชนท้ายนี่คือเขาเป็นทุกข์รถเก๋ง
15: คันที่เป็นรถอะไรเนี่ยชนท
14: ้
15: ายรถตกล้อกันนะฮะแล้วก็เหมือนไปชนต่ออีกคันหนึ่งข
14: ้
15: างหน้า
14: ก็
15: เป็นอุบัติเหตุชนท้ายกันสามคัน
14: โ
15: ดนคนขับรถอะไรเนี่ยบาดเจ็บก็คือโดนกันโดนเจ็บเรื่องการดูก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ยตัวรถเพื่อจะนำคนขับออกมาตรงรถแทนนะครับแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเป็นบานาตาดขาเข้าหรือถนนเทพรัตน์ขาเข้าอยู่ในเลนขวานะครับตรงปั๊มปตท.ปต.17ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนรวมไปถึงรถยกเนี่ยเดินทางถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับอยู่ระหว่างเคลียร์เส้นทางเพราะฉะนั้นทั้งแถวเนี่ยใจค่อนข้างยาวในส่วนของเลนด่วนขาเข้านะครับที่ทางมุ่งหน้ากทม.หรือบางพลีดังนั้นถ้าใครที่มาจากโซนบางบ่อบางเสาธงเนี่ยออกพุ่งขนานได้ออกพุ่งขนานก่
14: อ
15: น
14: หรือไม่ก็ขึ้นด่วน
15: ยกระดับบูรพาวิถีไปก่อน
14: ค่ะค่ะคุณต้นอย่างกรณีของรถที่เขาถูกชนท้ายนี่คือเขาขับปกติใช่ไหมไม่ได้เบรกกระทันหันไม่ได้จอดอยู่หรือว่าอะไรยังไงใช่ไหม
15: เห็นคนขับบอกว่า
14: ค
15: ือรถเนี่ยชะลอตัวแล้วก็คันข้างหน้าเนี่ยเหมือนจอดแถวขั้นบุ
14: กการ
15: ทำงานเนี่ยซึ่งเป็นรถอะไรเนี่ยเบรกไม่ทันก็พุ่งไปชนท้าย
14: โอ้โหเพราะเห็นจากในคลิปของคุณแล้วแบบโหมันชนแรงมากเลยนะคะ
15: ใช่ชนแรงมาก
14: ชนแรงมากแต่ว่าคนขับเองก็น่าจะกันค่อนข้างหนักด้วยใช่ไหมคะคุณต้น
15: ด้วยต้นเนี่ยยังพอมีสติแล้วก็พอถามตอบรู้เรื่องแต่ว่าการประเมินอาการเนี่ยก็ต้องให้รถพยาบาลต้องมาประเมินอาการด้วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของคนเจ็บ
14: โอ้ยากเหมือนกันนะคะดูจากในคลิปในการที่จะนำเขาออกมาจากตัวรถค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาคนน่ะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยส่วนรถก็ยังอยู่ในสภาพเดิมทั้ง3คันเลยไหมคะหรือว่าเหลือแค่2ค่ะ
15: ยืน3คันครับ
14: 3คันนะคะก็คือข้างหน้าเป็นรถเก๋งใช่ไหมคะ
15: ข้างหน้าเป็นรถขยะครับรถส่งล้อขยะ
14: อ๋อเป็นรถขยะเหรอคะ
15: ใช่ครับ
14: โ
15: อ้รถส่งล้อขยะ
14: ค่ะ
15: แล้วก็รถบรรทุก6ล้อ
14: ค่ะ
15: อยู่ตรงกลางรถสไลด์อยู่ท้ายครับ
14: โอ้โหนี่ใหญ่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยมาชนอุบัติเหตุต้องใช้ระยะเวลาเลยดูแล้วสภาพของรถเนี่ยต้องใช้รถยกรถลากเลยสิคะ
15: ใช่คร
14: ับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวใครที่เลี่ยงได้ก็ออกเปลี่ยนขั้วขนานหรือไม่ก็ขึ้นบุรพาวิถีอันนี้น่าจะดีที่สุด
15: บุรพาวิถี
14: น่าจะดีที่สุดใช่
15: ขั้วขนานเนี่ยจะสะดวกที่สุดคร
14: ับ ค่ะแปลว่าปกติแล้วตรงโซนด้านนี้มันจะมีรถชะลอเนื่องจากว่ามันรถเยอะเหรอคะก่อนหน้านั้นหรือว่ามันยังไงถึงได้ชะลอข้างหน้า
15: คือช่วงนี้ถนนบางนาตราด
14: ค่ะ
15: ตั้งแต่ช่วงตม.14จนไป
16: ถึงเขตรอยต่อฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับเอาเฉพาะของสมุทรปราการเนี่ยก็จะมีโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการค่อนข้างใหญ
14: ่
16: เพราะฉะนั้นก็จะมีการปิดถนนบางช่วงบางตอนของการก่อสร้างบางจุดเนี่ยก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะครับจากมา3เลนหรือ2เลนเนี่ยจะมีเหลือแค่เลนเดียวบ้างอะไรบ้างแล้วประกอบกับในเส้นทางเนี่ยรถส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยรถใหญ่จะใช้เส้นทางเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเตือนกันว่าใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความเร็วพอประมาณนะครับเพราะบางทีในอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้พอหน้าเบรกฉุกเฉินเนี่ยบางทีรถหนักตามหลังมาเนี่ยเบรกไม่ทันก็จะชนท้ายกัน
14: เพราะว่ารถใหญ่เนี่ยมันต้องมีระยะของการเบรกนะมันสักจะเบรกกรึกได้อย่างรถเล็กๆไม่ได้นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณต้น
16: ครับขอบค
14: ุ
16: ณคร
14: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณต้นประการนี่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กต้นประการด้วยอย่างตะกี้ที่เราลงคลิปขึ้นคลิปอยู่ในโซเชียลใน Facebook ไม่ใช่ใน Facebook ใน YouTube ของทาง JS Roy Radio ก็ต้องขอบคุณทางคุณต้นประการด้วยนะคะย้ำใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะในฝั่งขาข้ายเบี่ยงคู่ขนานหรือไม่ซื้อเวลาเลยค่ะขึ้นทางด่วนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการจราจรท้ายแถวของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าผลกระทบจากอุบัติเหตุท้ายแถวยาวมากนะคะท้ายแถวหลายกิโลเมตรเลยนะคะส่วนถ้าหากว่าใครที่ขึ้นบุรพาวิถีไม่ได้ก็พยายามเบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานให้ได้นะคะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องทางด่วนประมาณสักกิโลเมตรที่17นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะ CEO การบินไทยยืนยันกรณีแอร์มีนาเป็นการกระทำส่วนบุคคลหากทำผิดต้องรับโทษยืนยันว่าไม่กระทบเส้นทางการบินไปออสเตรเลียสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมได้ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนว่าขณะนี้ยังคงอยู่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงสอบสวนทางวินัยของทางบริษัทซึ่งทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งทางการออสเตรเลียไม่อนุญาตให้พนักงานที่ถูกควบคุมติดต่อกับบุคคลภายนอกทั้งนี้ CEO การบินไทยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินออสเตรเลียหรือไม่นายชายยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้

0: พลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีที่มีการนำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโดยมีวงเงินกว่า28ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วกว่า100ปากและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลธุรการทางการเงินไปเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าการดำเนินการจะมีความคืบหน้าทันก่อนสมัยปิดประชุมสภาส่วนกรณีหลังการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการอย่างไรต่อระบุว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ที่จะประเมินความพร้อมของพยานหลักฐานและจำนวนพยานทั้งหมดโดยตนจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของพนักงานสอบสวนสำหรับกรณีที่นายภาวุฒิเข้าชี้แจงจะมีประเด็นน่าสงสัยเป็นพิเศษหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุษพลระบุว่ายังไม่ได้สอบถามรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องในสำนวนคดีซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาประเด็นใดสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้และประเด็นใดยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนความคืบหน้าการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่มีกำหนดวันอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าขณะนี้มีพยานผู้เสียหายประมาณ100ปากและข้อมูลเส้นทางการเงินที่ได้รับมามีจำนวนมากและค่อนข้างเพียงพอขณะที่ภาพรวมของเส้นทางการเงินขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
5: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู

0: พานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็วันนี้อาจจะมีฝนนะคะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลประมาณ120นะคะแล้วเมื่อคืนที่มีเรื่องของอุบัติเหตุรถที่ตกลงมาจากบนทางด่วนแล้วก็ตกลงมาด้านล่างตรงช่วงของถนนจันทร์ใช่ไหมคะก็เมื่อตะกี้มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของทางด้านของท่านรองผู้กับงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน2นะคะพันตำรวจโทธนาคารอ่อนจันทร์ท่านรองบอกว่าอ่ะเดี๋ยวก็คือตอนนี้คนขับรถเก่งแค่นี้อาการสาหัสก็เดี๋ยวต้องรอให้อาการดีขึ้นนะคะจะได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วว่าในส่วนของการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ให้ทางด้านของโรงพยาบาลนะคะตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ต้องรอผลของทางโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าดูในเบื้องต้นนะคะจากกล้อง CCTV บนทางด่วนรถคันนี้เขาก็ขับมาแบบตรงๆไม่ได้มีความลังเลว่าจะต้องเบี่ยงหลบหรืออะไรต่างๆตรงแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วตกลงไปด้านล่างเลยคือมันเป็นช่วงแบบเป็นเบี่ยงก้างปลาเล็กน้อยตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ทางด้านของท่านรองผู้กับเองบอกว่าจุดนี้มันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเลยนะนี่คือเป็นครั้งแรกเป็นรายแรกนะคะที่มีอุบัติเหตุแล้วพอเขาตกลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์น่ะที่โดนเขาเรียกเหมือนกับเป็นโดนลูกหลงนะคะที่ทำให้มีชิ้นส่วนของตัวของรถอ่ะนะคะที่มาทำให้คนขับรถจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าบาดเจ็บที่แขนแล้วก็ที่ศีรษะบอกศีรษะแตกแต่ประเด็นคือคนขับรถจักรยานยนต์เองอ่ะอายุ68ปีแล้วนะคะเป็นชาวอินเดียนะคะนี่ก็ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกันส่วนคนขับรถเก๋งคันที่ตกลงมาจากทางด่วนน่ะเป็นคนวัยทำงานเลยค่ะอายุ44ปีนะคะก็เดี๋ยวคงต้องรอในส่วนของผลพิสูจน์ทางด้านของการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็รอสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะประกอบกับในส่วนของกล้อง CCTV นะคะกับในส่วนของทางคนขับรถเก๋งคันนี้กันนี้ก่อนแต่ด้านล่างอ่ะตอนที่เขาตกลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เสาสัญญาณไฟจราจรนี่เสียหายไปด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเมื่อตอนช่วงเช้าเราได้มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เสาจราจรสน.ยานนาวานะคะพันตำรวจโทชวโรจน์กล้าหาญก็บอกว่าจะมีการปักเสาใหม่นะคะแต่ว่ายังไม่ทราบวันไหนนะที่จะมีการปักเสาใหม่เพราะว่าสัญญาณเสาไฟจราจรเนี่ยคือมันหักมาเลยอะค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะจากเมื่อคืนนี้ส่วนวันนี้จุดที่มีปัญหาการจราจรหนักมากๆที่เดิมเลยค่ะก็คือฝั่งของเส้นถนนราชปรารภแถวประตูน้ำนะคะแต่วันนี้จะหนักมากกว่าทุกๆครั้งเพราะว่าอย่างมีผู้ติดตามนะคะของทาง Facebook หรือว่าทาง X ของทาง JS100 Radio เนี่ยที่มีคอมเมนต์เข้ามานะคะอย่างมีคุณนิกนี่บอกว่าประตูน้ำนี่เกือบ1ชั่วโมงรถวิ่งไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีคุณพิงคุณพิงนี่ก็ราชปรารภเหมือนกันบอกว่าตั้งแต่ช่วง8นาฬิกา50นาทีจนตอนที่ส่งเป็นรูปมาให้เราอ่ะคือตอนช่วง10นาฬิกา3นาทียังไม่ไปไหนติดหนักมากจริงนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการจราจรเอาดูดีขึ้นไหมก็ยังให้เลี่ยงนะเพราะว่ายังไม่ดีขึ้นนะคะสำหรับฝั่งของเส้นถนนราชปรารภแถวทางด้านของเพชรบุรีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะมันก็จะมีผลกับบนทางด่วนด้วยแต่ตอนนี้บนทางด่วนดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพญาไทก็มีโอกาสได้สอบถามทางด้านของสวจราจรในพื้นที่ด้วยก็บอกเหมือนกันว่าคือในช่วงตั้งแต่ที่ฝั่งของถนนราชปรารภแล้วก็ประตูน้ำที่มันรถติดมากๆคนก็เลี่ยงมาใช้เส้นดินแดงเข้าพญาไทประมาณ 60-70% นะที่มีการเติมปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ฝั่งทางด้านนี้ถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ว่าการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยมันยังจะดีกว่าฝั่งของเส้นทางด้านของถนนราชปรารภซึ่งมันบีบช่องจราจรเลยอยู่หน่อยช่องน้อยช่องจราจรมากๆแล้วก็แบบติดหนักมากๆช้ามากๆย้ำเลยนะว่าถ้าหากว่ายังไงเนี่ยคนที่จะเข้ามาในโซนทางด้านนี้เนี่ยให้เข้ามาใช้ฝั่งของพญาไทแล้ววันนี้ประกอบกับที่โรงพยาบาลเขามีการนัดด้วยไงมีนัดคุณหมอนัดคนไข้2โรงพยาบาลรวมกันประมาณเกือบ 7,000 คนวันนี้ก็เลยหนักนะคะก็ ครจะเข้าไปย่านถนนราชปารภทางด้านของเพชรบุรีก็ยังคงจะต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเอาไว้มากๆอย่างต่ำนะที่ว่าชั่วโมงกว่าให้กำลังใจกันนะคะให้กำลังใจส่วนวันนี้อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะฝั่งของถนนเทพรัตน์อันนี้คงต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ว่าในสองคนเจ็บช่วยเรามาได้แล้วที่คุณต้นประกาศประกาศเพิ่มเติมไปให้ประมาณกิโลเมตรที่17นะคะในช่องทางด่วนถ้าเบี่ยงออกคู่ขนานได้เบี่ยงแต่ถ้ายังไงเนี่ยขึ้นไปใช้บุรพาวิถีซื้อเวลาได้ดีกว่านะคะเพราะบุรพาวิถีณเวลานี้ตอนนี้ในฝั่งขาเข้าคือใช้ได้นะคะโอ้นี้ว่าไปอุบัติเหตุเยอะนะ17รายที่ทางเราได้รับแจ้งมานะคะแล้วก็มีหลายจุดเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีอุบัติเหตุแต่ก็มีการดำเนินการในของการเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วมีอีกจุดหนึ่ง340ตรงจุดนี้ก็ติดหนักมากเหมือนกันคุณสำเริงเพิ่มเติมมาให้คือว่ามันมีอุบัติเหตุเป็นรถพ่วงบรรทุกหินเสียหลักตกร่องกลางถนนนะคะตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปลาม้าคุณสำเริงติดมาตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะคือตอนแรกบอกเอ๊ะติดอะไรพอตอนหลังจากนั้นเนี่ยคุณสำเริงก็เพิ่มเติมมาให้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีการติดตามกันในช่วงเช้าต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะในช่วงที่หนักๆเนี่ยนะคะในย่านของประตูน้ำราชปารภย้ำเลยถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็วันนี้นะคะก็ในส่วนของเหตุต่อเนื่องนะคะที่มีการที่บอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ถูกทำร้ายในพื้นที่ของสระบุรีล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเขาสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะบอกว่าจากการแจ้งเบาะแสของคนในโซเชียลนี่แหละนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนประมาณสัก4 ทุ่มกว่าๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ซึ่งจริงๆในโซเชียลนี่ก็จะมีในเรื่องของการแชร์คลิปนี้ไปเยอะเหมือนกันแล้วให้กำลังใจในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทักทายในคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 Radio Official ด้วยนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงคุณอิสราสวัสดีครับพี่พัชนีสวัสดีครับคุณต้นรักสวัสดีครับแล้วก็คุณระพีสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวช่วงหลังบ่ายโมงติดตามกิจกรรมสนุกๆจากทางแม่ประนอมไปพร้อมๆกันไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลก็เป็นได้นะครับวันนี้แจกเช่นเคยครับ2ท่านหลังบ่ายโมงมาติดตามแม่ประนอมกันแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันก่อนนะครับกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะข่าวแรกก็เป็นเรื่องของการประชุมนะคะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะปี68ซึ่งวันนี้เขามีการประชุมนัดแรกค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ทางคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้ก็เรียกประชุมในวันนี้นะคะแล้วก็มาแถลงผลการประชุมหลังจากที่ใช้เวลาในการประชุมประมาณ30นาทีเท่านั้นโดยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบระยะเวลาการทำงาน30วันซึ่งวันนี้จึงประชุมกันเร็วนะคะเพื่อวางแนวแล้วก็กำหนดวันเลยนะคือระบุวันลงไปเลยเพื่อเร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนรายงานชุดที่2จะเสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมและที่ประชุมจะได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ก็ได้ดำเนินการไปแล้วและมีองค์ประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะหรือว่าปปง.และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรนะคะคุณประกรณ์บอกนะคะจึงไม่จำเป็นต้องคุยกันนานค่ะไม่ต้องเสียเวลาประชุมตอนนี้ทีมงานก็ทำงานกันทันทีขอย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เราเรียกร้องกันแต่การกระจายอำนาจต้องโปร่งใสชัดเจนใครที่ทำไม่ดีต้องพ้นจากระบบส่วนการดำเนินคดีอาญาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการอยู่ส่วนเรื่องวินัยก็จะมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการอยู่นะคะสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบก็คือจะดูเรื่องของกระบวนการว่ามีช่องโหว่ตรงไหนต้องปิดตรงนั้นรวมถึงจะดูเรื่องของการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งตนคิดว่าต้องกำจัดคนที่ขาดจริยธรรมให้ออกจากระบบป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบมากที่สุดเรามุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องนี้นะคะเราจะดูว่ากระบวนการทั้งหมดมีช่องโหว่ตรงไหนปิดช่องโหว่ไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะรวมถึงไปเสนอกฎหมายรวมถึงการไปเสนอกฎหมายต่างๆว่าควรจะมีหรือไม่อย่างไรนะคะข้อสรุปที่คณะกรรมการชุดนี้ได้จะรายงานตรงนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับเรื่องของจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ข้อเท็จจริงก็คือเป็นรัฐมนตรีไม่ได้หากประพฤติผิดจริยธรรมเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหยิบขึ้นมาดูโดยมอบหมายให้ปลัดสำนักนายกนำเรื่องนี้เข้าไปหารือกับคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่ามีการกระจายอำนาจที่ดีเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคนสุจริตนะคะเราต้องป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้ามาในระบบและมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ไปดูตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเพื่อที่จะจัดการคนที่ไม่มีจริยธรรมพวกนี้ค่ะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยที่มีผลตรวจ นะคะออกมาบอกว่าพบว่ากระดาษคำตอบเนี่ยไม่ตรงกัน 5,000 รายเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่คุณประกรณ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องรอดูข้อมูลจากทางกระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือขอข้อมูลในนามของคณะกรรมการเพื่อที่จะเข้ามาดูข้อมูลนะคะประกอบการพิจารณาเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยเนื่องจากว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ค่ะเพื่อดูว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วชะนีแล้วเนี่ยนะคะควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ครับ
2: นะคะก็ขจัดคนทุจริตออกจากระบบให้หมดนะคะ
0: ครับ
2: มาอีกเรื่องนึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็สก.ใช่ไหมคะที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งก็นะคะก็มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองนะคะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับคะแนนเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 1,537,784 คะแนนรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50คนนะคะแล้วก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่นายปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 20,184 คะแนนแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาอีก6คนนะคะตามที่สำนักงานกกต.เสนอมาเนื่องจากว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนว่าในการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมามีเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใสค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็ไม่ตัดอำนาจกกต.ในการที่จะสืบสวนสอบสวนหลังประกาศผลรับรองผลแล้วนะคะหากมีเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งนะคะก็ดำเนินการได้ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งผลเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะและได้กำหนดให้เชิญผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ามารับหนังสือแจ้งผลการได้รับการเลือกตั้งนะคะในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะที่แจ้งวัฒนะและก็วันเดียวกันค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็จะเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน้าห้องบริเวณโถงหน้าห้องรัตนโกสินทร์สารวัตรการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้านะคะและก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวทีมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและก็แถลงนโยบายเร่งด่วนเลยทันทีค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่บริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะก็ได้ร่วมกับตำรวจเคนายค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดนะคะนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT บอกว่าจากการประชุมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะครั้งที่2เมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก็การประชุมนะคะ AOT ได้ดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำบุคลากรเทคโนโลยีและก็ระบบบริการจัดการความเสี่ยงนะคะมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT นะคะก็มีเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือกับกรมศุลกากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและก็สัมภาระขนส่งขาออกนะคะผ่านการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ควบคู่กับการใช้สุนัขตรวจค้นหรือว่าเคนายเนี่ยนะคะเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ
0: ค
2: เพื่อเสริมศักยภาพในการตรวจจับสิ่งของต้องห้ามและก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานนะคะแล้วมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือค่ะก็เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายออกจากท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีข้อ3คือการร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ มีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่มีปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศมากที่สุดเนี่ยเป็นประตูสู่การเดินทางระหว่างประเทศที่สำคัญจึงจำเป็นก็ต้องมีมาตรการเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้บริการนะคะโดยเรื่องของการร่วมมือกับกองกำกับการสุนัขตำรวจหรือว่าK9เนี่ยนะคะก็บอกว่าได้นำสุนัขตำรวจK9ผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางด้านการตรวจหายาเสพติดนะคะเข้าปฏิบัติการสุ่มตรวจค้นสัมภาระของลูกเรือและผู้โดยสารบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินโถงผู้โดยสารขาออกแล้วก็ตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมแล้วนะคะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะตลอดจนป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศที่3เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและสายการบินต่อมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
2: นะคะตอนนี้ก็ต้องเพิ่มเวลาการไปเช็คอินด้วยไหมคะเพราะว่าต้อง
0: เผื่อเวลา
2: ใช่ค่ะเผื่อเวลาเพราะว่าจะต้องรอให้สุนัขK9นะคะมาตรวจอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะคุณเสมาทางนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าวิธีมาตรฐานที่ใช้กันในระดับสากลในการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับก็คือการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระนะคะด้วยกล้องจุลทรรศน์ค่ะซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีตัวเต็มวัยของพยาธิอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีสำหรับการตรวจพบตัวเลขผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่ตรวจไปเมื่อวานนี้กันนะคะบอกเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะเป็นการสกรีนนิ่งเทสโดยใช้ OVATK ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคัดกรองสำหรับการประสานเบื้องต้นนะคะเป็นการตรวจเบื้องต้นค่ะเป็นการคัดกรองเชิงรุกนะคะระหว่างกิจกรรมของนิสิตแล้วก็ยังไม่มีนิสิตที่มีอาการป่วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ควรจะมีการตรวจยืนยันเพิ่มเติมด้วยวิธีมาตรฐานเพื่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไปนะคะทางคุณหมอมนเทียนบอกว่าข้อมูลผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง7กรกฎาคมนะคะพบผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วเนี่ยมีอยู่ 2,656 รายนะคะโดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คืออายุ50ถึง59นะคะอันดับ2คือ60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่3ก็คือ15ถึง19ปีนะคะและก็ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับโรคของพยาธิใบไม้ตับซึ่งได้จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบที่ปัจจุบันเป็นกระแสวัฒนธรรมอาหารซึ่งผู้ป่วยยืนยันหากปล่อยทิ้งไว้นะคะหากตรวจพบแล้วและปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาการติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลา 10-20 ปีจะทำให้มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้นะคะในเหตุการณ์นี้ทางกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนเรื่องของการลงพื้นที่ไปดำเนินการตรวจยืนยันตามแนวทางมาตรฐานที่แนะนำขององค์การอนามัยโลกคือวิธีการตรวจอุจจาระด้วยวิธี Modified Kato Cat นะคะ
0: ครับ
2: ก็ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อนะคะก็จะได้รับการรักษาแล้วก็ติดตามการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตนะคะซึ่งคุณเสมาหลายคนมีความเชื่อว่าการนำอาหารเนื้อดิบเนี่ยนะคะของดิบเนี่ยแล้วมาบีบมะนาว มันจะช่วยทำให้สุกแล้วก็หรือว่าจะไปเป็นการหมักนะคะหมักดองก็จะเชื่อว่ามีความเชื่อแบบนั้นแล้วก็รวมถึงการทานอาหารดิบไปแล้วตามด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปก็คิดว่าจะไปฆ่าไข่พยาธิได้นะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่สามารถที่จะฆ่าพยาธิได้ความเชื่อเหล่านี้ไม่เป็นความจริงค่ะโรคนี้นะคะไม่ติดต่อจากคนสู่คนนะคะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการกินอาหารปรุงสุกค่ะแล้วก็ปลาร้าทานได้แต่ต้องปรุงสุกเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบๆหรือว่าสุกๆดิบๆนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการตัดวงจรโรคค่ะ
0: ครับ
2: นะคะ ก็อย่าเชื่ออะไรที่คุณหมอยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะนะคะ
0: ครับ
2: บีบมะนาวเพราะว่าไม้เนื้อยังเป็นเปลี่ยนสีเลยคิดว่าสุกอันนี้ไม่ทำให้พยาธิตายนะคะมาที่เรื่องของราคาทองคำในประเทศวันนี้นะครึ่งวันเช้าเนี่ยปรับไปแล้ว7ครั้งค่ะโดยวันนี้เปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยนะคะลบไป150บาทค่ะจนถึงขณะนี้ปรับแล้ว7ครั้งนะคะโดยเป็นการปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบไปถึง3ครั้งนะคะล่าสุดทองคำในประเทศบวกอยู่50บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,000 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,200 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,702.32 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,000 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่4,123 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.39 บาทค่ะทางหัวเซียงเฮงวิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองคำโลกเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์กลับมาแตะระดับ101หน่วยอีกครั้งนะคะแล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีกลับตัวขึ้นมายืนเหนือ 4.5% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นหลังจากอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งก็รวมถึงเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์ด้วยส่งผลให้สหรัฐตอบโต้ด้วยการประกาศเพิกถอนใบอนุญาตการขายน้ำมันดิบของอิหร่านซึ่งก็อาจจะมีผลทำให้เงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดเกิดความยืดเยื้อได้นะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็เปิดเผยตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐว่าพุ่งขึ้นถึง42.2% สู่ระดับ 7.76 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ 5.46 หมื่นล้านดอลลาร์นะคะในเดือนเมษายนซึ่งทางกองทุน SPDR ก็ขายทองคำไป 0.28 ตันค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะตลาดโลกค่ะล่าสุดโอ้ราคาน้ำมันเวสเท็กซัสบวกขึ้นไป2เหรียญเลยนะคะ2เหรียญ34เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 72.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ก็ขึ้นเช่นเดียวกันขึ้น2เหรียญ53เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 76.69 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลแหมกำลังประเทศไทยเพิ่งลดเมื่อวาน2บาท50สตางค์นี่ได้ข่าวนี้นี่สะดุ้งเลยนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,598.38 จุดค่ะลดลง 5.75 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 39,976.71 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อวานนี้นะคะวันอังคารที่7กรกฎาคมมหานครนิวยอร์กของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนค่ะออกจากอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งบนถนนอีสต์42ย่านมิดทาวน์แมนฮัตตันนะคะใกล้กับสถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลหลังจากตรวจพบความเสี่ยงการพังถล่มของอาคารหลังหนึ่งนะคะซึ่งมีความสูงมากกว่า30ชั้นนี่คือกลางเมืองเลยนะกลางนิวยอร์กเลยนะคะซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยเคยเป็นสำนักงานของบริษัทไฟเซอร์บริษัทยาชื่อดังแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบันนี้นะคะรายงานระบุว่าสำนักดับเพลิงของนิวยอร์กได้รับแจ้งว่ามีก้อนอิฐตกลงมาจากด้านบนลงมาบนถนนหลายก้อนในช่วงเช้าของวันอังคารแล้วก็ตรวจพบว่าเสาค้ำยันมีลักษณะโก่งตัว2ต้นค่ะแล้วก็พื้นชั้นบนหลายชั้นมีลักษณะซุดตัวค่ะจึงได้มีคำสั่งนะคะอพยพคนงานก่อสร้างออกมาทันทีแล้วก็รวมถึงอพยพประชาชนออกจากกลุ่มอาคารใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็คนงานทั้งหมดปลอดภัยดีค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างให้สบายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณวิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับพี่วิชัยไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับก่อนหน้านี
1: ้อ๋อพระราม2ขาเข้าจะเลี้ยวเข้าสุขสวัสดิ์บางปะแก้วนะฮะ
0: ครับ
1: เลี้ยวเข้าบ้านสาวน้องเห็นผู้หญิงเนี่ยนอนกลางถนนใต้สะพานลอยคนข้ามครับผม
0: โอ้
1: ใส่กางเกงขาสั้น
0: ลักษณะเหมือนเขาป่วยหรือว่าเขาประสบอุบัติเหตุหรืออะไรครับพี่วิชัย
1: จะว่ารถชนมันก็ต้องมีเลือดไหลก
0: ่อ
1: นอาจจะนอนกลางถนนเลยนะเป็น
0: อยู่กลางถนนเลยเหรอฮะที่รถวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ผมเลนซ้ายเลี้ยวได้เลนเดียวนะฮะจับ
0: แต่งกายยังไงอะครับ
1: กำลังของใส่กางเกงขาสั้นนะชุดกระจอกสีน้ำเงินนะฮะ
0: กางเกงขาสั้นชุดสีน้ำเงินผมยาว
1: ผมยาวผมกะว่าเป็นผู้หญิงแน่ๆผมยาวนะครับใส่ขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้น
0: แต่ไม่เห็นแบบมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นยานพาหนะไม่เห็นรถเก๋งอะไรจอดอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะใกล้เคียงกัน
1: มีรถจอดดูครับผมเลนซ้าย
0: แล้วมีใครไปช่วยเหลือเขาไหมครับ
1: ยังตอนผมมายังไม่มีครับไม่มีใครช่วยเหลือ
0: รถชะลอรถชะลอตัวกันไหมครับ
1: รถไม่ชะลอครับตอนนั้นตอนผมมาประมาณที่ผมแจ้งตอนแรก
0: เอาว่าตอนที่พี่วิชัยแจ้งมานี่เราประสานงานไปพื้นที่สน.บางมดบางมดเข้าตรวจสอบให้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบแต่ว่าดูแล้วเขาไม่ได้มีบาดแผลตรงไหนใช่ไหมครับ
1: ใช่ผมสังเกตดูตอนผมขับรถมาผมก็รถมันก็ติดนะเลนซ้ายสุดอะชะลอผมก็มองเห็นไม่เห็นมีรอย
0: คือนอนแบบนอนหงายอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: นอนตะแคงครับ
0: นอนตะแคง
1: ครับ
0: นอ
1: นตะแคงข้างเลยคร
0: ับ เขาอยู่ใต้สะพานลอยใช่ไหมฮะ
1: ครับใต้สะพานลอยเลยครับ
0: เป็นไปได้ไหมว่าตกมาจากสะพานลอยได้ไหมฮะ
1: ไม่กล้ายืนยัน
0: หรอกแต่ไม่มีเลือดไม่มีอะไรใช่ไหมครับที่เกิดเหตุ
1: ใช่ไม่เห็นเลือดเลยครับ
0: อ้าวเดี๋ยวยังไงเราตามต่อกับทางท้องที่ให้เพราะเราประสานงานไปที่สน.บางมดให้แล้วพี่วิชัย
1: ครับสวัสดีครับคุณแสมาและท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่วิชัยขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณวิชัยนะครับก่อนหน้านี้นะครับพอดีผ่านทางมาพระราม2ฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงใต้สะพานลอยคนข้ามก่อนถึงแยกบางปะแก้วเล็กน้อยพบเห็นผู้หญิงผมยาวนะฮะก็บอกว่าอยู่เลนซ้ายของถนนแล้วก็ลักษณะนอนตะแคงอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าป่วยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราก็เลยประสานงานไปที่สน.บางมดนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้ขอบคุณทางสน.บางมดด้วยนะครับใครที่อยู่พระราม2ฝั่งขาเข้าใต้สะพานลอยคนข้ามก่อนถึงแยกบางปะแก้วเล็กน้อยรบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับช่องทางซ้ายยังเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวอยู่ไหมนะฮะยังเห็นอยู่ไหมครับการจราจรเขาบอกว่าชะลอตัวนิดหน่อยก็มีคนจอดรถดูกันฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบนะครับประสานงานสน.บางมดให้แล้วรับแจ้งทางไลน์ครับบอกว่าอ่อนนุชปากซอย25เมื่อครู่มีรถบัสไปจอดเสียนะครับอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถบัสไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายปากซอยอ่อนนุช25ครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่พัชนีครับบอกว่ามีอุบัติเหตุทางด่วนขั้นที่1ก่อนถึงโค้งวัดสะพานเล็กน้อยครับมีรถปิกอัพชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับสำหรับจุดนี้ปิกอัพกับเก๋งอยู่เลนขวาก่อนถึงโค้งวัดสะพานเล็กน้อยครับการจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปคุณพัชนีบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเทพฤทธิ์อยู่จรัญนะครับบอกว่าไฟฉายมุ่งหน้าไปท่าพระยังใช้การได้ดีนะครับขอบคุณทางคุณเทพฤทธิ์ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมาให้คุณอมลาครับฝากประชาสัมพันธ์กระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีน้ำเงินทำตกหล่นไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองครับ1มม.คควาย4182กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.คควาย4182กทม.ข้างในมีเอกสารมีเงินสดนิดหน่อยขึ้นมาจากเสรีไทยมาลงที่เดอะมอลล์บางกะปิวันนี้ช่วงเที่ยง15ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย4182กทม. ถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์เป็นของผู้หญิงสีน้ำเงินไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณคมสันลืมกรอบรูปครับขนาด20คูณ30นิ้วเป็นรูปพระสงฆ์นะฮะลืมไว้ท้ายรถแท็กซี่เป็นรถ EV สีชมพูขาวไม่ทราบทะเบียนขึ้นมาจากวัดบวรไปลงที่หัวลำโพงวัดหัวลำโพงนะฮะขึ้นมาจากวัดบวรไปลงที่วัดหัวลำโพงตอนเที่ยงของวันนี้นะครับถ้าหากว่าคนขับรถคันดังกล่าวฟังอยู่แจ้งกลับได้ที่จสร้อยเรานะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบกอรมน.เพราะเป็นสถาบันหลักที่ดูแลประชาชนและความมั่นคงประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบกรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนดูงานด้านความมั่นคงของประเทศคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการนี้ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยพร้อมระบุด้วยว่านิทรรศการนี้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของผู้ประกอบการดังนั้นรัฐบาลจะต้องทำจากนี้ไปคือให้หน่วยงานกองทัพหรือหน่วยงานที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการปฏิบัติต้องจัดหาของไทยมาใช้ซึ่งหากจัดหามามากผู้ประกอบการก็จะมีการพัฒนายกระดับศักยภาพขึ้นเรื่อยๆส่วนกรณีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนส่วนตัวได้ย้ำไปแล้วว่าไม่มีการยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวส่วนตัวทราบดีว่านายวันนอแสดงความรู้สึกเพราะอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆขึ้นมาบางทีก็ต้องให้ได้บ่นได้ระบายแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกอรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นระยะเวลานานเดี๋ยวต้องไปปรับความเข้าใจกับนายวันนออีกครั้งสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้ยินเสียงอาวุธหนักสนั่นถึงชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณ
7: สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้ยินเสียง

0: เพื่อต้องการเข้ายึดคืนพื้นที่จากกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาแต่สู้รบดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้มีกระสุนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทยตกใส่บ้านเรือนของราษฎรบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่9บ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งพบว่าเป็นจุดเดิมที่เคยตกก่อนหน้านี้นายเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังเลสวนและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงมีการตึงกำลังตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: พันตำรวจเอกเจษริตแพ่งศรีสารรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีหลังมีประชาชนร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกชักชวนประชาชนลงทุนและทำธุรกิจหลายรูปแบบเบื้องต้นพบมีผู้เสียหายมากกว่า20รายบางรายโอนที่ดินให้นำไปใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับธนาคารบางรายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อเครื่องจักรและรถบรรทุกล้อเพื่อร่วมกันเปิดลานรับซื้อข้าวแต่สุดท้ายแล้วกลับต้องรับภาระหนี้สินเพียงลำพังรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาททั้งนี้ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรง

0: ระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจะสล็อตกันต่อครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักเที่ยงนะมีทางคุณกิตกมลแจ้งขอความช่วยเหลือมาเขาบอกว่าหมวกกันน็อกไม่รู้ว่าใครทำตกหล่นไว้นะฮะเขาก็ขับคร่อมมาคิดว่ามันจะผ่านไปได้แต่ปรากฏว่าไปติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เอาไม่ออกเลยตอนนี้ก็ขับต่อไปไม่ได้ละนะครับเป็นรถ SUV Ford สีดำนะฮะหลังจากนั้นก็แจ้งมาทางจสร้อยขอความช่วยเหลือนะเราก็เลยประสานงานไปกับทางเจ้าหน้าที่ก็พอดีมีเจ้าหน้าที่ท่านร้อยตำรวจโทสมปัตเจ้าหน้าที่จราจรจากสน.บึงกุ่มนะครับก็ไปช่วยเหลือล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าขับต่อได้แล้วนะฮะขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสมบัติด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จราจรจากสน.บึงกุ่มที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือคุณกิตกมลนะเมื่อสักครู่นี้ท่านดาบตำรวจรัตนชัยชาวมานพเจ้าหน้าที่จราจรสน.บางมดสวัสดีครับดาบครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าดาบไปดูที่เกิดเหตุกรณีผู้หญิงที่นอนอยู่พระราม2ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อเขาสรุปเขาเป็นอะไรอ่ะครับดาบครับ
2: เบื้องต้นรับทราบจากพลเมืองดีที่เขาเห็นนะครับบอกว่าตกมาจากสะพานครับผม
1: เหมือนเขากระโดดลงมาหรือว่าเขาตกลงมานะฮะ
2: ตกลงมาเบื้องต้นคนที่เห็นบอกว่าตกลงมาครับทีนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากแยกพระราม2ครับ
1: ครับ
2: เป็นกระโดดลงมาเองครับ
1: อ๋ออายุเยอะหรือยังครับ
2: อายุประมาณ50ถึง60ครับ
1: โอ้มีเอกสารอะไรในตัวทราบชื่อทราบอะไรไหมครับ
2: เบื้องต้นยังไม่มีเอกสารอะไรเลยครับผม
1: หรอแล้วคนแถวนั้นรู้จักไหมฮะเป็นคนแถวนั้นไหม
2: สอบถามคนใกล้เคียงยังไม่มีใครคุ้นหน้าครับ
1: อ๋อฮะภาพจากกล้องนี่คือเขาขึ้นไปเขามีแบบไปดูก่อนไหมครับหรือว่าขึ้นไปถึงก็กระโดดลงมาเลย
2: จากกล้องเนี่ยมองเห็นว่าเขาเดินขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนว่ายืนอยู่แป๊บหนึ่งครับประมาณไม่ถึงนาทีก็ตกลงมาเลยครับ
1: โอ้แต่พอจังหวะที่ตกลงมาไม่ได้มีรถมาซ้ำใช่ไหมครับไม่ได้มาเฉี่ยวมาชนใช่ไหม
2: ใช่ครับไม่มีรถมาซ้ำครับ
1: โอ้ตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: เบื้องต้นถามสอบถามจากกู้ภัยที่ถึงที่เกิดเหตุคนแรกนะครับ
1: ครับ
2: เขาแจ้งว่าตรงส่วนของหัวกะโหลกเนี่ยน่าจะมีอาการร้าวเพราะว่าพอแตะจับตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมีการเอ็นไปตามนิ้วครับ
1: โอ้ยแล้วมีแบบบาดแผลอะไรนอกจากศีรษะที่กะโหลกร้าวไหมครับนอกเหนือจากนี
2: ้ก็มีตรงส่วนของท้องมีรอยถลอกแล้วก็ตรงตามแขนแล้วก็ใบหน้าครับผม
1: โอ้ลักษณะการแต่งกายรูปพรรณสันฐานยังไงอะครับเผื่อว่ามีใครเขารู้จัก
2: เป็นกางเกงขาสั้นเสื้อยืดคอกลมนะครับ
1: สีอะไรอะครับ
2: สักครู่นะ
1: ครับ
2: เสื้อยืดคอกลมสีออกน้ำเงินม่วงอะครับ
1: แล้วกางเกงสีอะไรครับ
2: กางเกงขาสั้นสีดำทรงผมเป็นทรงผมสั้นครับ
1: ผมสีอะไรครับ
2: สีดำครับ
1: ผมดำสั้นเนาะสูงประมาณเท่าไหร่ครับผู้หญิงคนนี
2: ้น่าจะสูงประมาณ145ถึง150ครับ
1: ตัวเล็กนะครับ145ถึง150
2: ก็ประมาณนั้นน่าจะดูจากตาเปล่าประมาณนั้นคร
1: ับ
2: ใส่เขาแตะเป็นรองเท้าคล้ายๆรองเท้าสังดาวครับ
1: สีอะไรครับรองเท้าแตะเขา
2: สีขาวเป็นรองเท้าหนีบ
1: สีขาวแบบหูหนีบ
2: หนักก้าสีน้ำเงินนะครับ
1: ครับครับเขาไม่ได้มีเอกสารอะไรพกมาติดตัวใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีเลยครับเพราะว่าผมให้กู้ชีพเขาช่วยดูเรื่องเอกสารเรื่องชื่อเขาแล้วครับกู้ชีพกู้ภัยก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีครับ
1: รูปร่าง
2: ต้องรอกู้ชีพกู้ภัยเขาประสานกับโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาให้ทราบอีกทีครับ
1: นี่เบื้องต้นนำส่งที่ไหนครับ
2: โรงพยาบาลบางประกอบ9ครับ
1: รูปร่างเป็นยังไงครับอ้วนท้วมผอมสมส่วนยังไงครับ
2: หมายถึงคนเจ็บใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคนที่กระโดดลงมาเนี่ยรูปร่างเขาเป็นยังไงครับ
2: ก็ผิวขาวหุ่นก็ไม่อ้วนไม่ผอม
1: สมส่วนใช่ไหมฮะ
2: ครับผมสมส่วน
1: เผื่อว่ามีใครเขารู้จักไอ้ว่าหายออกจากบ้านหรือเปล่านะอายุประมาณ50ถึง60ปีนะครับผู้หญิงคนนี้
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ็ส่งไปที่โรงพยาบาลบางประกอบ9ขนาดนำส่งนี่รู้สึกตัวไหมฮะ
2: ยังรู้สึกตัวครับยังรู้ส
1: ึ
2: ก
1: อ๋อยังรู้สึกตัวเหรอครับโอ
2: ้ใช่ครับ
1: เนี่ยอย่างนี้ถือว่าอาการหนักไหมฮะดับ
2: ส่วนตัวผมก็มองว่าอาการหนักอยู่ครับก็อยู่ในเกณฑ์สาหัสครับ
1: แต่ยังไม่มีใครมาติดต่อว่ารู้จักหรือว่าเป็นญาติเขาใช่ไหมฮะ
2: ยังครับเพราะว่าตอนนี้ผมสอบถามกู้ชีพก็ยังไม่ได้ชื่อครับ
1: อ๋อครับยังไงขอบคุณมากแล้วตอนนี้ปัญหาการจราจรมีกระทบอะไรตรงไหนไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่กระทบครับตอนนี้เพราะว่ารถช่วงเวลานี้เป็นรถที่เข้าแยกพระราม2น้อยครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ขี้คายหมดแล้วครับผม
1: ครับครับขอบคุณมากเลยครับดาบรัตนชัยครับที่เพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดาบตำรวจรัตนชัยชาวมานพนะครับเจ้าหน้าที่จราจรพื้นที่สน.บางมดที่เมื่อสักครู่เราประสานงานแจ้งไปนะครับก็เป็นกรณีเป็นผู้หญิงคนเนี้ยเขากระโดดลงมาจากสะพานลอยคนข้ามนะครับก็เป็นกรณีคุณวิชัยที่ฝากตรวจสอบก็สรุปว่าเขากระโดดลงมานะเพราะว่าตรวจสอบภาพจากในกล้องวงจรปิดละนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือนะครับทางกู้ชีพเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลบางกอก9แล้วนะครับคือการจราจรไม่ติดแต่ว่าถ้าใครฟังอยู่นะครับเป็นผู้หญิงตอนนี้ยังติดต่อญาติหรือว่าคนรู้จักไม่ได้นะฮะแล้วคนแถวนั้นเขาบอกว่าก็ไม่คุ้นหน้าเลยนะครับไม่คุ้นหน้าคนนี้เลยก็บอกว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ50ถึง60ปีผิวขาวสูงประมาณ145ถึง150เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผมสั้นสีดำใส่เสื้อคอกลมสีน้ำเงินม่วงกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็สวมรองเท้าแตะลักษณะเหมือนช้างดาวนะครับเป็นแบบแตะหูหนีบตัวพื้นรองเท้าว่าสีขาวแต่ว่าตัวหูหนีบอะสีออกน้ำเงินนะครับก็บอกว่ายังรู้สึกตัวแต่ว่าดูแล้วอาการค่อนข้างหนักนะครับนำส่งไปที่โรงพยาบาลขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยว่าจะเป็นญาติหรือว่าเป็นคนรู้จักก็สามารถติดต่อมาที่จสร.ก็ได้ครับเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางให้นะแจ้งมา1137ก็ได้หรือว่าดอกจัน1808นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนะช่วงนี้มาติดตามกันนะครับหลัง 13:00 นเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะครับเรามีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ไปลุ้นรับของรางวัลพร้อมๆกันนะครับกับแม่ประนอมครับถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามกันเลยครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: แม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับคำถามไม่มีถูกไม่มีผิดเน้นการพูดคุยจะตอบช่องทางไหนก็ได้บางท่านบอกว่าโทรมาสายเยอะมากโทรไม่ติดเลยไม่เป็นไรครับมาพิมพ์คำตอบทิ้งไว้ใน YouTube ก็ได้เหมือนกันก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหรือว่าจะโทรมาฝากข้อความหลังไมค์ขนาดรอออกอากาศสายหลุดหรือว่าตอบแค่หลังไมค์ก็ได้เหมือนกันอย่าลืมให้ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยกรณีที่โทรเข้ามาตอบคำถามนะครับคำถามเป็นคำถามปลายเปิดนะฮะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยคำถามคือถ้าวันนี้จะต้องไปซื้อสินค้าแบรนด์แม่ประนอมคุณจะไปซื้อที่ไหนและซื้ออะไรถ้าวันนี้ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมและไปซื้อที่ไหนแค่นั้นเองครับกอไก่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำตลาดใกล้บ้านคอควายสั่งผ่านออนไลน์ครับ Shopee Lazada TikTok ก็ไก่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำและตลาดใกล้บ้านคอควายช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada และ TikTok โทรเข้ามาร่วมสนุกได้เลยนะครับหรือว่าสะดวกตอบใน YouTube ก็ได้เหมือนกันครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอบหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ได้1137 1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายดอกจัน1808 ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณพัชนีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: สวัสดีครับไปซื้อที่ไหนครับพี่พัชนีแล้วไปซื้ออะไรด้วย
3: ไปอ๋อตอนนี้นะแม่ประนอมนะมีเกือบทุกอย่างแล้วค่ะ
1: จริงเหรอ
3: เยอะมากค่ะในรถยังมีเลยค่ะน้ำจิ้มไก
1: ่เนี่ยฮะเดี๋ยวพี่พกน้ำจิ้มไก่ของแม่ประนอมไว้บนรถเนี่ยนะ
3: ด้วยค่ะ
1: แล้วพี่พก
3: บางทีเราค่ะบางทีเราอยากจะซื้อนะซื้อไก่ย่างซื้ออะไรพวกเนี้ยไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ใช
1: ้อ๋อพี่ก็ทานบนรถเลย
3: เอาไว้ในรถเลย
1: โอ้เอาเผื่อรถติดว่าอย่างนั้นโอ้ดีมาก
3: พอไปถึงที่ทำงานเรากินได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปจอดหิวตรงไหนเราก็จอดกินได
1: ้และถ้าวันน
3: ี้บ้านน่ะติดจุกติดห้างสักห้างอะไรนะคะโลตัส
1: พูดได้พูดชื่อได้อยู่อ๋อจะถ้าจะไปซื้อก็คือจะไปซื้อที่โลตัสเนี่ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะอ๋อ
1: เหมือนเป็นโลตัสเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม
3: โลตัสก็ใหญ่นะ
1: อ๋อโลตัสใหญ่เลยเหรอว้าวแล้วจะไปซื้ออะไรฮะน้ำจิ้มไก่ไหม
3: น้ำจิ้มไก่มีพริกเผาเพราะว่าชอบกินผัดนะคะผัดน้ำมันหอยผัดหอยอะค่ะหอยลาย
1: ผัดหอยลายน้ำพริกเผาเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับรบกวนเท่านี้ฮะเดี๋ยวเผื่องานเข้าฮะเผื่อมีธุรกิจงานเข้าพี่พัชนีรับโทรศัพท์ก่อนขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัชนีนะฮะก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆกับโลตัสเลยแถวบ้านนะก็จะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าจะไปซื้ออะไรจะไปซื้อน้ำพริกเผาด้วยน้ำจิ้มไก่พกติดรถไว้อยู่แล้วนะฮะนี่ถึงขนาดพกติดรถไว้เลยแสดงว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเหมาะแก่การพกพาสามารถพกเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยสินค้าบางตัวผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยใช้งานง่ายฮะไม่เลอะมือไม่ได้ใช้งานเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นหลอดบีบอันนี้พกได้สะดวกมากเลยนะแล้วก็มีแบบลักษณะเป็นซองอันนี้ก็ฉีกซองแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้สะดวกมากนะเดี๋ยวนี้สะดวกมากคุณวิรัตคุณกระปุกแดงบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาตอบข้อกอไก่ก็คือห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคุณเอกชัยพี่เอกชัยบอกว่าไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อตอบข้อกอไก่เหมือนกันไปซื้อน้ำพริกเผาพี่สมพงศ์บอกว่าไปซื้อน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมไปซื้อที่ไหนพี่สมพงศ์เพิ่มเติมมาให้นิดนึงกอไก่จะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขอไข่จะเป็นร้านค้าส่งร้านขายของชำหรือตลาดใกล้บ้านคอควายจะเป็นช็อปทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือว่า TikTok นะฮะคุณระพีตอบกอไก่ต้องตอบให้ครบด้วยกอไก่คือห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อและจะไปซื้ออะไรจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมต้องตอบให้ครบด้วยนะฮะสำหรับใครที่ร่วมสนุกในคอมเมนต์ทาง YouTube ผมบอกนิดนึงนะถ้าประกาศรายชื่อผู้โชคดีปรากฏว่าคุณได้คุณจะต้องติดต่อกลับมานะครับเพื่อที่จะต้องมาบอกเบอร์โทรศัพท์มาบอกชื่อจริงแล้วก็นามสกุลให้ถูกต้องพร้อมกับโทรกลับมาบอกเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าถ้าคอมเมนต์ใน YouTube ไม่ต้องพิมพ์เบอร์เข้ามานะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาเยอะคุณไม่ต้องบอกเบอร์เข้ามารอให้ประกาศแล้วเป็นชื่อของคุณก่อนสำหรับใน YouTube นะส่วนใครที่โทรเข้ามาก็ง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหลังไมค์เขาก็จะจัดการขอชื่อนามสกุลขอเบอร์หลังไมค์จะสะดวกอยู่แล้วถ้าใครโทรเข้ามาออกอากาศหน้าไมค์ก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกบอกหลังไมค์เลยนะครับตอบหลังไมค์แล้วก็วางสายไปก็ได้เหมือนกันก็มีชื่อลุ้นจับฉลากเหมือนกันนะฮะคุณบุญทันสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่บุญทันเคยร่วมสนุกหรือยังอ่ะ
4: ยังเนี่ยครั้งแรกไ
1: งอ๋อทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโทรมาร่วมสนุก
4: อยู่บางบัวทอง
1: บางบัวทอง
4: ครับผม
1: แล้ววันนี้จะไปซื้ออะไรของแม่ประนอมดีพี่บุญทัน
4: ทุกอย่างซื้อทุกอย่างเลยที่ของแม่ประนอมที่เป็นของนิยมของใช้ครอบครัวครับ
1: ซื้อทุกอย่างเลยเอายกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งได้ไหมยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งได้ไหม
4: ก็น้ำพริกปลาทูน้ำพริกไทยอะไรเนี่ยพวกเนี่ยที่อาหารการกินเนี่ย
1: แล้วไปซื้อที่ไหน
4: เจอตลาดทั่วไปที่บิ๊กซีมั่งอะไรมั่ง
1: อ๋อ
4: แล้วก็เซเว่นมั่ง
1: อ๋อได้ติดตามแม่ประนอมมานานยังพี่บุญทัน
4: ก็นักก็ประจำอ่ะ
1: ประจำใช้แม่ประนอมมากี่ปีแล้วฮะจำได้ไหม
4: หลายปีแล้วเนี่ย
1: หลายปีแล้วนะ
4: หลายปีแล้วตอนนี
1: ้ได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นนะพี่บุญทันนะ
4: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่เป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงว่าสำหรับท่านใดที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยต้องเดินทางมารับของรางวัลเองที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเรานะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการผมจะมาไล่เลียงให้ฟังว่าชุดกิฟต์เซตสำหรับผู้โชคดี2ท่านที่จะได้ไปเนี่ยได้ไปเหมือนกันนะสำหรับชุดกิฟต์เซตเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมในกิฟต์เซตเนี่ย9รายการนะแล้วก็รวมกับกระเป๋าสารอีก1ใบของแม่ประนอมก็จะเป็นทั้งหมด10รายการพอดีทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าท่านต้องเดินทางมารับเองนะที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยของเราคุณจตุพลบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมแบบหลอดบีบซื้อที่ร้านสะดวกซื้อครับแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลมาชัดเจนนะฮะคุณรพีบอกว่ากอไก่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อน้ำพริกเผาแม่ประนอมสุดดั้งเดิมคุณต้นรักบอกว่าซื้อน้ำพริกเผาสุดดั้งเดิมที่มาบุญครองนะฮะคุณ 3M บอกว่างองูซื้อน้ำพริกเผาที่ร้านขายน้ำแข็งมีเหรอน้ำพริกเผาร้านขายน้ำแข็งเหมือนแบบเป็นร้านโชว์หวยแถวบ้านอะไรอย่างนี้เหรอใช่ไหมถ้าอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะพี่ 3M นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะใครที่จะโทรเข้ามายังโทรเข้ามาได้อยู่นะครับยังพอมีเวลาอยู่นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคำถามง่ายมากครับเป็นคำถามปลายเปิดไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอยากให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันว่าถ้าวันนี้ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมสักหนึ่งอย่างเนี่ยจะเลือกซื้ออะไรและไปซื้อที่ไหนนะฮะกอไก่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำหรือตลาดใกล้บ้านคอควายช็อปออนไลน์ผ่านช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกนะฮะสำหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะครับจะได้เป็นชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอม9รายการรวมกับกระเป๋าสารอีก1ใบเป็นทั้งหมด10รายการพอดีก็จะมีผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัมน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัมน้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัมน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัมน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัมน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและกระเป๋าสารของแม่ประนอม1ใบครับที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆของแม่ประนอมรวมอยู่ในนั้นนะครับคุณนพวรรณสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมและไปซื้อที่ไหนครับ
5: น้ำจิ้มไก่ค่ะเข้าไปที่แม็กแวลูอะค่ะ
1: อ๋อบ้านอยู่แถวไหนอะครับ
5: ตรงศรีนครินทร์ค่ะ
1: โอ้มีแม็กแวลูใกล้เลยไหมใกล้บ้านเลยไหมฮะ
5: ใกล้ค่ะใช่
1: ใกล้เลยใช่ไหม
5: ไปนี่คือใกล้บ้านแล้วคือมันเปิด24ชั่วโมงไงค
1: ่
5: ะ
1: ใช้บ่อยแค่ไหนเนี่ย
5: โอ้ที่บ้านทานกันประจำค
1: ่
5: ะ
1: ใช้มานานยัง
5: โอ้เป็น10ปีอะค่ะ
1: เป็น10ปีแล้วเนาะอะไรทำให้เราติดใจในแม่ประนอม
5: รสชาติเขาอะค่ะคือแบบคืออาจจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอไปเปลี่ยนกินของยี่ห้ออื่นมันก็ไม่ใช่อ่ะก็คือของแม่ประนอมที่ชอบที่สุดแล้ว
1: ไ
5: ก่ใช่ไ
1: หมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสีย
5: ค่ะ
1: ครับครับอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับคุณนพวรรณ
5: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับสายหมดยางด้านนอกนะครับตอบหลังไมค์ก็ได้นะถ้าไม่สะดวกออกอากาศไม่เป็นไรนะทิ้งข้อมูลไว้หลังไมค์ได้เลยหรือว่าระหว่างรอสายอยู่สายหลุดไปนะครับก็สามารถมีชื่อลุ้นจับฉลากเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงถ้าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ใส่ชื่อจับฉลากให้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอีกสายเดียวนะเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะฮะขออนุญาตอีก1สายแล้วถ้าสำหรับท่านใดที่พลาดไปนะก็สามารถติดตามกิจกรรมของแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับอีกสายหนึ่งใช่ไหมถ้ายังติดพันอยู่ส่งมาได้นะหรือว่าถ้าไม่ทันสายหลุดโทรไม่ติดนะก็สามารถร่วมสนุกได้ใหม่พุธหน้านะครับ คุณสมนึกสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่สมนึกพี่สมนึกจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรของแม่ประนอมแล้วไปซื้อที่ไหนฮะ
6: ก็ชอบน้ำพริกเผาทาขนมปังแล้วก็น้ำจิ้มไก่ครับ2รายการครับ
1: อ๋อไปซื้อที่ไหน
6: ก็เซเว่นครับใกล้บ้าน
1: ใกล้บ้านเลยใช่ไหม
6: ครับครับ
1: เออใช้มานานยังฮะของแม่ประนอมเนี่ย
6: ก็มาพอสมควรครับ
1: อะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอมฮะ
6: รสชาติเขาที่ว่าหอมแล้วก็ครบเครื่องอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับได้ครับ
6: เดี๋ยวถึงเครื่องดีครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงรอลุ้นนะพี่สมนึกนะ
6: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
6: ุ
1: ณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณทุกสายนะครับหน้าไมหลังไมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งด้านนอกกำลังแรนดอมอยู่แล้วก็ใน YouTube นะมีคุณต้นรักพี่พรจันทร์เพิ่มเติมมาอีก2ท่านนะครับพี่พรจันทร์บอกว่าน้ำพริกเผาไปซื้อที่เดอะมอลท่าพระค่ะได้เลยนะฮะเดี๋ยวใส่ชื่อร่วมหลุนด้วยแล้วก็คุณต้นรักด้วยไปซื้อน้ำจิ้มไก่นะฮะเดี๋ยวด้านนอกแรนดอมสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ทันก็สามารถลุ้นร่วมสนุกได้ใหม่ทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับก็จะมีของรางวัลผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยมาแจกกันแต่ว่าผู้โชคดีทั้งสองท่านเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเราติดต่อกลับไปนะฮะเดี๋ยวจะมีทางทีมงานของจสร้อยเนี่ยติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยที่คลองเตยที่จสร้อยของเรานะฮะผู้โชคดีทั้ง2ท่านมาแล้วนะตอนนี้มาแล้วนะครับผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกผู้โชคดีท่านที่1ประจำวันนี้นะฮะได้แก่คุณนพวรรณสุวรรณมีระครับดีใจกับคุณนพวรรณด้วยนะฮะผู้โชคดีท่านที่2ประจำวันนี้ครับได้แก่คุณพัชนีชัยธรรมาครับดีใจกับคุณพัชนีและคุณนพวรรณด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานจสร้อยติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะครับช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมนะครับคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: สวัสดีทักทายพี่พักเคอินด้วยนะครับแล้วก็คุณ 3M เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับพระราม2แสมดำไปมหาชัยแดดร้อนแต่ว่าการจราจรไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณทางคุณ 3M ด้วยที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาทางหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่จากคุณดุ่ยนะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกเขาบอกว่าแถวด่านหนองขาม4ไม่รู้ติดอะไรนะพอเลยจุดนี้ไปนี่เคลื่อนตัวได้คุณอารักษ์ผ่านมาจุดเดียวกันท้ายแถว2กิโลบอกว่าน่าจะเป็นรถเยอะอะตรงหน้าด่านหนองขามนะครับเขาบอกว่ารถเยอะแต่ว่าพอเลยไปก็ใช้การได้เป็นปกตินะสำหรับจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันทั้ง2ท่านบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณเทพฤทธิ์นะจรัญไฟฉายมุ่งหน้าไปพานิทนไม่ติดนะพี่เทพฤทธิ์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับเลยนะครับคุณพศให้ข้อมูลไว้บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับเนี่ยน่าจะมีคนเจ็บด้วยเป็นจักรยานยนต์กับเก๋งนะฮะก็บอกว่ากีดขวางอยู่ช่องทางหลักเลนขวาใต้สถานีรถไฟฟ้า MRT ไซม้ารัตนาธิเบศฝั่งขาเข้านะครับที่คุณพศแจ้งเข้ามาหลังใหม่ใต้สถานีรถไฟฟ้า MRT ไซม้ามีจักรยานยนต์ชนกับรถเก่งนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเราประสานงานสภ.บางสีเมืองรับทราบนะครับสำหรับจุดดังกล่าวการจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปการจราจรก็ใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีข้อมูลจากทางสำนักงานเขตบางรักนะครับประชาสัมพันธ์ท่านใดที่มีที่นอนเก่าหมอนเก่าไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดีนะในทุกๆสัปดาห์เนี่ยฝ่ายรักษาความสะอาดเขามีนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนเก่าเฟอร์นิเจอร์เก่าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ตู้เตียงหรือขยะอันตรายประเภทหลอดไฟแบตเตอรี่รวมไปถึงซากอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับพี่ๆรักษาความสะอาดของเราจะหมุนเวียนไปเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามชุมชนต่างๆในแต่ละสัปดาห์ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายรักษาความสะอาดบางรักโทร02-236-1395ต่อ6222 02-236-1395 ต่อ6222งานนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดอันนี้เป็นข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตบางรักครับคุณบุษบงบุษปวนิชมีรายงานนะครับรองเจรตำรวจตรวจศูนย์ฝึกK9นะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: รักสุนัขไหมคะ
0: รักครับ
1: รักมากไหมคะ
0: มากครับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหมคะ
0: เคยเลี้ยงแล้วครับ
1: แล้วไปฝึกเป็นK9ไหมล่ะ
0: ไม่ได้ฝึกแต่เขาก็เก่งนะเขาก็มีความรับผิดชอบพอตัวเหมือนกัน
1: มันเป็นความพอรักไปแล้วนะแล้วเวลามันไปไหนแบบมันเป็นพอมันตายอ่ะเราก็เศร้าเนาะเนี่ยแต่ว่าสุนัขเคนายเนี่ยเขามีขั้นตอนนะกว่าจะมาผ่านที่จะได้เป็นสุนัขเคนายไม่ใช่ว่าหมาตัวไหนก็เป็นได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะที่ทางด้านของกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปดูการฝึกซ้อมสุนัขเคนายเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะว่าภารกิจเยอะนะเขาต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งหายาเสพติดวัตถุระเบิดสะกดรอยช่วยในงานสืบสวนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนอกเหนือจากภารกิจในการทำงานของสุนัขเคนายด้วยก็นั่นก็คือการถวายความปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสุนัขตำรวจกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติทางยุทธวิธีในการสะกดรอยตรวจหาวัตถุระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตรวจค้นยาเสพติดนี่แหละค่ะที่สำคัญเลยตอนนี้เป็นประเด็นเลยซึ่งได้ส่งครูฝึกแล้วก็สุนัขเคนายที่คุณวัฒนพรรายงานไปเมื่อเที่ยงครึ่งเนาะเกี่ยวกับการตรวจค้นยาเสพติดบริเวณท่าอากาศยานสถานีขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดออกนอกประเทศนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีสุนัขเคนายปฏิบัติการอยู่ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะและกองบัญชาการตำรวจนครบาล168ตัว ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจความเชื่อมั่นความปลอดภัยในพื้นที่การรักษาความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมนะคะโดยสุนัขที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยถ้าสังเกตให้ดีเขาจะไม่มีการขุดคุ้ยนะหรือคุ้ยเขี่ยสิ่งของเพื่อป้องกันอันตรายหากวัตถุนั้นเป็นระเบิดซึ่งเป็นกฎความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็บอกประชาชนว่าถ้าไปเจอสุนัขเคนายกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สาธารณะคือคนก็ถ่ายรูปมาที่อยู่บนรถไฟรถไฟฟ้าแล้วบอกน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยบอกอย่าไปเล่นกับเขานะอย่าไปหยอกอย่าไปล้อนะเพราะว่าเขาต้องใช้สมาธิสูงในการทำงานอยู่
0: ระหว่างปฏิบัติหน้าที
1: ่ใช่ทั้งดมกลิ่นนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงเวลาที่ครูฝึกพานั่งพักผ่อนหรือว่าปลดสายจูงแล้วอันเนี้ยเล่นกันได้ขอไปสอบถามคุยกับครูฝึกก่อนว่าขอทักทายหน่อยได้ไหมขอร่วมถ่ายภาพร่วมกับเคนายด้วยได้ไหมอันเนี้ยว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่ทีนี้สุนัขเคนายก็ทำงานในการตรวจหายาเสพติดอย่างที่เราทราบกันนอกจากมีคดีของแอร์โฮสเตสแอร์มีนาแล้วนะคะที่เป็นประเด็นที่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนเนี่ยไปจับกลุ่มเป็นตำรวจหญิงนะคะไปรับหิ้วของเหมือนกันเจอกัญชาซุกซ่อนอยู่ในกระป๋องลูกเดือยค่ะนะคะแล้วก็ถูกสอบสวนเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งมีนาคมอ่ะถึงได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะคะซึ่งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทั้งกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดและก็ในส่วนของต้นสังกัดซึ่งเป็นโรงพยาบาลตำรวจนะเป็นโรงพยาบาลตำรวจเป็นต้นสังกัดของร้อยตำรวจเอกหญิงได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็อยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนถึงที่มาของกัญชาที่ซุกซ่อนในกระป๋องลูกเดือยรวมถึงขบวนการดังกล่าวที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะไม่ว่าใครทั้งนั้นอย่ารับหิ้วไม่ว่างก๋วยเตี๋ยวจะมาฝากหิ้วก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได
0: ้
1: นะก็บอกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คุณเสมามันทำให้สะท้อนเห็นว่ากระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการก่อเหตุใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางติดต่อว่าจ้างผ่านเพจรับหิ้วสินค้าหรือว่าบุคคลที่ไม่รู้จักเพื่อหลอกประชาชนให้รับขนสิ่งผิดกฎหมายก็เลยเตือนว่าอย่ารับฝากอย่ารับจ้างขนสิ่งของของผู้อื่นไปต่างประเทศแม้จะได้ค่าตอบแทนแต่มันก็เล็กน้อยเพราะอาจจะตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายอาชญากรรมนะคะแล้วก็ต้องรับโทษตามกฎหมายปลายของประเทศปลายทางด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เขาไปเที่ยวด้วยนะไปเที่ยวเมืองจีนไงแล้วก็มีคนฝากหิ้วของก็เลยเจอเป็นประเด็นแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครจะมาฝากซื้ออะไรเนี่ยไม่ได้แล้วนะต่อไปนี
0: ้ครับ
1: ว่าจะฝากซื้อข้าวข้างล่างกันไม่กล้าเลย เพื่อนไม่รับหิ้ว
0: แต่ดอกไม้พวงมาลัยซื้อได้นะเพื่อนรับหิ้วอยู
1: ่ก็ฝากทุกวันเกือบวันจันทร์พุธศุกร์อ่ะไม่ก็ได้อานิสงส์ดีนะเขารับหิ้วพวงมาลัยเนี่ยแม่ก็ถูกลอตเตอรี่ไงแม่ก็มาอุดหนุนกันอีกทีน
0: ึงเอาไปไหว้พระเขาก็เหมือนเป็นสะพานบุญเนาะ
1: ใช่ก็ไปไหว้พระที่นี่มีคนรับหิ้วพวงมาลัยนะคะถูกแบบนี้แต่ว่าพวงมาลัยเรามันใส่ถุงพลาสติกมันเห็นชัดเจนมันไม่มีการฝังอะไรลงไปในพวงมาลัยของเราอย่างเด็ดขาดนะคะก็อันนี้ก็ต้องบอกกันอย่างนั้นอ่ะแหมก็คุยเจอนานๆเจอคุณเสมาเราคุยกันเรื่องราวแบบนี้คุยเรื่องบอลโลกกันสักหน่อยไหมม
0: ัน
1: แปดทีมสุดท้ายแล้วนะเหลืออีกไม่กี่ทีมเองเสมาจะเชียร์ใครเท่าที่เหลือล่ะ
0: ก็น่าจะเป็นสเปนแหละก่อนหน้านี้ก็ชอบสเปนอยู่เชียร์มาตั้งนานแล้วสเปนอ่ะแต่ว่าพอดีญี่ปุ่นเขาแหมมัน
1: ไม่เห็นคุณผู้ฟัง
0: ก็บอกว่าญี่ปุ่นแล้วมันอดไม่ไหว
1: บอกว่าเยอรมันตกรอบให้มาเชียร์ญี่ปุ่นดีกว่าอยากคุณบอกคุณปาเคอินว่าญี่ปุ่นก็ตกรอบไปแล้วค่ะ ไม่อยากจะแซวนะเนี่ย
0: เออ
1: แต่ว่ามันก็มีหลายทีมที่น่าสนใจมากอย่างฝรั่งเศสก็น่าสนใจนะคะ
0: ฝรั่งเศสปีนี้แข็งครับ
1: แข็งเนาะ
0: แข็งทุกขุมกำลังเลยครับฝรั่งเศสเนี่ย
1: ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษก็ไม่ไก่กานะปีนี้ก็ดู
0: อังกฤษมีแต่ชื่อครับผมยังยืนยันคำเดิมนะฮะว่าอังกฤษนี่มีแต่ชื่อนะฮะ
1: มันก็ยังสาคือสุดท้ายไง
0: ไม่หลายคนน่ะคนที่เขาดูบอลส่วนใหญ่ในบ้านเราอ่ะเขาก็จะดูชินกับพรีเมียร์ลีกใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเขาก็จะคุ้นเขาใช่เขาก็จะคุ้นชื่อนักเตะที่
1: คนนั้นคนนี้คนโน้น
0: เขาก็เลยเชียร์อังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่
1: แต่ดิฉันว่านะดูจากเมื่อช่วงตอนห้าทุ่มของเมื่อคืนนี้นะอาร์เจนตินาที่พลิกกลับมาชนะได้เนี่ยต้องเรียกว่ามากับดวงจริงนะ พราะว่าถูกเขานำมาตั้ง 2-0 น่ะแล้วมาทำตอนช่วงท้ายของเกมช่วงทดเวลาด้วยอ่ะมาพลิกกลับชนะตอนแรกก็บอกว่าได้ 2-2 ก็แบบเท่ากันนะก็ไปต่อเวลาก็ยังดีแล้วนี่ยังมาพลิกมาชนะ
0: มันมีประเด็นด้วยนะ
1: เรื่องไอ้ที่ลูกที่เขาไม่ให้เขาไง
0: เขาก็ไม่พอใจเหมือนกัน
1: เขาก็บอกว่ากรรมการโกง
0: ในมุมมองของทางอียิปต์นะ
1: แต่เขาก็มองว่ามันไม่แฟร์นะเขาเปิดภาพนะแต่ว่าลูกนั้นมันโดนมันชาร์จนักเตะอาร์เจนตินาก่อน
0: อ
1: ะก่อนที่จะพลิกกลับไปแล้วไปทำประตูลูกนั้นที่จนสุดท้ายแล้วเขาไม่ให้ลูกนั้นไง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่งั้นก็จะเสมอกันนะ
0: ไม่แฟร์
1: ไม่งั้นมันก็จะเสมอกัน 3-3 แล้วก็ไปต่อเวลาแต่ก็เขาบอกว่าพลิกอะไรเขาใช้ว่าพลิกความตาย
0: ฟื้นจากความตาย
1: ใช่อาร์เจนตินาก็คือมาดูช่วง16ทีมเนี่ยแหละเพราะว่าทีมมันน้อยลงไงเพราะแก่แล้วจำใครอะไรไม่ค่อยได
0: ้นี่ยังยืนยันว่าอังกฤษเหมือนเดิมไหม
1: ฮะ
0: ยังยืนยันว่าจะเทรน
1: อ
0: ังกฤษเหมือนเดิมไหม
1: ก็แม่ก็กำลังเอ็นไปทางอาร์เจนตินานะแม่มองว่าน่าจะมากับดวง
0: เพราะเดี๋ยวอาร์เจนตินากับอังกฤษเนี่ยถ้าเขาชนะกับชนะเนี่ยเขาจะต้องมาเจอ
1: เขาต้องมาเจอกันรอบรองใช่ก็เพราะว่าอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมอังกฤษเจอกับนอร์เวย์แต่นอร์เวย์ก็ไม่ไก่กานะคะ
0: นอร์เวย์เขามีฮาแลนด
1: ์ฮาแลนด์แล้วเขาก็มันแหมมันดูกล้ามเบ่งเนี่ย
0: ตัวเขาใหญ่
1: นะแล้วก็ไอ้คู่ของชุดแรกที่จะแข่งวันศุกร์กับวันเสาร์ที่10กับ11เนี่ยฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกใช่ไหมสเปนเจอเบลเยียมถ้าเป็นไปได้ฝรั่งเศสอาจจะเจอกับสเปนก่อนไหมหรือว่
0: า
1: สเปนจะตกรอบแล้วก็อีกข้างล่างคู่ออกมาก็คือ12วันที่12ก็คือนอร์เวย์เจออังกฤษอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์เป็นไปได้ไหมว่าอังกฤษจะเจออาร์เจนตินาก่อนหรือว่าโผมันจะพลิกตกรอบไปทั้งคู่เอานอร์เวย์มาเจอกับสวิตเรานี่เราคุยว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได
0: ้ก็ต้องรอลุ้นกัน
1: มีคนก็บอกคุณแม่หันมาเชียร์ฮาแลนด์ไหมครับ
0: อ๋อนอร์เวย
1: ์ก็เชียร์ทุกทีมดีกว่าเพราะเขาเก่งนะก็เพิ่งมานั่งดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะก็เขาแข็งแรงกันมาก
0: นี่ไงคุณพระเกอินนี่แฟนบอลเยอรมันนะอินซีเล็กงดเชียร์ไปก่อนค่ะไว้อีก4ปีข้างหน้าเจอกัน
1: ไว้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจแต่ชอบไปแพ้ตอนชอบมาแพ้ตอนที่แบบมันจะแหมกำลังเลยตั้งความหวังไว้เลยทีเดียวนะก็มาซะอย่างนี้น็อกมืดซะอย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ก็มาควันหลงนิดนึงนะนอกเหนือจากข่าวคราวแล้วมาคุยเรื่องกีฬากันนิดนึง
0: แต่ต้องย้ำนะว่าเรื่องการพนันนี่อย่าไปยุ่งนะเพราะว่าช่วงน
1: ี้
0: เพราะว่าช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่เขา
1: ไม่เชื่อพนันกันไหม
0: ไม่
1: คนชอบพูดมันติดปากคนไทยเนาะแต่ว่าเล่นการพนันมันไม่ดีนะคะแล้วก็คือเวลาได้อ่ะมันก็เป็นแรงจูงใจแหละว่าทำให้เราอยากเล่นเพราะว่ามันได้กี่เท่าประตูได้เสียเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยเรียนรู้มาบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่เวลาเสียทีอ่ะมันไม่ไหวหรอกนะ
0: พอเสียก็อยากเอาคืนพออยากได้ค
1: ื
0: น
1: ใช่มันก็คราวนี้เราเลยจมดิ่งเข้าไปในแวดวงของการพนันอย่างเต็มตัวเลยเพราะว่าอยากจะได้คืนแล้วก็แทงน้อยๆมันก็ไม่ได
0: ้
1: มันก็ต้องแทงเยอะๆไม่อยากจะได้เป็นหลักร้อยหลักพันแต่อยากจะได้เป็นหลักแสนอยากหลักล้านมันก็เลยนี่แหละมันก็เลยมีประเด็นที่ว่าทำไมคนถึงมาฆ่าตัวตายเพราะว่าเป็นหนี้สินการพนันฟุตบอลในบ่อนการพนันทุกอย่างการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ดีค่ะ
0: ทำไมต้องไปปล้นทองอย่างเงี้ยทำไมต้องไปวิ่งราวส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละ
1: เพราะว่าตอนแรกๆคนที่จะไปเล่นพนันเนี่ยจะเจอเจ้ามือที่เป็นคนแบบดูดีพี่เขาใจดีจังเลยนั่นเขาก็ยอมเราไอ้นี่เขาก็ยอมเราแต่หารู้ไม่อันนั้นแหละค่ะเป็นบุคลิกของโจรนะที่เขาจะหลอกให้เราไปหลงไหลแล้วเขาก็เล่นกัน
0: เพราะว่าเดี๋ยวหลังบ่ายสองเนี่ยจะมีพูดคุยกับทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ด้วยนะและยิ่งเฉพาะในช่วงบอลโลก
1: ที่เขาไปจับเมื่อวานนี้ไงไปจับเซียนบอลน่ะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ทำนายทีไรแม่นทุกทีแล้วเขาได้เดือนละ 50,000 เนี่ย
0: คุณวาว
1: ใช่ที่เราให้คนไปเล่นบอลแต่เขาก็สารภาพอย่างเต็มที่เลยนะว่าผมทำอย่างนี้นะก็ถือว่าก็โอเคแต่ว่าไม่โอเคที่ไปรับแทงพนันนี่แหละใช่ไหม
0: คะไปชักชวน
1: ให้คนหลอกให้คนไปลงเล่นไงเล่นพนันนะคะเนี่ยคุณละพีมาชวนพนันกินน้ำพนันไม่ดีแต่ถ้าอยากแค่กินน้ำซื้อมาเลย
0: ซื้อมาเลย
1: แต่ห้ามใส่อะไรมานะเดี๋ยวแค่นี้ก็หลงกันตายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะคะเพิ่มเติมค่ะคุณเสมา
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับคุณ 3M คุณละพีพี่ปัญญาบอกว่าบรมขาเข้าตั้งแต่พุทธมณฑลสาย7จนถึงคู่ขนานลอยฟ้ารถน้อยคล่องตัวค่ะฝั่งกลับกันก็ยังใช้งานได้รถน้อยเหมือนกันขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งสรุปข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ภายใน30วันและข่าวดีญี่ปุ่นขยายฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวไทยต่ออีก1ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: รองนายกรัฐมนตรีนำประชุมคณะกรรมการปมทุจริตสอบท้องถิ่นนัดแรกตั้งทีมสอบสวนร่วมตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำต้องกำจัดผู้ไร้คุณธรรมออกจากระบบราชการและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายประกรณ์นิพพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกโดยย้ำในที่ประชุมให้เร่งดำเนินการภายในกรอบเวลา30วันพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมที่มีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับสำนักงานปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสรุปรายงานฉบับแรกเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีทราบภายในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนายประกรณ์ระบุว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของการกระจายอำนาจจึงต้องมีความโปร่งใสผู้ที่กระทำผิดต้องถูกนำออกจากระบบโดยคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมก่อนเสนอความเห็นให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการต่อรวมถึงพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำส่วนกรณีพบผู้เข้าสอบกว่า 15,000 คนมีคะแนนไม่ตรงกันนั้นนายประกรณ์ระบุว่าต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้กับคณะกรรมการพิจารณาก่อนรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจต่อไปขณะที่กรณีผู้ที่อาจได้รับการบรรจุโดยมิชอบยังต้องพิจารณาข้อกฎหมายในรายละเอียดรวมถึงการเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับหากพบว่าได้ตำแหน่งมาโดยไม่สุจริตนี่เป็นผลจากยุทธ์รายงานครับ
3: และจากกรณีคลิปไวรัลนักท่องเที่ยวชาวลาวถูกตำรวจจราจรสน.มักกะสันเรียกตรวจสอบบริเวณแยกมารยาทดีเรียกเก็บเงิน500บาทโดยไม่ออกใบสั่งล่าสุดทางต้นสังกัดมีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของตำรวจนายดังกล่าวทันทีโดยให้ย้ายไปประจำการบังคับไฟจราจรในป้อมแทนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน7วันหากผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยตามระเบียบขั้นเด็ดขาดปิดท้ายกันที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีประเทศญี่ปุ่นประกาศขยายเวลาฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออีกส่วนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน7วันหากผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยตามระเบียบขั้นเด็ดขาดปิดท้ายกันที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีประเทศญี่ปุ่นประกาศขยายเวลา

0: 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมาอย่างตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับทางสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นบวก697และบวก698อาจเป็นสายจากมิจฉาชีพครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับคุณวัฒนาพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะมีคำเตือนจากทางสำนักงานกสทช.นะคะขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังค่ะเมื่อที่ได้รับสายนะคะได้รับโทรศัพท์เนี่ยค
0: ่
1: ะที่มีหมายเลขขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะคะเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นสายที่ติดต่อมาจากมิจฉาชีพค่ะไม่ใช่มิตรนะคะมิจฉาชีพค่ะหากจำเป็นต้องรับสายก็รับฟังด้วยความมีสติค่ะนะคะตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับปลายสายทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินนะคะรหัสผ่านหรือรหัส OTP นะคะแก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้โทรเข้ามาแล้วก็พูดนั่นพูดนี่แล้วก็ขอนู่นขอนี่เราอย่าไปให้นะคะสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุรกิจนะคะหรือธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้ที่โทรเข้ามานะคะรวมถึงวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัด

0: เจนก่อนที่จะดำเนินการต่างๆใดๆต่อไปด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือมีสตินั่นแหละนะคะนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐนะคะยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698นะคะในการติดต่อกับประชาชนนะคะหากมีโทรศัพท์จากหมายเลขนี้มาแล้วก็แอบอ้างบอกว่านี่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหรือว่าเจ้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยนะคะก็หรือว่าอาจจะมีมุกเดิมคือมุกที่บอกว่าคุณมีการเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆหรือว่ามีพัสดุตกค้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นมุกเดิมแต่เขาก็ยังใช้อยู่ค่ะคุณเสมาหรือหลอกให้โอนเงินเพื่อที่จะไปนำของออกจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาได้แอบอ้างกันไว้เนี่ยนะคะสันนิษฐานก่อนเลยนะคะถ้าเขาจะเอาเงินจากเราเนี่ยสันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะแล้วก็อย่าไปฟังต่อจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าพ่นพูดอะไรต่างๆให้เราเคลิ้มนะคะก็ควรวางสายทันทีค่ะทางสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ร่วมเผยแพร่ข้อมูลนี้ไปยังเพื่อนนะคะหรือว่าสมาชิกในครอบครัวให้ทราบด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านค่ะซึ่งก็มักจะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ย้ำว่าการมีสติและการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะเชื่อหรือว่าดำเนินการใดๆตามที่คำแนะนำของผู้ที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะในการลดความเสี่ยงจากการถูกล่อลวงทางโทรศัพท์ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรนะครับเป็นข้อมูลจากสำนักงานกสทช.นะครับแจ้งเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ผมย้ำให้นะขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับขอบคุณข้อมูลจากกสทช.นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับมาติดตามข้อมูลกันนะครับหรือว่าทาง PEA ครับหวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ชักชวนติดตั้ง PEA Smart Pass ปลอมเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Pass ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นครับและก่อนกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องครับเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ PEA Contact Center ครับ1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอุบัติเหตุจากคุณสิทธิชัยทางคู่ขนานลอยฟ้าพรมราชชนนีนะครับบริเวณช่วงโค้งเสต็กเก่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วยนะเขาบอกว่ากีดขวางอยู่เลนซ้ายแล้วก็ฝั่งกลับกันมีรถกระบะของเจ้าหน้าที่จอดอยู่เลนซ้ายนะคุณนวรัตน์ผ่านมาจุดเดียวกันก็พบเห็นเหมือนกันนะเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วก็มีตำรวจอยู่หลายท่านเลยคอยอำนวยการจราจรให้สำหรับจุดนี้นะครับบริเวณช่วงโค้งเสต็กเก่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้านะแต่ว่าฝั่งกลับกันก็มีรถเจ้าหน้าที่จอดเหมือนกันนะก็บอกว่าชะลอตัวนะทั้งไปกลับเลยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับกรณีอุบัติเหตุของคุณพศรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าที่เป็นจักรยานยนต์กับเก๋งอยู่ช่องทางหลักเลนขวาเราประสานงานสภ.บางสีเมืองรับทราบนะครับเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์นะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเห็นบอกว่าคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยคุณกฤษดาครับแจ้งว่ามีคนนอนนะฮะรังสิตนครนายกบริเวณช่วงป้ายรถเมย์ตรงข้ามโรงพยาบาลธัญบุรีพบรถเข็นวีลแชร์มาจอดไว้ข้างๆมีคนนอนอยู่ด้วยลักษณะห่มผ้าไว้ไม่แน่ใจว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะเราก็เลยประสานงานไปพื้นที่สภ.ธัญบุรีรับทราบแล้วนะครับส่วนการจราจรคุณกฤษดาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะ2ฝั่งไม่มีปัญหาอ่ะอย่างที่เกริ่นไปท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่าย2เศษเนี่ยเรามีนัดกับทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับช่วงนี้บ่อนโลกครับแล้วก็สิ่งนึงที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของการพนันนั่นเองเดี๋ยวไปพูดคุยเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันนะครับกับทางด้านของท่านพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายขึงครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์สวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับเจ้าสลอยครับผม
1: สวัสดีครับท่านรองเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้กระแสบอลโลกกำลังมาเลยมาพร้อมกับการพนันแน่นอนเลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านรองฮะ
2: ครับก็ฟุตบอลโลกนะครับ
1: คือ
2: การดูการกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกีฬาฟุตบอลนะครับได้ดูทักษะการกีฬาท
1: ัก
2: ษะของต่างประเทศนะครับเราก็อยากให้ประเทศเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปอย่างนั้นมั่นเหมือนกัน
1: ครับผม
2: คร
1: ับ ครับกรณีเรื่องที่มีการบุกจับนักพากย์บอลนะหลายท่านก็ให้ความสนอกสนใจที่มีการเชิญชวนให้เข้าไปในเว็บไซต์ให้มีการเล่นอย่างเงี้ยอันนี้มันมีความผิดยังไงแล้วก็ท่านรองเนี่ยอยากจะฝากเตือนน้องหนูเยาวชนยังไงบ้างครับ
2: เคสอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเคสเพิ่งเริ่มเกิดนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแต่สมัยพี่แจ้อยู่สอทหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงอินฟูต่างๆนะครับก็ไปแนบลิงก์พนันโดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอะไรต่างๆแต่เมื่อวานที่มีการจับมีการดำเนินการคดีกับนักวิเคราะห์ฟุตบอลเรียกว่าระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับท่านเป็นคนนักวิเคราะห์ฟุตบอลแล้วก็พากย์บอลเนี่ยนะ
1: ครับ
2: อันนี้ต้องระวังก็คือว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเราไม่ได้ไปชักชวนให้เรามาเล่นการพนันกันหน่อยนะครับมาเล่นฟุตบอลโลก2026นะครับตามผมมาเดี๋ยวได้เงินเยอะนะครับอย่างเช่นในกรณีของพี่ไฮอาราพรนครสวรรค์นะครับหรือพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้ก็เคยเจอมาเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นการใช้ AI นะครับของพี่ไฮเนี่ยโดยใช้ AI แล้วมาชักชวนกันมาเล่นการพนันในทุกรูปแบบนะครับก็มีการจับกุมไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสาวไปถึงเกี่ยวกับเรื่องคนที่จัดให้เล่นโดยผ่านระบบ payment gateway แต่ลักษณะของนักฟุตบอลนักพากย์ฟุตบอลท่านเนี่ยนะครับท่านก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับเป็นการไปเล่นในลายส่วนตัวหรือจะหร
1: ือ
2: ในช่องทางใดก็ตามเนี่ยครับมันจะมีความผิดเพราะว่าเป็นแนบลิงก์ถึงแม้เราไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้ชวนแต่เอาของเราเนี่ยในการขณะที่เราพากขณะที่เราวิเคราะห์ฟุตบอลเนี่ยไปแนบอยู่ในเว็บพนันนั้นๆซึ่งตอนนี้ก็เจ้าตัวก็ยอมรับว่านะครับรู้เท่าไม่ถึงการจริงแล้วก็ไม่ได้คุ้มค่ากับการที่ได้เงินเล็กๆน้อยๆมาเขาทำธุรกรรมของเขาในการพากบอลวิเคราะห์ได้มากกว่าตั้งหลายเท่าตัวแต่คืออย่างนี้ครับไอ้พรบการพนันเนี่ยนะครับก็คือจะมาเข้าตามมาตรา12ก็คือร่วมจัดให้มีการเล่นการพนันกับอุกโดยใช้การประกาศโฆษณาชักชวนทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยมีทางอ้อมเลยฮะทางอ้อมโดยไม่ได้รับการอนุญาตนะครับจากเจ้าพนักงานเนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่3เดือนถึง3ปีปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันจัดให้มีนะแล้วก็อีกอันนึงก็มันจะมีเดี๋ยวนี้ครับขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพรบการพนันหรอกเมื่อโดนจับแต่เขากลัวเรื่องพรบฟอกเงินฟอกเงินจะไปเข้ามาตรา59และ6มาตรา6คือสมควรตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำการฟอกเงินได้มาในการฟอกเงินเป็นเหตุให้มีการฟอกเงินเนี่ยมันจะมีโทษ1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านทางโซเชียลด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรือว่าเวลามีตำรวจไซเบอร์มีการจับกุมเนี่ยจะพ่วงเรื่องพรบฟอกเงินไปด้วยฟอกเงินของที่คุณได้มาการได้รถหรูมาการได้ทรัพย์สินมาคุณต้องดีแคร์ให้ได้ถ้าคุณดีแคร์ไม่ได้ทรัพย์สินนั้นจะต้องตกเป็นของแผ่นดินอันนี้สำคัญครับ ส่วนใหญ่เจ้าของเว็บพนันซึ่งในช่วงนี้ท่านพลตรีธนาชูวงศ์นะครับท่านรองผบตรนะครับหรือว่าท่านไตรรงค์ผิวพรรณเนี่ยก็อยู่ในศูนย์ของปราบเกี่ยวกับเรื่องการพนันเนี่ยได้มีการกำชับนะครับดำเนินการในช่วงกวาดล้างเกี่ยวกับการบ่อนโลก2026นี้มาโดยตลอดช่วงนี้ก็มีการกำชับโดยตลอดครับในส่วนตรงนี้ครับ
1: ตรวจพบเยอะไหมฮะนักพนันมากน้อยแค่ไหนฮะจนถึงณเวลาเนี้ยใกล้จะรอบชิงแล้วท่านรองเป็นยังไงบ้าง
2: ใช่ใช่ครับมันก็มาค้นแล้วนะค
1: ้
2: นแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จากการดูก็ทุกกองบัญชาการภาคครับไม่ว่าจะภาค1ถึง9สอบสวนกลางไซเบอร์นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยแนวในการเล่นของนักพนันสมัยนี้ไม่ได้เป็นเล่นแบบออนไซต
1: ์
2: ส่วนใหญ่จะเล่นออนไลน
1: ์
2: นะครับแล้วเข้าถึงง่ายแต่เอาแล้วครับขณะที่ท่านไตรรงค์เนี่ยก็ได้มีการประชุมหลังบ้านกับทางเมตาแล้วหลายแพลตฟอร์มว่าเมื่อมันขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาในเมตาในเฟซของเฟซบุ๊กท่านเนี่ยท่านมีช่วยให้เราเห็นให้ช่วยในการปิดกั้นได้ไหม
1: ได้ไหม
2: เพราะต้องอย่าลืมครับประเทศอื่นเนี่ยเขามีลายเส้นเล่นการพนันได้อย่างถูกต้องแต่ประเทศไทยเราไม่ชอบเล่นการพนันใช่ไห
1: ม
2: เมื่อประเทศไทยไม่ชอบเล่นการพนันดังนั้นต้องปิดการมองเห็นเดือนนึงเนี่ยเราส่งไปทุกกองบัญชาการภาคเนี่ยส่งไปให้ไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์รวบรวมให้กระทรวงดีอีกระทรวงดีอีกรุณานำเรียนสารกลับไปแพลตฟอร์มนั้นๆเพื่อปิด การมองเห็นงั้นท่านต้องรู้ครับว่าตำรวจไทยหรือกระทรวงดีอีปิดเว็บพนันไม่ได้แต่รวบรวมและเสนอกลับไปที่แพลตฟอร์มนั้นก็นี่ครับจริงๆแล้วแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วนะครับว่ ามีการพนันเนี่ยคุณปิดได้เลยไม่ต้องให้ตำรวจมารวบรวมหรอกครับท่านนี้คือประชาชนยังไม่ทราบ
1: เ
2: ฮ้ยพี่แก้ครับผมเปิดในเฟซมาในเมตามันก็เห็นอยู่นี
1: ่
2: ทำไมไม่ปิดล่ะปิดไม่ได้ครับปิดไม่ได
1: ้
2: นะคนที่ปิดได้คือต้องส่งกลับไปแพลตฟอร์มนั้นแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็ปิดเลยไม่ได้เหมือนกันการปิดคือเป็นการปิดการมองเห็นดังนั้นแล้วเนี่ยครับตรงนี้แพลตฟอร์มต้องตระหนักเมื่อคุณมาหารายได้จากการค้าขายกับคนไทยดังนั้นแพลตฟอร์มต่างต้องช่วยเราเขาจึงมี AI เข้ามาจับเรื่องเว็บพนันตอนนี้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็น Meta หรือ TikTok ต่างๆเนี่ยเขาเริ่มให้ความร่วมมือในการติดการมองเห็นได้มากขึ้นเรามีการเสนอไป3ล้านประมาณ7 8เดือนที่ผ่านมา3ล้านกว่า URL 3ล้าน URL เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเว็บพนันเท่านั้นนะครับเสียมากนะครับ มันเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลงทุนหลอกให้รักหลอกให้กลัวไฮบิสแกมโรแมนซ์แกมและคอร์เซ็นเตอร
1: ์
2: ประมาณ3ล้านยูเอลเขาปิดได้ประมาณสักล้านเจ็ดนะครับใน 8-9 เดือนผ่านมาก็ถือว่าให้ความร่วมมือมาได้ประมาณ 33% จาก 100% ก็ยังเหลือเยอะนะครับยังเหลืออีก 6-7% นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ตลอได้มีการประชุมกับทางเมตาเขาให้ความร่วมมือดีขึ้นแต่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่คราวนี้เรามาพูดในภาพรวมนอกกรอบของเรื่องฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
2: ขณะนี้ครับประชาชนเมื่อ4ปีที่ผ่านมาแต่2565ถึง2568เนี่ยท่านรู้ไหมครับเราคุยเนี่ยครับเราคุยกันอยู่เนี่ยวันหนึ่งประชาชนเสียหายจากการทุกเรื่องเลยนะทุกการหลอกลงทุนหลอกให้รักหลอกให้กลัวไม่เกี่ยวกับเรื่องการพนันนะประชาชนเสียหายวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ย74 ล้านบาทต่อวันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการพนันนะแต่หลังจากที่มีศูนย์ ACSC ท่านพลเอกจิรภพภูริเดชนะครับแล้วก็ท่านธนาชูวงศ์ได้ตั้งศูนย์ ACSC มาเขาเรียก Anti Cyber Scam Center สามารถปิดบัญชีแล้วเอาเงินคืนให้ประชาชนได้ 5-600 ล้านแล้วนะครับศูนย์นี้เราจะมีธนาคารมานั่งร่วมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่ต่างๆกสทช.เครือข่าย AS2D Track นั่งอยู่ที่กองบัญชาการศูนย์ ACSC เนี่ยด้วยกันทำให้เอาเงินคืนได้อย่างรวดเร็วทำให้เงินคืนจากวันทำให้ประชาชนที่เสียหายวันละ74 ล้านบาทต่อวันเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยเสียหายไม่เกิน30 ล้านบาทต่อวันในทุกคดี14ประเภทออนไลน์ในคดีทั้งหมดอันนี้เราขออนุญาตพูดนอกกรอบเกี่ยวกับเรื่องการพนันเรื่องฟุตบอลโลกนิดหนึ่งแต่เอาละครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับเราก็ดูบอลด้วยความสนุกดูบอลด้วยทักษะของต่างชาติเขาเล่นกันยังไงนะครับแล้วก็กรณีที่อินฟูนักวิเคราะห์ฟุตบอลที่ผมเจอท่านเมื่อวานท่านก็ยังฝากเตือนเยาวชนและนักเล่นฟุตบอลว่าให้เล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนานให้ดูฟุตบอลด้วยความสนุกสนานอย่าไปเล่นการพนันเลยครับอันนั้นถ้าหลังจากที่มีการได้มีการสักถามแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับนะครับนักพากย์ฟุตบอลนักวิเคราะห์ฟุตบอลเมื่อวานเขาก็ตระหนักรู้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไปครับ
1: ครับมีคำถามจากใน YouTube อ่ะฮะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่อ่ะท่านรองเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ปิดกั้นการมองเห็นเว็บพนันเนี่ยเขาจะมีความผิดไหมเป็นแบบเหมือนให้การสนับสนุนไหมฮะอย่าง
2: นี้อ่ะอย่างนี้ฮะเสนอไปก็ที่พี่แจ้บอกเสนอไป3ล้านกว่า URL อันนี้ไม่ใช่เว็บพนันอย่างเดียวนะทุกประเภทออนไลน์น
1: ะ
2: เอาคดีจริงๆแล้วเนี่ยวาระแห่งชาติเนี่ยเราต้องดูคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวและคนทำงานที่นั่งเฉยๆแล้วโดนหลอกลงทุนหลอกให้รักจ๋าโรแมนต์แกมหรือหลอกให้กลัวอันเนี้ยผมว่านั่นคือวาระแห่งชาติที่ต้องเล่นแต่ถ้าเราไม่ไปเล่นการพนันเนี่ยถามว่าพิธีกรจะเสียตังค์ไหมรู้นี่คือเว็บพนันแต่เราไม่เล่นไม่เสียแต่อยู่เราอยากจะหาตังค์เพิ่มอยู่ๆมีคนมาจ๋าอยู่ๆหลอกให้กลัวเป็นตำรวจคุณต้องโอนเงินมาไอ้นี่เนี่ยครับคือวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งเอาให้หนักแต่เว็บพนันมันก็อยู่ในส่วนของคอเซ็นอยู่ในส่วนของโซเชียลเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าก็ยังไม่มีสักยังไม่มีใครแจ้งความกับแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มซึ่งเป็นของต่างชาติเลยนะ
1: โอ้ครับคือมันไม่มีเจ้า
2: ที่ไปจับเรื่องเครื่องบินโดนเนี่ยนะครับเข้ามาได้ยังไงไอ้เครื่องบินโดนเนี่ย นะครับเป็นของหนีภาษีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงไปจับไปที่แถวปทุมธานีลาดหลุมแก้วที่ลาดหลุมแก้วเนี่ยนะครับประมาณเกือบเป็นหมื่นกว่าลำลำนี่ขายลำละ 2-3,000 บาทจริงๆมันต้องลำเป็นหมื่นแต่มันขายก้องแกงก้องแกงแล้วผ่านแพลตฟอร์มที่แข็งแรงถามว่าแพลตฟอร์มที่แข็งแรงไม่โดนคดีไม่ได้ดำเนินไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่ดำเนินคดีได้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของโกดังนั้นเช่นเดียวกับเว็บพนันทำไมไม่เอาความผิดกับแพลตฟอร์มที่มีการให้เปิดเล่นการพนันนะสล็อตเล่นฟุตบอลทางเว็บพนันต่างๆทำไมไม่เอาความผิดยังไม่มีครับยังไม่มีใครเอาความผิดกับแพลตฟอร์มนั้นได้สักหนึ่งคดีเลยครับผม
1: เหมือนว่าไม่มีเจ้าทุกข์ใช่ไหมฮะ
2: มันไม่ต้องมีเจ้าทุกข์หรอกครับเจ้าทุกข์แย่ๆเลยมีการแต่ถามว่าพิธีกรไปแจ้งดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเขาบอกว่าเขาอยู่อเมริกาครับเขาอยู่จีนครับเขาอยู่สิงคโปร์ครับดีนะครับบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีไทยแลนด์ก็เรียกว่ามีแพลตบางแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแต่บางแพลตฟอร์มยูทูบอยู่ในที่ไหนนะครับเอ็กอยู่ที่ไหนครับเอาเลยดีนะครับบางแพลตฟอร์มยังมีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยแต่ถามว่ายังไม่มีสักหนึ่งคดีนะครับที่ไปเอาความผิดเขาครับ
1: แล้ว
2: ทำไมไม่เอาความผิดเขาล่ะก็เขาบอกว่าประเทศนอกเขามีไลเซนส์ถูกต้องในเรื่องเว็บพนันแต่ประเทศไทยไม่เข้าดังนั้นเนี่ยคุณต้องปิดดิก็เนี่ยเลยได้แค่ขอความร่วมมือเพราะเรา
1: แสดงว่าที่เขา
2: หมายควบคุมแพลตฟอร์ม
1: ที่เขาปิดเพราะว่าเราไปขอความร่วมมือเขาก็เลย
2: ต้องครับก็3ล้านกว่า URL ที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเว็บอย่างเดียวนะเขาปิดได้ล้าน7ครับและส่วนที่เหลือทำไมยังปิดไม่ได
1: ้
2: น่าคิดประชาชนที่ฟังในรายการนี้ต้องคิดนะครับว่าเว็บพนันหรือว่าสิ่งที่ว่าเป็นรีสอร์ททิปนะครับโรงแรมทิปอยู่ๆเสียเงินไป 4-5 หมื่นพอไปถึงเอาไม่มีรีสอร์ทเป็นพื้นแดนเฉยอันนี้เราต้องคุยนอกกรอบด้วย
1: คร
2: ับ ก็นี่ครับถามว่าไปเอาความผิดกับแพลตฟอร์มเขาได้หรือยังยังไม่มีกฎหมายควบคุมครับนี่คือวาระแห่งชาติซึ่งถ้าเราจะไปปิดเขาเลยเดี๋ยวก็เหมือนบางประเทศนะครับแพลตฟอร์มนั้นให้เข้าประเทศไทยเลยเดี๋ยวก็เหมือนบางประเทศว่ายน้ำหนีกันนะครับนักการเมืองเรื่อยต่างว่ายน้ำหนีกันเพราะมันเป็นความสว่างให้กับคนไทยได้เห็นโซเชียลทั้งโลกนะครับได้ผลความทันสมัยมีความก้าวไกลจากแพลตฟอร์มนั้นเขาก็มีประโยชน์ของเขาในแพลตฟอร์มนั้นๆแต่เรื่องอย่างนี้มันควรจะต้องมีกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นการขายของแล้วไม่ได้ของขายของแล้วไม่ตรงเลยซื้อลำโพงโอ้ยปวดลำโพงดีเหลือเกินแต่กลายเป็นของกองแกงกองแกงแล้วคุณไปดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเอาไหมไม่ครับว่าแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มแข็งแรงแต่คนเอาของที่มาขายในแพลตฟอร์มนั้นดีหรือเปล่านี่ไงครับงั้นต้องมีกฎหมายควบคุมตรงนี้นี่คือวาระแห่งชาติจริง
1: ๆถ้าอย่างนั้นนี่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่ต้องดูแลบุตรหลานให้ดีเลยเนาะท่านรองเนาะถ้าอย่างเงี้ย
2: ถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่การพนันแบบออนไซต์เนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับบนโต๊ะบนตามตอกซอกซอยมันเริ่มน้อยลงมันจะไปอยู่ในมือถือของท่านเพราะมันสามารถคลิกเดียวเรียบร้อยเลยแล้วก็เข้าได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลยันอายุ80นะครับเพราะอะไรทุกคนมีมือถือหมดทุกคนเปิดช่องได้หมดก็ไม่ได้มีกำหนดอายุนะครับว่าเดี๋ยวนี้เรามีบางประเทศนะผมจำไม่ได้ว่าสิงคโปร์นะ
1: คร
2: ับว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้เล่นเลย
1: ไม่ให้เล่นโซเชียล
2: ถ้าเห็นว่าผมก็จำไม่ได้ประเทศไหนก็ฟังข่าวอยู่นะไม่ให้เลยแต่มาถ้ามองอีกแบบนึงก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเด็กจะได้ก้าวไกลในเรื่องโซเชียลนะครับดูแชทเจมินายจะตอบครูจะตอบภายใน2นาทีได้เลยเพราะมีแชทเจมินายมี AI มันมีข้อดีไงแต่ข้อเสียเนี่ยก็ต้องคุมกัน
1: ครับนี่ใกล้จะนัดชิงแล้วถ้าลองเราต้องตรวจทีมขึ้นไหมฮะเนี่ย
2: มันตอนนี้ก็ตลอดครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการส่งข้อมูลนะครับ ให้กับทางศูนย์ของการปราบปรามโดยตลอดตอนนี้ครับมีดำเนินการโดยตลอดครับ
1: โอ้ช่วงนี้หนักเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วย
2: ทุกกองบัญชาการทุกกองบัญชาการครับแต่ท่านดีครับท่านเป็นสื่อที่ดีเป็นสื่อก็บอกเสียงไปยังประชาชนที่ฟังรายการท่านเนี่ยดีมากๆต้องช่วยกันเตือนนะครับบุตรหลานนะครับและเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนบุตรหลานนั่นคืออนาคตของเรานะถ้าเรายังให้อนาคตของเราไปมัวเมากับเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเว็บพนันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับเว็บพนันเว็บโป๊งวดที่แล้วก็โอ้โหหลุดมาได้ไงเอาความผิดแพลตฟอร์มไม่ได
1: ้
2: คนดูเรื่องค คนดูเว็บโป้กันเป็นตั้งวันเสาร์ก็4ชั่วโมงว่าอาทิตย์ใหม่3ชั่วโมงปล่อยได้ยังไงตั้ง7ชั่วโมงนะครับเรื่องมาถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีเห็นไหมฮะก็ยังเอาความผิดแพลตฟอร์มไม่ได้เลยมันหลุดมาได้ยังไงอัลกอริทึมมันมาจับประเทศไทยอย่างเดียวหรือยังไงอันนี้สำคัญครับเห็นไหมครับงั้นก็ความผิดก็เอาความผิดก็ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าไอ้นักแสดงก็มาจากต่างประเทศไม่ใช่คนไทยนี่ครับอันนี้มันหลายเรื่องที่คุยในเรื่องโซเชียลมันมีทุกมิติทุกอายุทุกเพศทุกวัยรวมอยู่ในนี้หมดนี่ AI เข้ามาอีกนะงั้นทางพิธีกรก็ต้องช่วยกันแนะนำเนี่ยครับว่า AI เข้ามาหน้าเหมือนเสียงเหมือนนะครับคุณต้องมีรหัสลับนะแต่และครอบครัวต้องมีรหัสลับอย่าไปเชื่อว่าเป็นลูกตัวเองหรือครอบครัวตนเอง
1: ครับวันนี้ได้ความรู้ด้วยสาระและประโยชน์มากมายครับเป็นกำลังใจให้ครับกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านรอง
2: ครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีท่านครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพลตำรวจตรีชัดปัญญาการคล้ายคลึงนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับมาเพิ่มเติมข้อมูลนี่ใกล้จะเข้าไปทุกทีแล้วสำหรับนัดชิงชนะเลิศนะครับช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มกำลังเลยเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะฮะทั้งคุณบุษบงตอบคุณปัญญามาแล้วนะเมื่อสักครู่เห็นพี่ปัญญาสอบถามมาใน YouTube บอกว่าถ้าไปหาที่ตึกไทยจะเจอคุณบุษบงไหมคะอยากเจอตัวจริงว่าสวยแค่ไหนนะครับคุณบุษบงตอบมาแล้วนะสวยค่ะมาเจอเลย555 นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าประเทศที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลนะครับมีอังกฤษมีเดนมาร์กแล้วก็มีออสเตรเลียนะฮะช่วงนี้ติดตามนะครับข้อมูลจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับมีแบบประเภทที่1และประเภทที่3มาดูประเภทที่1กันก่อนนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับและยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการดอกเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยนะครับหากกรณีท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่1เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3นะครับก็มีเงื่อนไขที่เขาเปิดกว้างมากขึ้นนะครับก็รองรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์เรื่องของสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมครับมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%มีเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษสิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของรถสำรองจะไม่มีให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสำหรับประเภทที่3ผ่อนชำระได้ 0% นาน3เดือนครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับขอบคุณวิริยะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะที่เขตบางรักกันนะครับหัวหน้านงลักษ์โกมลศรีหัวหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเห็นบอกว่าทางพื้นที่มีนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับหัวหน้า
3: อ๋อข้อในส่วนของสำนักงานเขตบางรักนะคะปกติกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะก็จะมีการนัดทิ้งนัดเก็บทั้ง50เขตอยู่แล้วค่ะในวันหยุดนั้นนะคะแต่ในส่วนของสำนักงานเขตบางรักอะค่ะก็วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะคะ
1: ครับ
3: ตั้งแต่เวลา9โมงถึงเที่ยงค่ะก็จะมีที่ชุมชนไวตีค่ะ
1: อ๋อครับ
3: ก็วันเสาร์ที่18กรกฎาคมชุมชนพิพัฒน์2ค่ะ
1: อืมครับ
3: วันเสาร์ที่25กรกฎาคมชุมชนสันติภาพค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะมีอย่างนี้ทุกเดือนอ่ะค่ะสลับชุมชนกันไปอ่ะค่ะ
1: อ๋ออยู่ที่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนในเขตใช่มั้ยฮะในที่เราดูแล
3: ใช่ค่ะถ้าเราใช่ค่ะ
1: แ
3: ต่ถ้าประชาชนต้องการที่จะทิ้งก็คือสะดวกบ้านของประชาชนอยู่ในพื้นที่ใดก
1: ็
3: มาติดต่อนักงานเขตนั้นได้โดยตรงเลยนะคะ
1: ในพื้นที่
3: เราก็ค่ะ
1: ในพื้นที่เรามีขยะชิ้นใหญ่เยอะไหมครับมีจำนวนมากแค่ไหนครับ
3: ก็
1: ที่เขาติดต่อกันเข้ามา
3: ปกติอะค่ะเราก็จะไปเก็บทุกวันเสาร์อะค่ะก็จะได้ประมาณ1คันรถอะค่ะ
1: ก็พอสมควร
3: หนึ่งถึงสองคันรถทุกค่ะเราจะดำเนินการอย่างนี้ทุกวันเสาร์อยู่แล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นอะไรอะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นที่นอนหรือ
3: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นอนที่นอนนี่เยอะมากเลยค่ะที่นอนเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงอะไรพวกนี้ค่ะเยอะเป็นพิเศษ
1: ผลตอบรับดีไหมครับในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีไหมครับ
3: ให้ความร่วมมือดีมากค่ะเพราะว่าก็เราจะเริ่มตั้งแต่9โมงนะคะในชุมชนก็ชุมชนก็จะทยอยเอาของออกมาทิ้งจนถึงเที่ยงค่ะ
1: อ๋อครับมีการนัด
3: ก็คือตามตารางตารางของเราอะค่ะ
1: เขามีการนัดแนะเจ้าหน้าที่ก่อนไหมฮะหรือว่าพอถึงจุดเขาก็มาทยอยกันมาเลย
3: เราจะมีการนัดแนะก็คือเราจะไปแจกใบปลิวให้ประชาชนในชุมชนนั้นทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า1วันนะคะ
1: ครับ
3: แล้วก็เราจะจอดชุมชนจะทราบอะค่ะว่าจุดที่เราจอดประจำอยู่ตรงไหนก็คือหน้าชุมชนหน้าปากซอยประมาณนี้ค่ะก็ถึงเวลาก็จะเห็นออกมากันอะไรเงี้ยค่ะเรารวมทิ้งกันที่จุดที่เรานัดหมายไว้อะค่ะ
1: ในพื้นที
3: ่ในส่วนของขยะชิ้นใหญ่อะค่ะในส่วนของขยะชิ้นใหญ่อะค่ะถ้าทางประชาชนนะคะไม่ได้มาทิ้งตามที่เรานัดทิ้งเหมือนไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะมาทิ้ง
1: ไม่สะดวกวันนั้นเวลานั้น
3: ใช่เราก็จะมีให้บริการนะคะเป็นการให้บริการแบบครั้งคราวสามารถโทรมาประสานได้ที่สำนักงานเขตนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมอะค่ะ
1: อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าไปตามนัดตามที่ทางเขตเขาระบุอันนี้ก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่าย
3: ใช่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แต่ถ้าคุณไม่สะดวกวันและเวลาดังกล่าวที่เขานัดอันนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมนี่มากน้อยยังไงพอจะบอกได้ไหมครับคร่าวๆ
3: ค่าธรรมเนียมนะคะก็คร่าวๆค่ะถ้าขยะไม่เกิน100กิโลนะคะตอนนี้เราก็จะมีค่าเก็บขนกับค่ากำจัดรวมกันไม่เกิน255บาทนะคะตามพ.ร.บ.ตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่นะคะที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี2568เนี่ยค่ะถ้าเกิน100กิโลแต่ไม่เกิน200กิโลก็จะ370บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิน100ลูกบาท1ลูกขออภัยค่ะ1ลูกบาทเมตรก็คือ200กิโลเนี่ยค่ะก็เท่ากับ295บาท2อันเท่ากับ495บาทค่ะขอโทษทีค่ะ
1: คร
3: ับ ก็อันนี้รวมค่าเก็บขนกับค่าจัดเก็บด้วยก็จะมีตารางบอกเลยค่ะตามข้อบัญญัติค่ะ
1: มีไหมฮะถ้าแบบชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยที่ว่ามาเนี่ยมีบ้างไหมฮะเขามีเอามาทิ้งไหม
3: หมายถึงส่วนมากที่นัดให้เราไปทิ้งนัดให้เราไปเก็บนอกตาราง
1: ใช่ใช่ฮะที่แบบชิ้นใหญ่
3: ก็น้อยไม่ค่อยมีอะค่ะน้อยมากค่ะไม่แทบจะไม่มีอะค่ะส่วนใหญ่จะมีตามในชุมชนตามวันที่เราไปนัดเก็บทุกวันเสาร์เนี่ยค่ะก็จะมีพวกที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ในพนักงานเขตบางรักค่ะบางชุมชนก็จะเป็นพวกห้องเช่าพวกอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนโต๊ะตู้เตียงกันบ่อยๆ
1: เฟอร์นิเจอร์ที่นอนเนาะ ที่มันชิ้นใหญ่ๆเนาะครับครับอ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับหัวหน้า
3: ก็ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตบางรักนะคะ
1: ครับ
3: มีขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะที่ให้ทางสำนักงานเขตบางรักช่วยในการจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นขยะชิ้นใหญ่หรือว่าขยะแบบครั้งคราวนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์02-236-1395-8นะคะต่อด้วย6221ถึง6222นะคะอันนี้คือเบอร์ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะสำนักงานเขตบางรักนะคะ
1: คร
3: ับ และประชาชนที่อยู่นอกเหนือจากสำนักงานเขตบางรักก็สามารถติดต่อเขตที่อยู่ในบ้านพักอาศัยที่อยู่ในสำนักงานเขตนั้นๆได้เลยค่ะเพราะมีบริการเหมือนกันทุกสำนักงานเขตทั้ง50เขตนะคะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับหัวหน้าที่มาพูดคุยนะครับกับทางจสร้อยครับหัวหน้าครับ
3: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้านงรักโกมลศรีนะครับหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะที่เขตบางรักนะครับเขามีนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนสวัสดีคุณ AA ด้วยคุณปะเกอินนะครับบอกว่าเทศบาลรังสิตก็มีบริการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ดีเยี่ยมเหมือนกันค่ะ คุณไก่ต้งสวัสดีคุณไก่ต้งด้วยนะครับหายไปไหนมาสักพักหนึ่งเลยนะฮะคุณไก่ต้งบอกว่าการจราจรพิเศษทั้งเข้าและออกบริเวณแถวเซ็นทรัลเวสเกตรถปานกลางยังเคลื่อนตัวได้ดีครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณระพีนะครับคุณ 3M คุณต้นรักนะครับที่มาสักครู่เพิ่มเติมพี่ปัญญาด้วยแล้วก็ทางด้านของคุณพี่พรจันทร์แล้วก็พี่พัชนีพี่จตุพลคุณเอกชัยคุณสมพงษ์นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกท่านเลยแล้วก็คุณอิสราด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: บัติเหตุทางคู่ขนานลอยฟ้านะครับบางแค29เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อที่เกิดเหตุตอนนี้บางแค29กู้ภัยครับนำส่งร่วมกตัญญูนะครับนำส่งที่โรงพยาบาลศิริราชไปแล้วครับ
0: โอ้
1: เป็นเจ้าที่ของคู่ขนานลอยฟ้านะครับเสียหลักหลุดโค้งครับเหมือนเหยียบตามแนวตรงกลางถนนแล้วลื่นแล้วล้มครับ
0: เขาขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอเป็นเจ้าหน้าที่เหรอฮะ
1: ใช่ครับเป็นเจ้าที่ตำรวจครับเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้หนาลาซาครับ
0: โอ้อาการ
1: ตำรวจครับ
0: อาการหนักไหมฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านนั้น
1: ก็มีแขนด้านซ้ายนะครับเป็นแผลเปิดลึกประมาณ2-3เซนนะครับเป็นแผลป้างนะครับแล้วก็มีข้อมือผิดรูปนะครับแล้วก็มีหน้าเท้าแล้วก็ถลอกตามร่างกายทั้งตัวครับ
0: โอ้แต่ยังมีสติใช่ไหมครับตอนที่ไปช่วย
1: มีสติถามตอบเรื่องครับใช่ครับ
0: โอ้ยฮะไม่มีคู่กรณี
1: ไม่มีคู่กรณีครับ
0: ตอนนี้การจราจร
1: เปิดมาแล้วครับถึงโรงพยาบาลแล้วเปิดปกติแล้วครับทั้งขาเข้าและขาออกครับ
0: โอ้ได้เลยครับยังไงขอบคุณมากครับบางแค29เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับบางแค29นะก่อนหน้านี้หลายท่านแจ้งเข้ามาบนคู่ขนานลอยฟ้าก็เร่งให้การช่วยเหลือฟังแล้วอาการนิดหนักพอสมควรนะฮะยังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ท่านนั้นด้วยนะฮะบอกว่าน่าจะลื่นไอ้ลักษณะเหมือนตาแมวกลมๆอ่ะด้านบนอ่ะแล้วก็เสียหลักล้มไม่มีคู่กรณีนะฮะแต่ว่ามีแผลเปิดประมาณเซน2เซนข้อมือผิดรูปนะฮะแล้วก็มีแผลที่บริเวณหน้าขาด้วยนะฮะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลที่เรียบร้อยนะฮะการจราจรเปิดปกตินะตอนนี้ใช้การได้แล้วนะสองฝั่งไม่ได้มีปัญหาการจราจรอีกหนึ่งเรื่องนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง40ปีแห่งการสร้างความหวังถ่ายทอดแรงบันดาลใจและเผยแพร่ภารกิจการรักษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smiles วันที่13กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นถึง 15:30 นครับบริเวณโถงกิจกรรมชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรับชมนิทรรศการ Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dreams นิทรรศการแห่งความฝันชมภาพจาก10ศิลปินน้องๆ นิสิตนักศึกษาจาก10สถาบันสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ท่านใดสนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยครับรับชมฟรีตลอดทั้งงานนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ13ถึง17กรกฎาคม2569รับชมฟรีตลอดทั้งงานครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทางเพื่อนสมาชิกนะครับมีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาที่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกครับหน้าปั๊มเชลตรงข้ามฐานทัพอากาศจากคุณตีบางมดนะครับคุณตีบางมดให้ข้อมูลไว้ครับบอกว่าหน้าปั๊มเชลตรงข้ามฐานทัพอากาศวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกครับจุดนี้รถจักรยานยนต์ย้อนสอนนะแล้วก็ไปชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ช่องทางซ้ายคู่ขนานการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณพันก่อนหน้านี้พี่พันธ์ให้ข้อมูลไว้หลังใหม่ถนนเจริญนครเป็นฝั่งขาออกครับช่วงเจริญรัฐที่จะมุ่งหน้าไปตัดกรุงธนบุรีการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองด้านเลยนะครับคุณหมูน้อยพระราม4ฝั่งขาออกครับจากแยกสามย่านที่จะมุ่งหน้าไปอังรีดูดังครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันปริมาณรถมากแต่คุณหมูน้อยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับคุณสิทธิพงศ์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลนะครับข้างในเนี่ยมีทะเบียนสมรสระบุชื่อคุณสิทธิพงศ์ตะสอนและเจนิเฟอร์ตะสอนเป็นชาวแคนาดานะครับแล้วก็มีใบสุติบัตรระบุชื่อเด็กหญิงตะกายฟ้าตะสอนวางไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ ขึ้นมาจากศูนย์บริการประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาลงที่สนามบินดอนเมืองตอน 11:30 ของวันนี้นะฮะรบกวนด้วยนะครับถ้าหากว่าคนขับรถแท็กซี่ท่านั้นฟังอยู่สามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณตีบางมดสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสวยมากครับแล้วก็ผู้ฟังทางเจ้าของบ้านครับผม
0: ครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับพี่ตีบางมดครับ
2: เป็นถนนวิภาวีรังสิตนะฮะตรงข้ามกับตรงข้ามกับฐานท่าประกาศดอนเมืองครับเป็นขาออกนะครับคู่ขนานอยู่ตรงหน้าปั๊มเชลพอดีเลยครับผม
0: ครับ
2: เป็นรถเก่งนะฮะวิ่งทางตามเลนปกติแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นั้นได้ย้อนสอนมาครับผมแล้วก็ชนเสียบเข้าไปกระตรงกระจังหน้าพอดีเลยครับผมราคาอยู่กับรถเลยครับผม
0: ดูแล้วเจ็บหนักไหมฮะแล้วเขามากันกี่คนฮะเนี่ย
2: ผมมองไปแล้วคนที่เป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นคนขับรถเก่งไม่อยู่ในของคันแล้วไปลุกไปไหนหมดเลยครับผม
0: อ้าวเหรอฮะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีมูลนิธิยังไม่มีอะไรมาเลยครับผมแต่คาเปิดไฟคลิปอยู่ตรงหน้าปั๊มพอดีเลยครับ
0: ก็คือมีแต่รถแต่คนไม่อยู
2: ่ใช่ครับผมก็งงเหมือนกันครับผม
0: แล้วการจราจรมีชะลอตัวมีติดขัดตรงไหนไหมครับจุดเกิดเหตุ
2: ตรงนั้นรถคู่ขนานตรงนี้รถมันรถโล่งครับผมไม่ค่อยมีรถครับผม
0: ครับยังไม่มีฝนนะแถวนั้น
2: ไม่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนครับผมน้อยอยู่ครับผม
0: ส่วนเรื่องของฝนก็ยังไม่มีนะคึ้มคึ้มไหมหรือว่ามีแดด
2: ไม่มีท้องฟ้าตอนนี้สลัวแต่ว่าร้อนอยู่ครับผมอ้าวครับผม
0: ครับแต่ยังไงขอบคุณมากคุณตีบางมดครับเดี๋ยวตามต่อให้ครับ
2: ไม่เจอแล้วมองหาไม่เจอจริงขอโทษทีครับผม
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราสอบถามพื้นที่ให้ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตีบางมดนะครับพอดีมีแต่รถอ่ะนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนจอดชนกันเนื่องจากว่าจักรยานยนต์เขาย้อนสอนมาอยู่เลนซ้ายคู่ขนานนะแล้วก็เปิดไฟกระพริบแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่เห็นนะทั้งคนขับรถเก๋งทั้งคนขับรถจักรยานยนต์นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะครับไม่แน่ใจว่าไปไหนกันแล้วนะแต่ว่ารถเนี่ยยังจอดอยู่รถยังไม่ติดนะตรงข้ามปั๊มเชลฐานทัพอากาศวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกลักษณะเป็นจักรยานยนต์ย้อนสอนมาแล้วก็มาชนบริเวณกระจังหน้ารถเก๋งอยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับก็เห็นบอกว่ายังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวสักเท่าไหร่ทั้งสองด้านเลยนะฮะฟ้าหลัวแต่ว่าไม่มีฝนนะครับก็วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลไว้ที่120นะฮะของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำเนี่ยแหละทิ้งท้ายไว้เนี่ยแหละส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำนะฮะอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 นะครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลสูงสุด 35-37 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะมาดูภาคอื่นๆกันบ้างภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ปิดท้ายกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะอย่างที่แจ้งไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งนะครับกรณีคุณสิทธิพงศ์ที่บอกว่าลืมซองเอกสารนะฮะมีเพิ่มเติมทะเบียนรถแท็กซี่มาแล้วนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นสีชมพูขาวตอนนี้เพิ่มเติมทะเบียนททหารลจุฬา8222กทมนะครับแท็กซี่สีชมพูขาวททหารลจุฬา8222กทมนะครับถ้าหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับหน่อยครับพอดีผู้โดยสารลืมซองเอกสารข้างในมีทะเบียนสมรสนะฮะระบุชื่อคุณสิทธิพงษ์ตะสอนและคุณเจนนิเฟอร์ตะสอนเป็นชาวแคนาดาแล้วก็มีใบสุติบัติของเด็กหญิงตะกายฟ้าตะสอนด้วยนะฮะวางไว้ที่เบาะหลังรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับขึ้นมาจากศูนย์บริการประชาชนมาลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขออภัยมาลงที่สนามบินดอนเมืองมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาลงที่สนามบินดอนเมืองเป็นแท็กซี่สีชมพูขาวททหารลจุฬา8222กทมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงสาย 11:30 โดยประมาณนะถ้าฟังอยู่รบกวนด้วยนะครับติดต่อกลับหน่อย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับรับแจ้งศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนนะครับที่โชคชัย4ซอย20เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้เพลิงสงบไปแล้วนะฮะแล้วก็รับแจ้งว่าครุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการที่เกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะสิงหศักดิ์ชี้กัมพูชากล่าวหาทหารไทยคว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงและเอกนิติสั่งกตเร่งสอบกรณีผู้ถือหุ้นปริศนาหลายบริษัทไม่มีที่มาชัดเจนหวั่นกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนและการทำหน้าที่ของกตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงเชื่ออีกฝ่ายหยับระเบิดตัวเองแนะให้ตรวจสอบและพูดคุยก่อนนำเสนอเพราะสถานการณ์เปราะบางยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเองเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการเหยียบระเบิดของฝ่ายกัมพูชาเองเพราะที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลง Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรที่จะมีการตรวจสอบและพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจะต้องมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาพรพิมพ์พงษ์แล้วด้วยความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกลต.สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นต่อกลต.ของนางสาวสุภาพรในการถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้ตำรวจทลายกระดังสิงห์บุรีบุกรวบเครือข่ายยานรกยึดยาบ้าล็อตมหึมา8ล้านเม็ดซุกใส่ในม้วนกระดาษตบตาคุณโสภิดาเผือกพันรายงานค่ะ
5: ตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีแถลงผลงานบุกทลายโกดังพักยาเสพติดล็อตมหึมาริมถนนสายเอเชียยึดยาบ้าได้กว่า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า240ล้านบาทโดยปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนจนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่ามีกลุ่มคนร้ายลักลอบเช่าอาคารพาณิชย์ในตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นจุดพักยาเพื่อเตรียมกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังบุกเข้าตรวจค้นขณะกลุ่มคนร้ายกำลังลำเลียงสิ่งของพบยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดซุกซ่อนอย่างแนบเนียนอยู่ภายในไส้กลางของม้วนกระดาษขนาดใหญ่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุสามารถรวบผู้ต้องหาได้2รายส่วนอีก1รายได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเบื้องต้นผู้ขนาดใหญ่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุสามารถรวบผู้ต้องหาได้2รายส่วนอีก1รายได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลัง

0: งาน
1: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ติดตามจัดสล็อตกันต่อครับในช่วงเวลานี้คุณไก่โต้นะครับเมื่อสักครู่เพิ่มเติมการจราพิเศษให้เข้าออกแถวบางใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีแอบแซวมาด้วยบอกว่าฝนจะตกในช่วงที่เสมากลับบ้านพอดีนะครับคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญท้องฟ้ามืดไม่มีแดดแต่ว่าร้อนนะนะฮะแล้วก็คุณระพีเพิ่มเติมให้คุณ AA คุณปักกีอินนะครับยังคงติดตามจสร้อยกันต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับทาง LINE @JS100 ของเราทางรฟม.ครับมาติดตามการทำงานนะเห็นมีการแจ้งขยายเวลาการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนหลานหลวงครับจากบริเวณถนนพเนียงถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร3ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงจากบริเวณถนนพเนียงถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรวันเวย์โดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณติ๊กชมาพรสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าคุณเสมาและท่านผู้ชมฟังท่านนะคะ
3: ครับอยู่ไหนครับพี่ติ๊กเชิญเลย
4: พี่จ้าถึงถนนตกแล้วแม่เมื่อกี้เห็นรถโก้ปูนอ่ะ
3: ครับ
4: สีฟ้าขาวอ่ะมันเสียอยู่ทางขึ้นสะพานข้ามแยกดาราที่ว่าละกะเป็นซ้าย
3: ถนนพระราม3เหรอพี่ติ๊ก
4: ใช่จ้า
3: ฝั่งที่จะไปถนนตกใช่ไหม
4: จ้า
3: ครับ
4: จ้า
3: อ๋อรถติดไหมครับ
4: ไม่ติดนะมันกำลังเสียแล้วก็ไอ้คันที่ต่อจากเขาอ่ะเขาก็เบรกกี
3: ้
4: แล้วก็พอคันต่อไปรู้เขาก็เบี่ยงขวาออก
3: อ๋อครับเขาอยู่เชิงทางขึ้นเหรอครับพี่ติ๊ก
4: ใช่ขึ้นมาหน่อยเดียวขึ้นมาประมาณสองประมาณ5-6เมตรได้น่ะ
3: อ๋อเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ครับ
4: ถนนพระรามสามสะพานข้ามพระรามสามนะคะก็โล่งโล่ง
3: ครับ
4: ทั้งสองขาเข้าและขาออกเขาไม่ติดวันนี้แต่ว่าฟ้าคึ้มๆหน่อยๆจ้ะ
3: เอาอีกแล้วอ่ะชอบมาเย็นๆอ่ะฝนนะพี่ติ๊ก พี่ติ๊กเดินทางไปไหนครับเนี่ยวันนี
4: ้เหรอว่าจะไปตลาดเวิลด์มาร์เก็ตอ่ะจ้ะ
3: อ๋อเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ
4: พี่ไปตอนรองเท้าโอเค
3: ขอบคุณครับพี่ติ๊กเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับขอบคุณพี่ติ๊กชมาพรนะครับมีรถโม้ปูนฟ้าขาวจอดเสียอยู่นะครับเชิงทางขึ้นเป็นสะพานข้ามถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับแต่ว่าอยู่ในฝั่งถนนพระราม3 ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาโค้งวัดด่านนะครับมาจากห้าแยกนละนองนั่นแหละก็ตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะครับชะลอตัวแล้วนะก็บอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายรถก็ต้องเบี่ยงออกขวากันนะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้การจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณตีบางมดเนี่ยที่บอกว่ามีรถจักรยานยนต์ย้อนสอนแล้วก็มาชนกับรถเก๋งแต่ว่าไม่เห็นคนขับทั้งสองคันเลยแต่ว่าเห็นแต่รถเนี่ยมันจอดทิ้งเอาไว้อยู่นะฮะหน้าปั๊มเชลตรงข้ามฐานทัพอากาศวิภาวดีรังสิตขาออกเราประสานงานสน.วิภาวดีให้แล้วนะครับการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เสวา
3: ครับพี่พันธ์วันนี้อยู่ไหนครับ
5: ตอนนี้อยู่โรงเรียนใหญ่ครับมุ่งหน้าแยกบ้านฉันโอ้แยกบ้านแขก
3: มุ่ง
5: หน้าสะพานประชาธิปก
3: เป็นไงบ้างเป็นไงรถติด
5: ไหมเหตุการณ์ได้ดีพี่
3: เหรอไม่ติดเหรอวันนี
5: ้ยาวเลยครับมาถึงแยกสามยอดเลยครับผมสามยอดก็ใช้การได้ดีครับผมเรียกเขาเจริญกรุงตอนนี้มาอยู่แถวคลองชมพี
3: ่ฮะเป็นไงบ้าง
5: การจราจรก็ใช้การได้ดีครับผม
3: เหรอมีฝนไหมแถวนั้น
5: มีฝนอยู่ตรงแยกเสือป่าเล็กน้อยพี่
3: เสือป่า
5: เสือป่า
3: สัญญาณไฟเหรอหรือยังไง
5: เรื่องอะไรพี่พี่จะมาฝากร้องเรียนหน่อยครับผม
3: เรื่องอะไร
5: ขยะครับอยู่ใต้ต่างระดับถนนสิรินธรครับผม
3: ถนนสิรินธรตรงไหนตรงบอลลมเหรอ
5: ฝั่งบอลลมพี
3: ่ฝั่งบอลลม
5: ฝั่งบอลลมที่ไม่ใช่ฝั่งที่จะออกสิรินธรมันอยู่ตรงยูเทิร์นใต้สะพานนะครับสายใต้เก่าอะครับ
3: อ๋อก็เป็นบอลลมที่จะยูเทิร์นใช่ไหมตรงใต้ต่างระดับ
5: ไม่ครับยูเทิร์นแล้วครับมันทางนั้นมันจะเป็นเบี่ยงไปทางสิรินธรแล้วนะพี
3: ่มาจากฝั่งไหนมุ่งหน้าไปทางไหนพี่พัน
5: สมมติว่าเราวิ่งบอลลมปุ๊บไปถึงสายใต้เก่าเรายูเทิร์นกลับอยู่ใต้สะพานพอดีเลยครับแล้วร้านหมูกระทะอะไรติดมันนะ
3: อันนี้มันอยู
5: ่มันมีขยะกองอยู่ใต้สะพานนะครับ
3: อ๋อใต้สะพานใช่ไหม
5: แบบว่าโอ้เยอะพี่เยอะเขตบางบ้านนะผมกลัวเดี๋ยวพวกเร่ร่อนเข้าไป
3: มันเป็นพวกขยะลักษณะยังไงพี่พันประเภทไหนอ่ะ
5: ขยะมูลฝอยอะพี่แล้วก็กองไว้ครับผม
3: อ๋ออยู่ใต้ต่างระดับใช่ไหมครับ
5: อยู่ใต้ต่างระดับพอดีเลยครับผม
3: เดี๋ยวลองประสานได้
5: ประสานงานได้หน่อยครับตอนไอ้ท้องที่บางพัดอ่ะ
3: คือมันอยู่ตรงกลับรถใช่ไหมระหว่างที่จะกำลังจะกลับรถไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหม
5: มันอยู่ใต้สะพานเลยพี่กลับรถเสร็จปุ๊บมันอยู่ใต้สะพานซ้ายมือเลย
3: เดี๋ยวยังไงแจ้งให้
5: เดี๋ยวแล้วมันจะเบี่ยงซ้ายเข้าบรมตรงไปก็เป็นสิรินธรครับผม
3: ครับเดี๋ยวยังไงประสานงานให้
5: เริ่มเลยครับผมเห็นมาหลายอาทิตย์แล้วครับ
3: ฝั่งร้านติดมันใช่ไหมฝั่งร้าน
5: อะไรนะอะไรฟ้องดูอ่ะไปยังไงอ่ะเข้าไปยังไง
3: มันอยู่ฝั่งเดียวกับร้านติดมันใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่
3: ติดสะพาน
5: เลยพี่
3: ได้
5: ใต้สะพานต่างระดับเลย
3: ได้ครับเดี๋ยวลองประสานงานให้พี่พัน
5: กลัวแบบว่าเดี๋ยวมีพวกสูบบุหรี่หรือว่าพวกเลี้ยงนอนไปแล้วก
3: ็มันเยอะมากเลยเหรอ
5: เยอะพี่กองไปเริ่มเลย
3: เหรออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
5: เราทิ้งไว้นานแล้วนะเกียร์บางพัดอะครับผม
3: เป็นพวกแบบขยะมูลฝอยเงี้ยเหรอ
5: ถูกต้องครับถุงพลาสติกมีพวกที่นอนอะไรด้วยม
3: ั้งอ๋อมีที่นอนด้วยแล้วตรงนั้นปกติมีคนเล่นร่อนเขาไปอาศัยอยู่ไหมอ
5: ่
3: ะ
5: ไม่มีครับมีแต่แท็กซี่เขาขับขึ้นไปแล้วก็ไปจอดนอนในนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครไปจอดนอนคร
3: ับเดี๋ยวลองประสาน
5: ให้ที่จะลงจีรินทอนพอดีเลย
3: ได้ครับเดี๋ยวลองแจ้งให้
5: ครับฝากแจ้งหน่อยครับผม
3: ได้ครับขอบคุณมากเลยพี่พัน
5: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับใต้ต่างระดับสิรินทอนนะฮะเป็นถนนบรมจะต่อเนื่องมาทางออกทางเบี่ยงถนนสิรินธรบริเวณช่วงใต้ต่างระดับนะที่จะเป็นสะพานข้ามคลองด้วยตรงนั้นน่ะนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้แล้วกันนะเห็นบอกว่าเป็นพวกขยะชิ้นใหญ่ด้วยนะครับอยู่บริเวณช่วงใต้ต่างระดับนะฮะทางจ่าสิบตำรวจอิสราชัยน้ำคำเจ้าหน้าที่จากสน.วิภาวดีนะครับสวัสดีครับจ่าครับ
6: สวัสดีครับ
3: ครับจากที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกเขาไม่เจอคนเจ็บกับคนขับคู่กรณีด้วยเหรอฮะ
6: ครับไม่เจ็บครับ
3: อ้าวแล้วเขาไปไหนกันนะครับคนขับรถเก๋งกับรถจักรยานยนต
6: ์อ๋ออยู่จอดด้านในครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ครับเรียบร้อยแล้วครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
3: อ๋อแล้วรถเสียหายเยอะไหมครับ
6: เยอะครับ
3: เยอะเน
6: า
3: ะ
6: เยอะครับ
3: ใช่คันไหนคันโมไซหรือคันเก๋งฮะ
6: มอไซค์ครับมอไซค์หน้ายับเลย
3: ย้อนสอนมา
6: ใช่ถูกต้องครับ
3: คนขับอายุประมาณเท่าไหร่ฮะจ้า
6: คนขับประมาณ30ครับตอนนี้กำลังดำเนินการเข้าสน.ครับทั้งผู้ขับขี่มอไซค์แล้วก็รถยนต์ครับ
3: อย่างนี้ใครผิดใครถูกฮะชัดเจนเลยไหม
6: มันก็ชัดเจนนะครับรถยนต์ได้เปรียบครับมันจะพูดใครผิดใครถูกไม่ได้ใช่
3: เขาว่ายังไงฮะคันที่ย้อนสอนอ่ะ
5: รอย้อนไหน
6: ก็ใกล้ๆจะไปใกล้ๆจะไปทำงานอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเลือกที่จะย้อนสอนกันมา
3: แต่ตัวเขาเองไม่ได้รับบาดเจ็บเหรอฮะ
6: ไม่ครับไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
3: ครับมีประกันมีอะไรไหมฮะเนี่ย
6: เรียบร้อยครับประกันวอติดเรียบร้อยครับ
3: คันเก่งใช่ไหมคันเก่งเขามีประกันใช่ไหม
6: ใช่ครับใช่เก่งมีประกันมอไซค์ไม่มีหรอกครับ
3: โอ้แล้วต้องกวดขันไหมเห็นท้องที่ก็กวดขันมาตลอดเหมือนกันนะเรื่องวิ่งช่องทางหลักเรื่องย้อนสอน
6: ใช่กวดขันตลอดครับแล้วรถย้อนตรงนี้กวดขันตลอดครับมีคลิปมีอะไรอยู่แต่ไม่ได้ลงเฉย
3: โอ้เยอะไหมเยอะไหมจ่าเยอะไหมจุดนี้เยอะไหมย้อนสอน
6: เยอะครับจุดนี้เยอะมากอันดับต้นๆเลย
3: โอ้ยแล้วหมวกกันน็อกใส่ไหมหมวกกันน็อก
6: ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง
3: เอาอยากจะ
6: เห็นเยอะๆ
3: อยากจะบอกอะไรไหมสำหรับในพื้นที่ฮะเห็นกวดขันมาตลอดเหมือนกัน
6: ครับก็อันตรายครับถ้าเลือกได้ก็ไปทางนี้มันถูกดีกว่าย้อนสอนมาม ันไม่ได้เสียตังค์อย่างเดียวมันอาจจะเสียอย่างอื่นด้วย
3: นั่น
6: แหละเวลาตำรวจจับ
3: นั่น
6: แ
3: หละ
6: นั่นเองใช่
3: นะฮะยังไงขอบคุณมากครับจ๋าครับดําเนินอันนี้เคลื่อนย้ายแล้วใช่มั้ยฮะรถไม่ได้กีดขวางแล้วใช่ม
6: ั้ยเคลื่อนย้ายแล้วครับไม่ได้กีดขวางแล้วเรียบร้อยครับ
3: รถติดมั้ยฮะในพื้นที่ตอนนี
6: ้ไม่ติดครับผมขาออกคล่องตัวคร
3: ับ ได้เนาะขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะตอนนี
6: ้ไม่มีปัญหาครับผมกําลังวอร์ตี้ต่อเรื่อยๆครับ
3: อ๋อขอบคุณมากครับจ๋าครับ
6: ครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะที่ช่วยเคลื่อนย้ายจ่าสิบตำรวจอิสราชัยน้ำคำนะจากสน.วิภาวดีก็บอกว่าไม่เจ็บแต่ว่าก็นะครับทำผิดกฎจราจรนะฮะขับจักรยานยนต์ย้อนสอนมาแล้วก็มาชนกับรถเก๋งนะก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับนำตัวไปที่สน.นะฮะนี่ชัดเจนนะฮะในพื้นที่นี่ก็เห็นกวดขันกันมาตลอดแต่ก็ยังเจอตลอดเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบทำผิดกฎจราจรอย่างเงี้ยเราไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอีกนะฮะเขามาทางปกติถูกไปย้อนสอนมาแล้วก็ไปชนเขาอีกนะฮะมีกรณีคุณสิทธิพงศ์เมื่อสักครู่นะครับที่เราบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นเอกสารมีทั้งทะเบียนสมรสมีทั้งใบสุทธิบัตรล่าสุดติดต่อคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้แล้วนะครับดีใจกับทางคุณสิทธิพงศ์ด้วยนะทางทีมงานจสร้อยติดต่อได้ใช่ไหมเคสนี้เราประสานงานติดต่อคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้แล้วหลังจากที่คือตอนแรกเขาแจ้งมายังไม่มีทะเบียนหลังจากนั้นเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาก็เลยโทรกลับมาเพิ่มเติมทะเบียนให้เราได้พอทีมงานเรามีทะเบียนเราก็เลยตามเจอคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับปรากฏว่าเจอไหมเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะว่าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเจอไม่เจอเอกสารของคุณสิทธิพงศ์ยังไงนะก็บอกว่าเป็นแท็กซี่ชมพูขาวททหารรอจุฬา8222กทม.ลืมเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลมีทะเบียนสมรสมีใบสุทธิบัตรนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสักสายๆ 11:30 นของวันนี้นะเห็นทางคุณชกาศใช่ไหมเป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวคุณชกาศสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
3: ครับพี่ชกาศขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอะครับ
7: ตำรวจรถจุฬา822ครับผม
3: แล้วเจอเอกสารไหมพี่
7: เจอครับผมมาดูให้เมื่อกี้เนี่ยพอดีผมไปจอดรถมาประมาณสักเกือบ11โมงเนี่ยพอส่งน้องเขาเสร็จก็ตีมาบ้านนายก็จอดแท็กซี่ไว
3: ้
7: รีบกลับงานดูให้นี่เห็นน้องก็โทรมาจากทางจสร้อยก็รีบกลับมา
3: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของงานคุณสิทธิพงศ์คุณสิทธิพงศ์ครับ
8: ครับผม
3: คุณสิริพงษ์เจอแล้วนะตอนนี้อยู่กับคุณชกาดคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวพี่เขาเก็บไว้ให้อยู่นะมีอะไรอยากจะขอบคุณเขาหน่อยไหมครับ
8: อ๋อขอบคุณมากครับพี่ถ้าพี่มาผมก็จะมีน้ำอกน้ำใจมีค่าน้ำมันให้พี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมตอนนี้ผมก็
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมถึงที่ว่าจะเจอนักของให้ยังไงให้ผมไปฝากไว้ที่ไหนจอทอร้อยไหม
8: ตอนนี้ผมอยู่ศูนย์บัญชาการประชาชนที่พี่มารับผมนะครับ
7: อ๋อ
3: ไกลไหมพี่จะกดมิเตอร์ไปไหมหรือยังไงดี
7: ก
8: ็พี่กดมิเตอร์มาหาผมเลยก็ได้ครับผม
7: ขอเวลาสัก30นาทีนะผมเอาเอกสารให้เคลียร์ให้ทางเจ้านายเขาเสร็จแป๊บนึงเดี๋ยวผมบินรีบไปให้เลยที่เดิมใช่ไหม
8: ครับผมที่เดิมผมอยู่ที่เดิมครับ
7: ได้ครับได้
3: เดี๋ยวเราขออนุญาตแลกเบอร์กันหลังไมค์เดี๋ยวเราเอาเบอร์สลับกันให้หลังไมค์ดีไหมจะได้โทรสอบถามคุยกันเน
8: าะได้ครับผม
7: ได้ครับ
3: นี่เอกสารสำคัญด้วยนะพี่สิริพงษ์
8: ครับผมตอนนี้ผมไปไหนไม่ได้เพราะว่าลูกสาวผมอ่ะเขาต้องเอาไปเกิดเขาไปขึ้นเครื่องบินเอาไปต่างประเทศด้วยไงครับแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสข้างในครับผมลืมพี่เขาก็เตือนผมแล้วผมผิดเองบางทีแกก็บอกว่าลืมของเอกสารมีกระเป๋าไหมผมบอกไม่มีกระเป๋าผมบอกผมลืม
7: ผมก็
8: ไม่มีกระเป๋า
7: น้อง
8: เอาไปมาลืมเอกสารเอง
3: น้องอายุเท่าไหร่
7: อย่าลืมของนะมีอะไรเก็บไปเรียบร้อยก็บอกน้องว่าไม่มีอะไรครับผมก็ออกมาเลย
8: นั่นแหละครับผมขอโทษพี่ผม
7: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปส่งคืนให้ไม่เกินไปไหน
8: โอเคครับ
7: เต็มที่ชั่วโมงกับ25นาทีพี่น่าจะไปถึงนะ
8: ผมกำลังคิดว่าผมจะไปขอนแก่นไงว่าผมจะไปท่าไหนว่าขอนแก่นไปกลับเนี่ยตอนแรกผมจะไปขอนแก่นไงผมก็เลย
3: ดีใจด้วยดีใจด้วยน่ารักมากขอบคุณมากพี่สิทธิพงษ์แล้วก็
8: ค
3: ุณชกาด
8: ขอบคุณครับผมพี
7: ่ครับไม่เกินชั่วโมงกับ25นาทีไปถึงครับผม
8: ครับผมขอบคุณมากครับพี
3: ่
8: ขอบค
3: ุ
8: ณมากครับผม
3: สวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับ
8: ครับผม
7: ขอเบอร์โทรน้องหน่อยดีเผื
3: ่อได้เดี๋ยวเราสลับกันหลังไมค์พี่เดี๋ยวเราสลับกันหลังไม
7: ค์
3: วางสายก่อนเดี๋ยวเราโทรไปใหม่ขอบคุณครับทั้งคู่สวัสดีครับนะฮะดีใจด้วยกับทางคุณสิทธิพงษ์นะครับก่อนหน้านี้บอกว่าลืมโอ้เอกสารสำคัญด้วยนะฮะมีใบสุทธิบัตรลูกสาวด้วยแล้วก็มีทะเบียนสมรสด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้ในการเดินทางด้วยนะฮะขอบคุณพี่ชกาดมากเลยอ่ะพี่ชกาดน่ารักมากพอทางทีมงานติดต่อไปเขาก็ดูให้เลยนะพอดูให้เสร็จเขาบอกเจอจริงๆด้วยเดี๋ยวรีบไปส่งคืนให้เลยจะให้ไปคืนที่ไหนยังไงบอกมาได้เลยนี่พลเมืองดีนะพี่ชกาดนะขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวททหารลอจุฬา8222กทมก็บอกว่าขอเวลาทำธุระอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวรีบไปส่งให้เลยนะฮะกดมิเตอร์ไปทางคุณสิทธิพงศ์ก็บอกมาเลยนะครับเดี๋ยวมีสีน้ำใจให้ด้วยอ่ะขอบคุณมากน่ารักมากทั้งสองท่านดีใจด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นแฟนสาวของคุณสิทธิพงศ์ที่เป็นชาวแคนาดาเนี่ยเขาส่งข้อความมาด้วยนะโอ้เขาก็พยายามที่จะติดตามแล้วก็แจ้งมากับทางจสร้อยนะฮะเขาส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีค่ะพวกเราโทรมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อแจ้งว่าลืมเอกสารสำคัญมากไว้ในรถแท็กซี่สีชมพูค่ะขับรถคนขับรถแท็กซี่กำลังไปส่งผู้โดยสารคนอื่นที่ศูนย์นะแล้วก็หลังจากนั้นพวกเราก็ขึ้นรถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าคนขับน่าจะจำพวกเราได้เพราะว่าเรามากันเป็นครอบครัวมีผู้ชายไทยผู้หญิงต่างชาติแล้วก็ลูกน้อยค่ะพวกเรามีกำหนดเดินทางกลับประเทศแคนาดาในวันจันทร์โอ้โหและเอกสารทั้งหมดของลูกอยู่ในเอกสารอยู่ในซองที่ลืมไว้ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้เอกสารเหล่านั้นเพื่อเดินทางออกนอกประเทศโอ้นะฮะแล้วก็บอกว่าคนขับก็เป็นโลเคชันนะที่เขาส่งมาแล้วสุดท้ายเขาก็ลงว่าขอบคุณมากน่าจะใช้แปลภาษามาอีกทีนึงนะฮะโอ้นี่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเขาต้องเดินทางวันจันทร์อะไม่งั้นก็ไปไหนกันไม่ได้เลยแล้วลูกน้อยนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะพี่ชากาดนะพี่ชากาดนี่ขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวททหารลอจุฬา8222กทมนะฮะพอทางทีมงานติดต่อไปเขาเจอปุ๊บเขารีบกระตือรือร้นที่จะไปส่งคืนให้เลยขอบคุณมากนะครับเมื่อสักครู่นะกรณีรถโม่ปูนฟ้าขาวที่ไปจอดเสียของพี่ติ๊กชมาพรเชิงทางขึ้นข้ามแยกนราธิวาสนะครับถนนพระราม3ขาออกเราประสานงานไปพื้นที่สน.บางโพงพางรับทราบแล้วนะครับ การจราจรเริ่มชะลอตัวแล้วนะประชาธิปกพิพันธ์บ้านแขกวงเวียนใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเอกรังสิตนครนายกคลอง3คลอง4รถมากแล้วนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยู่คุณแก๊ปมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกครับคุณแก๊ปบอกว่าหลักกิโลเมตรที่103มีอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน2คันตอนนี้หลบเข้าซ้ายแล้วแต่2ช่องทางกลางมีลักษณะเหมือนเป็นเศษหลังคาแคลลี่บอยมันหล่นกระจายเต็มเลยเขาบอกว่าฝากระวังด้วยนะฮะการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลมาเป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดนะมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกกม103กระบะ2คันหลบเข้าข้างทางซ้ายแล้วก็จริงแต่ว่าเลนกลางเนี่ยจะมีเศษหลังคาแคลลี่บอยที่มันเกลื่อนถนนอยู่ฝากระวังด้วยนะครับมีคุณไก่โต้งบอกว่าฝากชื่นชมแอป JS 100ใหม่สวยมากดูทันสมัยเขาบอกว่าฝากชมทีมพัฒนาและผู้ดูแลด้วยนะครับยินดีครับคุณไก่โต้งขอบคุณมากนะครับสำหรับฟีดแบคกลับมานะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็รบกวนช่วยบอกต่อคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยนะครับให้ดาวน์โหลดตัว New Version ของเราได้เลยนะไม่เสียค่าใช้จ่ายรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรีนะครับมีฟังก์ชัน SOS สามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกเหนือจาก SOS เรายังมีฟีเจอร์อื่นๆฟังก์ชันอื่นๆอยู่ครบนะฮะลองดาวน์โหลดมาศึกษาเล่นดูเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้มันใช้งานง่ายแล้วก็เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนแยกเป็นหมวดหมู่นะครับชัดเจนเลยอ่ะนะฮะคนที่ต้องต่อสู้เทคโนโลยีอย่างผมยังใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นหลายๆท่านไม่น่าจะมีปัญหานะฮะกับแอปตัวนี้นะครับคุณไก่ต้งก็บอกว่าเออมันดูทันสมัยดีนะหลายท่านก็บอกว่ามันใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่าปุ่มฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันแยกไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนแล้วปุ่มขอความช่วยเหลือ SOS คือมันใหญ่มันเด่นมันเห็นได้ชัดเพราะหลักๆก็จะใช้ SOS กันนี่แหละเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีฟังเรดิโอออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะบนโลกใบนี้เลยนะอยู่ต่างประเทศก็ฟังได้นะครับแต่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะก็สามารถเปิดรับฟังจะสร้อยผ่านมือถือได้เลยนะครับแล้วเราก็มีโซเชียลมีเดียมี Facebook มี Instagram มี X มีเว็บไซต์มี YouTube มี TikTok นะฮะแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารฟีเจอร์เยอะครับลองดาวน์โหลดมาศึกษาเล่นดูแล้วกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะดาวน์โหลดฟรีนะทั้ง iOS นะฮะแล้วก็ Android นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณต้นรักบอกว่าราชสีมาติดแล้วนะฮะถนนราชสีมาติดแล้วนะครับรถเยอะนะแถวราชสีมาแถวสังฮีราชวิถีนะครับพระราม5ใกล้เคียงศรีอยุธยาราชดำเนินเนี่ยก็ชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นสุโขทัยยังพอได้นะถนนขาวไม่ค่อยติด3เสนใช้ได้นะช่วงเวลานี้สะพานสังฮีขาเข้าชะลอตัวถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าก็จะหนาแน่นก่อนถึงแยกสังฮีครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นพี่พัคเคอินบอกว่าเรดาร์ยังไร้กลุ่มฝนนะคะช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำในเว็บไซต์แจ้งว่าไม่พบกลุ่มฝนนะในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำต้องมาตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนอยู่ที่ไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนสภาพการจราจรอุบัติเหตุรถจอดเสียของหายแจ้งได้หมดเลยนะคุณละพีบอกว่าแอปใหม่จอสร้อยใช้งานง่ายมากๆนะฮะอยากให้เพิ่มโหมดฟังเพลงพี่จะเอาเพลงอะไรล่ะเดี๋ยวผมร้องให้ฟังร้องได้พี่บอกมาเลยผมร้องให้ฟังไม่ต้องหยอดตู้ด้วยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยร้องให้ฟังฟรีเลยแต่ถ้าโดนลิขสิทธิ์นี่หารกันนะโอเคป่ะช่วงนี้พักกันก่อนครับ
9: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
10: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาร
11: วย
12: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: รวย
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: รับแจ้ง2เหตุในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะครับทางศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้านะครับหน้าโรงเรียนหอวังนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารเนี่ยไปที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานงานกลับมาว่าเพลิงได้สงบแล้วนะครับก็มีการประสานงานทางส่วนการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไปครับอีกจุดหนึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านแลนซิโอคลิป2รัตนาธิเบศท่าอิฐซอย6นะครับมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพร้อมรถน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐเข้าเร่งระงับเหตุล่าสุดเห็นบอกว่าควบคุมเพลิงได้แล้วเพลิงสงบแล้วนะครับสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดก็ขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณเอกสวัสดีครับพี่เอกครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี
1: ่รายงานสภาพการจราจรเส้นรังสิตนครนายกนะครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ย้อนหลังนิดนึงนะตอนนี้ผมมาของ7แล้ว
0: ครับ
1: ย้อนหลังนิดนึงตั้งแต่ตลาด200ปีนะครับรถโล่งนะไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีพอข้ามมาคลอง1ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีจนถึงคลอง2นะครับพอคลอง2ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวนะครับบริเวณแยกคลอง3กับคลอง4
0: ครับ
1: นะครับทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็จะมาติดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถึงกาญจนา
0: ครับ
1: ก่อนถึงกันก็คือแยกคลอง5ใช่ไหมคลอง5พอเลยมาปุ๊บจะเป็นสน.เป็นสน.ตรงนั้นจะมีโรงเรียนอะไรนะมีโรงเรียนอยู่หน้าสน.ตรงนั้นก็จะเป็น3แยกไฟแดงตรงนั้นนะครับรถก็จะติดทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วตอนนี้โรงเรียนกำลังจะเลิกนะครับฉะนั้นจะเสียช่องการจราจรไปหนึ่งช่องทางพอเลยจากจุดนั้นมาก็คือเคลื่อนตัวได้ดี
0: ครับ
1: วันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนไม่ตกไม่ตก
0: ชัวร์นะพี่ชัวร
1: ์ชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวร์วันนี้ชัวร์ไม่ตกแน่นอน
0: แดดแรงไหมฟ้าใสเลยเหรอแถวนั้น
1: แดดแรงแดดแรงแต่ว่าถ้ามองไปทางด้านมินบุรีนะเริ่มมีเมฆเมฆดำแต่ข้างหลังนี่ยังไม่เท่าไหร
0: ่มีลมไหมแถวนั้นลมแรงมีไหม
1: ลมไม่แรงนิ่ง
0: ๆ
1: ทางนี้นิ่ง
0: ๆน่าจะไม่พัดเข้ามานะช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ย
1: ช่วยแค่2ชั่วโมงเองลุ้นเอา
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยพี่เอกขอบคุณมากครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเอกนะครับรังสิตนครนายกเรียบคลอง7นะก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะฮะรับแจ้งจากคุณชัชวาลบอกว่าแจ้งคนหายนะเห็นบอกมีอาการหลงลืมด้วยนะคุณชัชวาลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับคุณชัชวาลคนหายเป็นใครยังไงอะครับ
2: เป็นอาครับ
0: เป็นคุณอาของคุณชัชวาลใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผู้หายก็ชื่อชอบเสือแย้มครับ
0: ชื่อคุณชอบ
2: นายชอบเสือแย้มครับ
0: นามสกุลเสือแย้มใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
0: หายได้ยังไงครับเมื่อไหร่วันไหนครับ
2: หายเมื่อวานตอนเช้า9โมงครับ
0: เมื่อวาน9โมงหายได้ยังไงครับตอนที่เกิดเหตุลักษณะเป็นยังไง
2: จะเดินไปซื้อบุหรี่นะครับก็ปกติก็จะกลับมา
0: คือเดินไปร้านค้า
2: แต่คราวนี้เดินแล้วหายไปเลยครับ
0: ร้านค้าอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนกันครับ
2: บ้านอยู่ซอย14ครับอยู่ในสวนนะแล้วแกจะเดินออกมาซื้อบุหรี่แถวซอยคอกม้านะครับเซเว่น
0: เอกชัยบางบอน14ใช่ไหม
2: ไม่ใช่เอกชัย14ไม่ใช่บางบอนครับ
0: เอกชัย14อ๋อแล้วเขามีเรื่องของความจำเห็นบอกมีหลงลืมมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอฮะ
2: มีครับเป็นรักษาตัวเกี่ยวกับเลือดในสมองครับ
0: โอ้แล้วมียาอะไรต้องทานอะไรต่อเนื่องไหมฮะเนี่ยคนหายเนี่ย
2: นะฮะมีครับ
0: โอ้แล้วเขาได้พกยาไปไหม
2: ไม่แน่ใจนะฮะ
0: หรอมีโทรศัพท์มีเอกสาร
2: ปกติจะกลับมาที่บ้านกลับมาทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กลับครับ
0: มีเอกสารมีบัตรประชาชนอะไรติดตัวไหมฮะ
2: ไม่ได้พกไปเลยครับ
0: โทรศัพท์ก็ไม่ได้พกไป
2: ฮะไม่มีครับ
0: ไม่มีโทรศัพท์
2: แกไม่ใช้โทรศัพท์ครับ
0: สูงประมาณเท่าไหร่ครับรูปประพันธ์สันฐานยังไง
2: สูง170ครับ
0: ผิว
2: ดำแดงครับ
0: ผมนะฮะ
2: ผมออกขาวๆนิดๆครับ
0: เหมือนดอกเหลาอย่างเงี้ยเนาะ
2: ครับจะไม่ขาวมากครับ
0: ผมเป็นยังไงผมลองทรงอย่างเงี้ยเหรอครับปกติเนี่ยเหรอ
2: ลองทรงครับ
0: อ๋อแต่งกายยังไงฮะเนี่ยเมื่อวาน
2: แต่งกายน่าจะเป็นเสื้อยืดส่วนแกจะใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นครับ
0: เสื้อยืดสีอะไรทราบไหม
2: ไม่ทราบครับ
0: แล้วถ้าไม่ได้ทานยาต่อเนื่องแล้วอาการของโรคเส้นเลือดในสมองนี่มันจะ แสดงอาการยังไงบ้างอะฮะ
2: อ๋อแกก็จะหลงๆลืมๆนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสอบถามว่าใช่คุณชอบไหมนี่เขาตอบได้ไหมฮะเนี่ย
2: ได้ครับได้ครับจำได
0: ้ถ้าถามว่าบ้านอยู่ไหนนี่เขาบอกได้ไหม
2: ก็ถ้าเจอแล้วก็โทรมาหาผมเลยครับ
0: เสื้อยืดสีอะไรนี่ทราบไหมฮะเนี่ยไม่ทราบหรอ
2: ไม่ทราบครับไม่ทราบครับเพราะว่าแกจะออกไปเรื่อยครับ
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ้าวเดี๋ยวยังไงประชาสัมพันธ์ให้นะครับตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อใครพบเห็นเนาะมีอย่างอื่นอยากจะเพิ่มเติมไหมฮะนอกเหนือจากนี
2: ้ไม่มีครับ
0: จุดสังเกต
2: ผมไปแจ้งความมาแล้วครับ
0: ที่ไหนแจ้งความที่ไหน
2: ที่สน.บางขุนเทียนครับ
0: สน.บางขุนเทียนเนาะ
2: ครับ
0: มีจุดสังเกตอื่นๆไหมที่แบบใครเห็นต้องทราบเลยว่าเนี่ยคือคุณชอบ
2: ยากอยู่นะครับ
0: ไม่มีใช่ไหม
2: แล้วแต่ส่งรูปไปให้แล้วครับ
0: ได้นะก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตเรื่องรูปด้วยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้นะเผื่อว่าใครเจอนะจะได้ติดต่อมา
2: ส่งไปในไลน์แล้วคร
0: ับ ขอบคุณมากคุณชัชวาลเอาใจช่วยนะ
2: ครับขอบขอบคุณมากครับ
0: ครับครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับคือคุณชัชวาลเนี่ยเป็นหลานพอดีไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะฮะคุณช่อคุณอาเนี่ยเขาอยู่อีกหลังหนึ่งแต่ว่าขอความช่วยเหลือจากคุณชัชวาลนะฮะว่าให้ช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาหน่อยนะเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็เลยไม่ทราบเรื่องของเครื่องแต่งกายว่าเมื่อวานตอน9โมงเนี่ยคุณอาเขาแต่งตัวยังไงชื่อชอบเสือแย้มอายุ70ปีนะฮะเดินออกไปจากบ้านที่เอกชัย14เมื่อวานตอน9โมงผิวดำแดงสูงประมาณ170เซนติเมตรผมลองทรงสีออกเป็นดอกเหลามีอาการหลงลืมแล้วก็ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะต้องทานยาต่อเนื่องด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามียาติดตัวไปไหมด้วยนะครับใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นไม่ทราบรายละเอียดนะฮะไม่มีเอกสารอะไรติดตัวไปเลยนะฮะใครพบเห็นอยู่ที่ไหนก็แจ้งกลับเจ้าสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดท้ายช่วงนี้กันนะฮะกับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเสียแม่
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับ
0: ครับผมเชิญเลยพี่ต้อม
3: ก็ขอให้เจอคนชอบเร็วๆนะฮะ
0: ครับผม
3: ใช้ทางด่วนนะครับเสียแม
0: ่ครับเป็นไงบ้าง
3: ตาดองนะฮะวันนี้มุ่งหน้ามาตากระดับตรงท่าเรือเนี่ย
0: ครับ
3: ณเวลานี้ถือว่ายังดีอยู่นะครับ
0: ครับ
3: มีชะลอตัวก็ตรงต่างระดับเลยนะฮะแต่ว่าค่อนแค่นที่จะหนาแน่นเหมือนเป็นปกติธุระทุกวันนะครับในตรงนี้นะฮะ
0: ครับ
3: เพราะว่าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยเลยทางลงท่าเรือเลยทางลงอ่าวนะลงไปแล้วนะครับมุ่งหน้าออกบางนานะครับ
0: ครับ
3: ต่อฉลองรัฐถึงจะดีขึ้นนะครับ
0: ครับ
3: รอแต่ฟังกลับกันนี่ฮะคุณเสมาฮะ
0: ครับ
3: ทำไมวันนี้มันแปลกๆฮะ
0: ทำไมหรอ
3: เพิ่งจะสี่โมงมันจะชะลอตัวช่วงแถวๆก่อนลงท่าเรือคุณเสมาช่วงประมาณสอนอท่าเรือประมาณนั้นขึ้นเลยขึ้นเดิน62มา
0: ครับ
3: มีช้ามีนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะ
0: มีนิ่งด้วยหรอ
3: ไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพราะแต่พอดูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
3: ใช่ฮะพอเลยตรงช่วงท่าเรือไปที่มุ่งหน้าดินแดงก็พอไปได้นะ
0: ครับผม
3: ครับผมน่าจะปริมาณรถมากอย่างเดียวนะครับเสมาร
0: ถเยอะอย่างเดียวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ใช่ขณะที่ก็ผมก็กำลังเข้าทางด่วนฉลองรัฐแล้วนะครับก็จะรีบกลับเข้าออฟฟิศนะฮะคุณเสมาครับใช่เพราะว่ากะว่าเดี๋ยวจะรีบไปหาซื้อหมอนรองโดราเอมอนหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะขาดตลาดนะครับ
0: ที่นอนที่บ้านสีอะไร
3: ฮะสีชมพูฮะคุณเสมาฮะ
0: สีเดียวกับเสื้อวันนั้นที่ส่งรูปมาแล้วเห็น
3: กระติกน้ำผมเนี่ยสีฟ้านะฮะไม่ใช่สีเขียวนะฮะอ๋อ
0: เหรอมีแต่ฝาใช่ไหม
3: ครับผมครับผมส่วนตัวกระติกเนี่ยพังไปแล้วนะฮะ
0: นี่พี่อยู่ในห้องกับเขาด้วยป่ะเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยพี่อยู่ในห้อง
3: ไม่สิครับ
0: ไม่อยู่ใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าถ้าผมเจอเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมคงจะต้องร้องว่าอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วจ้าอยู่ไม่ไหวแล้วนะท่านนี้จะต้องหนีพี่ก่อนแล้วจ้านะครับผม
0: พี่อยู่กับผมนานๆนะอย่าเพิ่งตามพี่วาวเขาไปนะ
3: อุ้ยพี่วาวเขาทีเด็ด77ดาวเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนผมเนี่ยทีเด็ด76ดาวเนี่ยยังอยู่นะครับผม
0: ฮะครับผม
3: แต่ผมยังไงก็คุณเสมาก็ยังอยากจะอยู่ไหวที่จอสร้อยอีกนานนะครับผมนะฮะ
0: ครับ
3: ถ้าบอกว่าอยู่ไม่ไหวในจอสร้อยนะคุณเสมานะครับบอสเนี่ยฟังอยู่นะครับผม
0: ครับผม
3: ขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะครับใช้ทางพิเศษมาก็บอกวันนี้ดูแปลกใจนิดหน่อยเนื่องจากว่ารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะวันนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1นะครับก็แถวดาวคะนองพระราม2ท่าเรือนะโดยรวมก็ถือว่าใช้กันได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรไปกลับเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหลัง 16:00 นเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะก็จะมาเน้นนะเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรัตรีประภาค่ะปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เป็นคดีพิเศษและสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งในอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีเร่งอพยพคนพื้นที่ล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: คณะกรรมการปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษหลังพบหลักฐานเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินโครงการจัดสอบดังกล่าวโดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านซึ่งจากพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับประเทศอยู่ในความสนใจของประชาชนส่งผลอย่างกว้างขวางเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษจึงเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณาและคณะกรรมการปปช.มีมติให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยจะมีการประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและล่าสุดที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยแล้วตำรวจทางหลวงอยุธยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและกองปราบปรามจับกลุ่มคนขับแท็กซี่ไทยพร้อมชาวจีน3รายบนถนนสายเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง3รายไม่มีหนังสือเดินทาง คนขับแท็กซี่รับสารภาพว่ารับจ้างพาชาวจีนจากที่พักในกรุงเทพมหานครมาส่งที่พระนครศรีอยุธยาได้ค่าจ้างคนละ 1,000 บาททั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคยรับงานลักษณะนี้มาแล้วกว่า10ครั้งรวมถึงเป็นผู้จัดหาที่พักและอาหารให้ด้วยด้านชาวจีนทั้ง3รายให้การว่าลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาอาจทั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคยรับงานลักษณะนี้มาแล้วกว่า10ครั้งรวมถึงเป็นผู้จัดหาที่พักและอาหารให้ด้วยด้านชาวจีนทั้ง3รายให้การว่า

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วย

ลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาครับแจ้งจากคุณพ่อน้องจ่อยนะครับถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงตัดระดับฉิมพลีนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปกาญจนาต่อเนื่องไปทางด้านของเพชรเกษมมีรถเทรลเลอร์เกิดไฟไหม้นะครับกีดขวางทุกช่องทางนะครับตอนนี้น่าจะมีการปิดการจราจรจากบรมขาเข้าที่จะวนขึ้นต่างระดับฉิมพลีเนี่ยน่าจะต้องปิดเป็นการชั่วคราวนะฮะรถดับเพลิงมาแล้วนะครับในที่เกิดเหตุกีดขวางทุกช่องทางนะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ที่เกิดเหตุแล้วเช่นเดียวกันเป็นบริเวณทางโค้งเดิมเลยที่เกิดเหตุบ่อยมากนะโค้งเนี้ยนะครับทั้งรถพลิกตะแคงทั้งอุบัติเหตุแล้วก็วันนี้เป็นรับแจ้งเรื่องของรถนะเทรลเลอร์ที่เกิดเพลิงลุกไหม้เชิงทางขึ้นต่างระดับฉิมพลีทางโค้งพอดีเลยนะครับจุดที่มาจากบรมขาเข้าแล้วโค้งซ้ายที่จะไปกาญจนาถ้าดูตามภาพนี่น่าจะอ๋อเลยนะฮะโค้งเนี้ยแหละครับที่เกิดเหตุกันบ่อยๆเนี่ยตอนนี้ปิดการจราจรชั่วคราวนะครับรถติดนะฮะท้ายแถวสะสมแล้วนะครับใครที่จะวนขึ้นต่างระดับฉิมพลีแต่ว่าดูแล้วท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับเพราะว่าเขาก็เลี่ยงได้หลายทางนะฮะเลี่ยงได้หลายทางตรงไปก่อนก็ได้ก็ไม่ต้องวนซ้ายขึ้นต่างระดับฉิมพลีถ้าจะไปกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกขาเข้าด้านที่จะมุ่งหน้าพระราม2ก็ไปกับรถมาก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สาย1สาย2ราชพฤกษ์ทดแทนก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเห็นบอกว่ามีรับแจ้งไฟไหม้ย่านท่าอิฐอีกเหตุหนึ่งด้วยนะฮะคุณเชนผู้ช่วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าอิฐสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผู้ช่วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้รถยนต์เหรอฮะ
1: รถยนต์ครับรถยนต์ครับ
0: แล้วมันลามไปติดบ้านเหรอฮะ
1: ใช่ครับอยู่ในบ้านเลยครับก็ที่บ้านมันจะมีพวกกล่องกระดาษอะไรเต็มไปหมดเลยครับ
0: อยู่
1: ง่ายขึ้นแบบ
0: อยู่ที่ไหนฮะท่านผู้ช่วยครับ
1: ในหมู่บ้านแลนซิโอครับ
0: ซอยรัตนาธิเบศรท่าอิฐซอย6ใช่ไหมใช่จุดนี้ไหมฮะ
1: ซอยร่วมพัฒนา
0: อันนี้เป็นรถอะไรอ่ะรถแบบ EV รถอะไรฮะเนี่ย
1: เป็นรถ BM ครับ BM
0: ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันนะครับพอทราบไหมท่านผู้ช่วยครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอันนี้เป็นระบบไหนครับเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นไฟฟ้าครับ
1: น่าจะเป็นสองระบบพี
0: ่หรอแล้วเจอเจ้าของบ้าน
1: นานแล้วมันไม่ดับ
0: เจอเจ้าของบ้านไหมครับ
1: เจอครับเจ้าของบ้านจับมาตอนพวกผมฉีดดับกันพอดี
0: หรอเขาชาร์จไฟทิ้งไว้หรอหรือยังไงฮะเขาให้การยังไงบ้าง
1: เบื้องต้นอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
0: อ๋อเหรอมีใครบาดเจ็บเป็นไรไหมฮะเนี่ย
1: ผู้บาดเจ็บไม่มีครับ
0: อ๋อแล้วตอนนี้ควบคุมได้หรือยังครับ
1: ควบคุมได้แล้วครับเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อบ้านเสียหายเยอะไหมฮะเนี่ย
1: ใช้ได้ครับ
0: หรอแล้วตัวรถล่ะฮะ
1: ชั้นหนึ่งโดนไปเยอะ
0: หรอแล้วตัวรถเป็นยังไงบ้างฮะเสียหายหนักเลยไหมทั้งคันเลยไหม
1: ตัวรถทั้งคันเลยครับ
0: โอ้โหโอ้แล้วตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่ครับเขาบอกไหมทำไมมันถึงเกิดเหตุ
1: ไม่มีคนอยู่บ้านนะครับ
0: อ้าวไม่มีคนอยู่บ้าน
1: ใช่ครับมีแค่ผู้สูงอายุ
0: อ๋อแล้วผู้สูงอายุกับเด็กเป็นไรไหมฮะเนี่ย
1: ไม่มีคนบาดเจ็บครับผม
0: หรอบ้านกี่ชั้นอันนี้บ้านกี่ชั้นนะฮะท่านผู้ช่วย
1: เป็นบ้าน2ชั้นครับ
0: บ้าน2ชั้นเป็นแบบเป็นบ้านปูนไหมใช่ไหม
1: บ้านปูนครับ
0: แล้วมันลามไปข้างๆด้วยไหมฮะเนี่ย
1: ไม่ครับไม่ได้ลามไปข้างๆครับควบคุมไว้ได
0: ้ไม่กระทบต่อตัวโครงสร้างตัวภายในบ้านใช่ไหมฮะกระทบไหม
1: ใช่ครับ
0: มันไม่แต่ด้านนอก
1: ไม่กระทบครับ
0: ตรงลานจอดรถอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ลานจอดรถครับผม
0: อ๋อไม่ได้ติดขึ้นไปชั้น2อะไรอย่างงี้ไม่ได้ลามขึ้นไปใช่ไหมฮะ
1: ไม่ขึ้นครับ
0: หรอแค่เฉพาะด้านหน้าเหรอครับ
1: ด้านหน้าแล้วก็บนฝ้าเพดานครับ
0: แล้วก็รถใช่ไหม
1: รถแล้วก็มีมอไซค์อีกนี่2คัน
0: มอไซค์นี่คือมอไซค์แบบบ้านๆอย่างเงี้ยเหรอฮะทั่วไปอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวแต่โคมมอไซค์2คัน
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้ก็สงบเรียบร้อยถอนกำลังหรือยังฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่
1: เจ้าที่เดินทางกลับกันแล้วครับผม
3: หรอรับแจ้งตั้งแต่กี่โมงอ่ะท่านผู้ช่วยครับเหตุเนี้ย
1: ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงกว่า
3: อืมฮะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผม
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ช่วยนะฮะหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เทศบาลเมืองท่าอิฐนะฮะท่านผู้ช่วยเชนนะที่เพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่ก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะก็บอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ไม่แน่ใจว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยจากรถแล้วลามไปบ้านหรือว่าจากบ้านแล้วลามมารถเดี๋ยวตรวจสอบในที่เกิดเหตุหาสาเหตุกันนะฮะสำหรับบริเวณรัตนาธิเบศท่าอิฐซอย6ปากเกร็ดนนทบุรีตอนนี้เพลิงสงบแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวต้องตรวจสอบในที่เกิดเหตุกันต่อตอนที่เกิดเหตุนี่มีผู้สูงอายุกับเด็กแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรไม่ได้กระทบต่อตัวบ้านนะเป็นลักษณะเหมือนเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นไม่ได้ลุกลามอะไรนะครับก็บริเวณช่วงจุดจอดรถแล้วก็นอกจากรถ BMW ที่เสียหายแล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์อีก2คันก็คือเสียหายทั้งหมดเลยนะครับเหลือแต่ตัวโครงรถนะฮะแล้วก็สำหรับเรื่องของปิดการจราจรชั่วคราวที่ต่างระดับฉิมพลีอันนี้เนี่ยท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครที่จะขึ้นต่างระดับฉิมพลีบนซ้ายเนี่ยจะไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีรถเทลเลอร์ไฟไหม้อยู่บริเวณช่วงทางโค้งต่างระดับฉิมพลีนะครับปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าระงับเหตุนะฮะส่วนบรมเนี่ยยังใช้ได้นะครับไปกลับเพียงแต่ว่าจะขึ้นต่างระดับฉิมพลีเนี่ยไม่ได้นะฝั่งที่จะวนไปการจราพิเศษมุ่งหน้าไปเพชรเกษมฝั่งเนี้ยจะวนขึ้นต่างระดับไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงใช้สาย2ใช้สาย1ใช้ราชพฤกษ์หรือว่าไปกลับรถเอานะครับจะสะดวกกว่านะแล้วก็ด้านของราชพฤกษ์ตอนนี้โดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้พุทธมณฑลสาย1ยังไม่มีปัญหาทั้งไปกลับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีสายจากท่านผู้ช่วยหมวดทางหลวงบางพลีแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับท่านผู้ช่วยโชคชัยชัยสรรสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับเห็นบอกว่ามีการเข้าตรวจสอบเกี่ยวกับตัวโครงสร้างสะพานกับรถหลักกิโลเมตรที่17ถนนเทพรัตน์ที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถดำที่ไปชนใช่ไหมฮะหลังจากที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ช่วยเชิญเลยครับ
3: ครับก็คือตอนนี้ก็รอทางผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์และประเมินความแข็งแรงเบื้องต้นก่อนครับพี่แล้วก็จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องวิธีการซ่อมบำรุงต่อไปครับ
1: อันนี้ก็คือรอการประเมินอยู่รอผลจากการประเมินอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: แล้วเบื้องต้นนี่หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปเอาเฉพาะที่เห็นทางสายตานี่มีอะไรเสียหายชำรุดอะไรตรงไหนยังไงบ้างครับ
3: ก็เบื้องต้นก็มีคอนกรีตโครงสร้างกระเทาะนิดนึงครับแต่ยังไม่ถึงชั้นโฟกเหล็กเสริมอะไรแค่ผิวคอนกรีตกระเทาะ
1: อย่างนี้ความอันตรายมันมากน้อยแค่ไหนฮะต้องปิดไหมชั่วคราวไหมหรือยังไงฮะ
3: เดี๋ยวต้องรอผู้เชี่ยวชาญยืนยันมาอีกทีหนึ่งครับพี
1: ่อ๋อแต่ตอนนี้ก็คือยังเปิดให้รถวิ่งอยู่ใช่ไหมยังเปิดเป็นปกติ
3: ยังเปิดเป็นปกติอยู่ครับ
1: อ๋อไม่ได้กระทบต่อตัวโครงสร้างเหล็กภายในมากขนาดนั้นใช่ไหมฮะถ้าดูจากสายตาคร่าวๆแล้ว
3: ใช่ครับถ้าประเมินจากสายตาคร่าวๆแล้ว
1: แล้วด้านบนรถก็ยังขึ้นไปกลับรถได้เป็นปกติเหรอฮะ
3: ใช่ครับกับรถได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับ
1: เรื่องของความแข็งแรงอะไรก็ยังมั่นคงอยู
3: ่ครับยังมีความมั่นคงอยู่ครับ
1: อันนี้เราต้องรอผลนี่จากการเข้าตรวจสอบนี่ประมาณสักใช้เวลาประมาณสักแค่ไหนได้ฮะ
3: เดี๋ยวประสานกับทางสำนักสำรวจออกแบบนะจะเร่งให้เร็วที่สุดครับพี่
1: แ
3: ล้วเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้ทุกตลอด
1: ลักษณะดูแล้วความเสียหายนี่มันมากมันน้อยยังไงบ้างฮะท่านผู้ช่วยอย่างนี้ถือว่าเยอะไหมอย่างนี้ถือว่าเยอะไหม
3: อย่างนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับพี่
1: เหมือนมันเป็นแค่ภายนอกอย่างเงี้ยเหรอเหมือนแบบ
3: ใช่ครับใช่มันคอนกรีตกระเทาะน่าจะ
1: แต่มันจะไม่หล่นลงมาใช่ไหมครับไอ้พวกเศษเ
3: วลาไม่หล่นครับไม่หล่น
1: เวลารถวิ่งข้างบนเวลาไปกลับรถข้างบนมันจะสะเทือนไหมมันจะล่วงพวกเศษอะไรมันจะลงมาโดนรถข้างล่างไหมฮะ
3: ไม่ครับไม่โดนครับ
1: ก็เปิดการจราจรเป็นปกติไม่ได้มีการเบี่ยงไม่ได้มีการปิดตรงไหนใช่ไหม
3: ครับไม่มีครับผม
1: แล้วเดี๋ยวหลัง
3: การจราจรปกติ
1: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบอีกไหมฮะ
3: เดี๋ยวต้องรอประสานกับทางสำนักสำรวจออกแบบอีกทีหนึ่งครับ
1: วันนี้เรา
3: ทางหมวดก็ต้องดูแลดูประจำอยู่นะครับต้องเช็คสถานะการดูเป็นประจำอยู่แล้วครับทางหมวดทางหลวง
1: วันนี้เราใช้เวลาในจุดนี้นานมากน้อยแค่ไหนฮะท่านผู้ช่วยที่ลงไปตรวจสอบนี
3: ่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม
1: ฮะแล้วนอกจากตัวนี้แล้วมีตัวอื่นที่ต้องไปตรวจสอบไปดูแลเพิ่มเติมไหมฮะในพื้นที
3: ่ปกติหมวดทางหลวงก็ดูแลทุกตัวอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อคือเรามีรอบเมนเทนแนนซ์มีการตรวจสอบประจำปีมีรอบในการเข้าดูแลอย่างนี้อยู่แล้วเหรอฮะใช่ไหม
3: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมฮะ
3: ฝากรบกวนขับรถด้วยความระมัดระวังหน่อยละครับเดี๋ยวเกิดเป็นประเด็นเหมือนสะพานลอยข้าม
1: จริงๆแล้วมันต้องจำกัดความสูงประมาณสักเท่าไหร่ได้กี่เมตรฮะเนี่ยถ้าเป็นสะพานเกือกม้าอย่างเงี้ย
3: มันจะอยู่ความสูงที่ประมาณ5.50 เมตรอยู่แล้วครับเรากำหนดไปอยู่แล้ว
1: 5.50 เมตร
3: ครับ
1: แล้วถ้ากรณีแบบเทพื้นเอียงอะไรเงี้ยมันมีส่วนไหมมันเกี่ยวไหมฮะ
3: ไม่ครับไม่มีไม่เกี่ยวครับผมพอดีความสูงตรงนี้เขาจำกัดไว้อยู่แล้ว
1: เกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยไหมฮะเนี่ยในพื้นที
3: ่อาจจะเคสที่สองเคสแรกก็สะพานลอยคนหนึ่งข้าม
1: ครับทีนั้นชนล่วงเลยอ่ะ
3: ครับ
1: อ
3: ันนี้เคสที่สองครับ
1: ครับยังไงขอบคุณมากนะครับท่านผู้ช่วยที่เพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณโชคชัยชัยสรรนะฮะท่านผู้ช่วยหมวดทางหลวงบางพลีแขวงทางหลวงสมุทรปราการวันนี้เขามีการเข้าตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายนะตรวจสอบโครงสร้างสะพานกับรถที่ถนนเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราด ลักกิโลเมตรที่17ที่กรณีมีรถบรรทุกทรายที่ดำค้างอ่ะแล้วไปเฉี่ยวชนนะครับด้านบนจสร้อยเราก็ได้รับแจ้งเหมือนกันสำหรับเคสนี้นะฮะก็ยังเคราะห์ดีที่บาดเจ็บไม่เยอะนะฮะสำหรับคนบาดเจ็บหนึ่งในนั้นเป็นน้องผู้หญิงด้วยนะพอดีวันนั้นถ้าใครฟังอยู่นะฮะขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณก๊อฟเยาวราชสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับอยู่ไหนพี่ก๊อฟ
4: ตอนนี้อยู่ตรงกาญจนาครับ
1: ครับ
4: ช่วงกรุงเทพไปบางแค
1: อ่าฮะ
4: ก็คือตอนเนี้ยมีเหตุไฟไหม้รถบรรทุก
1: ใช่
4: ครับตอนเนี้ยก็คือมีเจ้าหน้าที่แล้วล่ะ
1: ครับ
4: เจ้าหน้าที่ใช้น้ำจำนวน4หัวฉีดนะครับใช้น้ำจำนวน4หัวฉีดก็คือแสงเพลิงหมดแล้วครับ
1: ครับ
4: แต่รถคันดังกล่าวเนี่ยเขาบรรทุกมีถัง NGV จำนวน8ถังอยู่ระหว่างระบายแก๊ส
1: ฮะมี NGV 8ถังเนี่ยนะ
4: ใช่เป็นรถพ่วงอ่ะ
1: โอ้โห
4: ใช่ครับ
1: แล้วเขาต้องมีการปิดจราจรยังไงบ้างครับเนี่ย
4: มีครับปิดตรงช่วงโค้งขึ้นสะพานครับ
1: ครับรถติดมากพอแค่ไหนฮะเนี่ยตอนเนี้ย
4: ตอนนี้เหรอครับตอนน
1: ี
4: ้ตรงมันขึ้นสะพานไม่ได้อะครับมันขึ้นสะพานตรงช่วงโค้งไม่ได้
1: แนะนำยังไงดีพี่ก๊อฟไปใช้เส้นไหนดี
4: ผมว่าแนะนำไม่ได้เพราะผมก็ผ่านมาแล้ว
1: ตรงไปกับรถมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเอาเนาะไม่ต้องขึ้นไป
4: ใช่ครับใช่คร
1: ับคร
4: ับ ก็คือรถกรณีอย่างเก่าถ้าขึ้นมาเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะท้ายเนี่ยมันขวางไว้เลนขวาเลนซ้ายเลยเนื่องจากรถคันดังกล่าวเนี่ยชนขอบทางด้านซ้ายเลยเกิดเพลิงลุกไหม
1: ้แต่มันไม่ได้มีอะไรตกหล่นใช่ไหม
4: ไม่มีครับไม่มี
1: เขาบรรทุกอะไรมาพี่กอบรู้ป่ะ
4: ไม่ทราบเลยครับ
1: เหรอเห็นปิดตู้มีชิดอยู่เนาะ
4: ใช
1: ่มีบาดเจ็บไหมเนี่ยมีคนเจ็บอ่ะ
4: น่าจะเป็นคนขับ
1: เหรอ
4: คนขับน่าจะเจ็บนะ
1: เหรออายุเยอะยังไม่รู้เนาะ
4: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
1: มาคนเดียวเหรอฮะคนขับ
4: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
1: ท้ายยาวไหม
4: ตอนนี้ผมผ่านมาเมื่อกี้ก็ยังไม่เห็นท้ายนะครับแต่อีกน่าจะเริ่มติดแล้วล่ะเพราะผมผ่านมาไงผ่านมาแล้ว
1: ยังเห็นควันอะไรอยู่ไหม
4: ตอน
1: นี้ผ่านไปแล้วยังมีควันมีอะไรอยู่ไหม
4: มี
1: ครับ
4: พอดีว่าผมจะไปรับภรรยาพอดีแถวบางแกงไงอ๋อก็เลยเห็นรถมันชนพอดีก็เลยจอดชิดซ้ายไว้ก่อน
1: แล้วไปทางไหนไปกลับรถมาเหรอหรือว่ายังไง
4: อะไรนะครับ
1: แล้วคุณก๊อฟบัดเลยไปทางบรมแล้วไปกลับรถมาหรือว่าเลี้ยวซ้ายไปกาญจนาแล้วไปกลับรถมา
4: เลี้ยวซ้ายไปกลับรถมาครับ
1: อ๋อไปใช้กาญจนาแล้วไปกลับรถมาใช่ไหม
4: ใช่
1: ดีกว่าใช่ไหมไม่ได้ติดใช่ไหมตรงทางกลับรถตรงใต้สะพานว่าตรงนั้นนะใช่ปะ
4: มันไม่ติด
1: ครับทั้งสองฝั่งวิ่งได้เนาะตอนนี
4: ้วิ่งได้ครับแต่มันจะติดช่วงอุบัติเหตุนี่แหละ
1: เพราะเขาต้องปิดไปอะเนาะอันตรายด้วย
4: ใช่คร
1: ับยังไงขอบคุณมากพี่ก๊อฟฝนหน้าฝนเป็นไง
4: โอ้โหแดดแรงมากเลย37
1: เนาะฝนไม่มีนะวันนี้นะ
4: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
4: แต่เรื่องที่มีข่าวออกดังอย่างนั้นผมไม่ทำอยู่แล้ว
1: อ๋อดีแล้วก๊อฟดีแล้ว
4: ทำถ้าผมทำมานี่คือเรียบร้อยภรรยาผมยิ่งโหดอยู
1: ่เนี่ยแล้วก็ป่านนี้ก็ฟังอยู่แหละเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยรายงานกับพี่เสมาอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะถึงสักที
4: ปล่อยเขาเถอะ
1: ขอบคุณนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอุทัยนะครับบอกว่าถนนศรีนครินทร์ขาออกตั้งแต่สีพัฒมาจนถึงสีเทพาใช้กันที่ดีนะครับผ่านมาเกือบ30นาทีแล้วอ๋อโรงเรียนปิดใช่ไหมก็เลยบอกว่าทำให้รถใช้กันได้ดีขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาให้พี่ต้นรักขอบคุณนะครับคุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการ35องศานะคุณแมงป่องพิษนะฮะบอกว่าติวานนท์ปักเกร็ดมุ่งหน้ากรมชลประทานปักเกร็ดมีรถชะลอตัวนะครับหน้าโรงเรียนชลประทานอากาศนี่ก็มีเมฆแดดร่มไม่มีฝนนะขอบคุณคุณแมงป่องด้วยนะเพิ่มเติมมาให้ทาง YouTube ของเรานะครับบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าชะลอตัวนะครับแล้วก็กรณีเมื่อสักครู่นะคุณพ่อน้องจ่อยแจ้งมาท่านแรกเลยหลังจากนั้นก็ตามมาหลายท่านเลยขอบคุณมากนะครับกรณีรถเทลเลอร์ที่ไปเกิดไฟไหม้ปิดการจราจรต่างระดับชิมพลีฝั่งที่มาจากบรมขาเข้าจะวนซ้ายขึ้นต่างระดับชิมพลีเพื่อไปการจราพิเศษมุ่งหน้าไปเพชรเกษมไม่ได้นะครับก็เลือกเอาว่าจะเลี้ยวซ้ายตรงฉิมพลีแล้วไปกลับรถกาญจนาเหมือนที่คุณก๊อฟเขาทำเมื่อสักครู่หรือว่าจะใช้บรมเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยไปกลับรถแล้วก็มาทางด้านของบรมออกแล้วค่อยมาเลี้ยวซ้ายตรงฉิมพลีอีกทีหนึ่งนะฮะก็เผื่อไว้เป็นทางเลือกนะครับก็คุณณต่อยก็แจ้งเข้ามาจุดเดียวกันคุณก๊อฟเยาวราชเมื่อสักครู่ก็แจ้งมาจุดเดียวกันเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วนะมีเจ้าหน้าที่แล้วคุณพิสิทธิ์สุคนทสวัสดิ์ช่วงตัดเกษตรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยกลับกันนี่เห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณรุ่งภายในซอยเพชรเกษม69หนาแน่นหน้าโรงเรียนกรพิทักษ์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคุณลุงแจ้งเข้ามาบอกว่า2ฝั่งเลยคุณชัยรัตน์พระราม5ฝั่งขาออกแยกวัดเป็นจมบพิษไปถนนราชวิถีตัดแยกราชวิถีนะเขาบอกว่าการจราจรรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะ2ด้านเจ้าหน้าที่อปพร.บางบอนบางบอน 50-15 การจราพิเศษฝั่งตะวันตกเอกชัยมุ่งหน้าพระราม2รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพลังรถยกทางหลวงบางแคสวัสดีครับพี่พลัง
2: สวัสดีครับผมตอนนี้เพิงดับมานะแต่ความร้อนสะสมยังมีอยู
1: ่
2: ต้องเลี้ยงน้ำไว้ก่อนเพราะมันไหม้ทั้งคันน่ะทั้งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งถังแก๊สแล้วก็ทั้งหัวรถมันไหม้ทั้งคันเลย
1: หรอ
2: ครับผม
1: คนขับว่าไงบ้างพี่
2: คนขับว่ายังไงยังไม่คุยนะผมไม่กล้าข้าวเพราะมันมีถังแก๊สตั้งติดลูกอ่ะ
1: โอ้แล้วอย่างนี้เราต้องเปิดระบายมันออกมาไหมหรือเราต้องทำยังไงอ่ะ
2: อ๋อตอนนี้สายตรงกำลังทำงานอยู่ดับเพลิงสายตรงเลย
1: ฮะ
2: แต่ไฟแสงเพลิงลบไปแล้วมีแต่กลุ่มควัน
1: มีเจ็บไหมมีใครเป็นอะไรไหมพี่
2: คนขับเจ็บเล็กน้อยครับ
1: การจราจรเป็นไงบ้างตอนนี้เราต้องปิดยังไงบ้างต้องกั้นยังไงบ้างฮะ
2: อ๋อต้องปิดเลยปิดซ้ายเลยถนนที่มาบรมค่ะเข้าที่เบี่ยงซ้ายออกไปบางแค
1: บน
2: ซ้ายวงแหวนที่เดิมนั่นแหละที่ประจำอ่ะ
1: ไอ้โค้งเดิมเนี่ย
2: ใช่โค้งเดิมนั่นแหละตรงที่เดิมเลยครับ
1: รถติดไหมพี่ท้ายแถวยาวไหม
2: อ๋อปิดแล้วตอนนี้ปิดเข้าไม่ได้เลยไม่เข้าเลยปิดเลย
1: มีท้ายไหมมันสะสมกันไหมพี่ตรงนั้น
2: อ๋อท้ายสะสมน่าจะมีอยู่แล้วเพราะฝั่งนู้นผมอยู่ฝั่งนี้มาดูงานฝั่งนี้อยู
1: ่อีกนานไหมพี
2: ่
1: คาดว่าอีกนานไหมอ
2: ีกนานหลายชั่วโมง
1: หลายชั่วโมงนะจะได้ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงไปก่อน
2: ให้ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเลยอีกหลายชั่วโมง
1: โอเคโอเค
2: ชั่วโมงนั่นแหละ
1: ไม่ได้มีอะไรตกหล่นใช่ไหม
2: ไม่มีครับไม่มีมีแต่รถไฟไหม้เดียว
1: ครับเขาบอกไหมเขาบรรทุกอะไรมาพี
2: ่รถตู้เปล่า
1: ตัวตู้เปล่า
2: ใ
1: ช่ได้
2: เพราะตรงนี้มันประจำเลยแล้วถ้าคนไม่เคยมา
1: ทำไมมันถึงเกิดเหตุบ่อยอะตรงเนี้ย
2: เพราะตรงเนี้ยถ้าชิดขวางมากถ้าเสียหลักมันจะตกไปนู่นเลยล่องน้ำลงสะพานไปเลยถ้าชิดซ้ายมากอะไอตัวแม่พ้นไอตัวลูกไม่พ้นลูกก็จะปีนใช่
1: เกิดเหตุบ่อยเนาะ
2: ใช่ตรงนี้บ่อยครับบ่อยมากที่เดิมเลยอะ
1: ใช่ใช่ยังไงเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงให้ก่อนพี่พลังขอบคุณมากเลยพี่ต้องเติมให้
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจ็บเล็กน้อยผู้ขี่บาดเจ็บเล็กน้อย
1: ได้ครับอายุเยอะหรือยังอ่ะพี่
2: มันต้องมี50
1: กว่าเนาะ
2: 50กว่าได
1: ้ได้ได้ขอบคุณครับพี่พลัง
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อกันในพื้นที่เลยนะฮะท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับท่านสารวัตรเป็นไงบ้างฮะในพื้นที่ครับ
3: ครับก็จุดเดิมครับตรงที่รถต้องบ่อยๆนะคร
1: ับ ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะจุดนี้เนาะ
3: ครับผม
1: มีใครเจ็บมีใครเป็นไรไหมฮะท่านสาวัตร
3: ไม่เจ็บหรอครับ
1: หรอ คาดว่าใช้เวลานานไหมเนี่ยกว่าจะเคลื่อนย้ายได
3: ้ตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วก็รอให้รถบรรทุกขนาดใหญ่มาลากไปนะครับรถลากอ่ะ
1: เขาบอกเป็นตู้เปล่าเหรอฮะท่านสวัสดิ
3: ์ก็เบื้องต้นน่าจะเป็นตู้เปล่าเพราะยางระเบิดยางหน้าระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้
1: อ๋อเหรออ๋อเขาบอกยางหน้าระเบิด
3: ใช่ครับ
1: อ๋อเอ๊ะเหมือนเขาไม่ชินทางไหมปกติเขาใช้เส้นทางนี้ไหมท่านสาวัตร
3: ฮะ
1: เขาใช้เส้นทาง
3: ผมว่าเขาน่าจะใช้เส้นทางนี้แหละคงจะนั่นแหละแต่รถล้อระเบิดมันก็เกินปัญญาที่ท่านแหละ
1: เนาะแล้วมันชนไหมมันชนกับข้างทางไหม
3: ไม่ชนครับไม่ชน
1: อ๋อไม่ได้ชนก็คือระเบิดแล้วมันก็ไฟลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
1: โออย่างนี้จัดการจราจรยังไงอยู่ครับท่านสาวัตรจัดการจราจรยังไงอยู่ครับในพื้นที
3: ่จัดการจราจรก็ตอนนี้ก็คุณเสมาก็ให้รถก็ไปกลับตรงสายหนึ่งเหมือนเดิมครับสายหนึ่งถ้ารถเล็กก็เข้าไปกลับตรงเอตรงเลยปั๊มปตทไปหน่อยมันจะเป็นถนนอัศวพิเชษนะครับ
1: ครับได้ครับ
3: อัศวพิเชษแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายออกมาเข้าสวนผักแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกกาญจนาเหมือนเดิมครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวช่วยไปทำสัมพันธ์ให้ขายาวไหมท่านสาวัตรตอนนี
3: ้ก็ยังไม่ยาวครับยังไม่ยาว
1: เนาะ
3: ครับผม
1: คาดว่าถึงดึกเลยไหมฮะเคสนี
3: ้นะ
1: คาดว่าถึงดึกเลยไหมครับท่านสาวัตร
3: ก็ตอนนี้คงจะไม่ยืนเชื้อหรอกครับคงจะไม่นานเท่าเพราะว่ารถตั้งขึ้นแล้วรถไม่มีนั่นแหละ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงช่วยไปทำสัมพันธ์หลีกเลี่ยงให้ครับจะได้ไม่ต้องไปเติมปริมาณรถในพื้นที่
3: ก็รอรถลากขนาดใหญ่มาก็น่าจะจบน่าจะลากลงไปได
1: ้ใช่ครับไม่ด้านอื่นๆไม่ได้กระทบใช่ไหมฮะ
3: ด้านอื่นก็มาจากบรมสาเข้าอย่างเดียวครับ
1: ฝั่งเดียวนะ
3: ครับผม
1: ได้ครับ
3: ตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็ไม่รถตอนนี้รถน้ำก็ดับเพลิงเรียบร้อยคุณเสมา
1: แล้วตัวก๊าซอ่ะท่านสาวัตรที่เขาบอกบรรทุกมากี่ถังอ่ะ
3: ตัวการไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี
1: ้หมด
3: ปัญหาแล้ว
1: เราปล่อยออกมาหมดหรือว่าเราปิดไปฮะหรือยังไง
3: ฮะ
1: เราปิดตัวถังได้เหรอหรือว่าปล่อยออกมาให้หมดเลย
3: ครับตอนนี้เจ้าที่ควบคุมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อได้ยังไงขอบคุณมากครับท่านสาวัตรเพิ่มเติมให้
3: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะถ้าตามที่คุณพลังรถยกทางหลวงบางแคเพิ่มเติมให้แล้วก็คุณกอล์ฟเพิ่มเติมให้เนี่ยเขาบอกว่าใช้วิธีการต่อท่อตรงแล้วก็ระบายนะครับออกมาให้หมดนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำเลี้ยงตลอดเวลาจนตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอรถยกขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ท่านสารวัตรบอกว่าเดี๋ยวรอรถยกขนาดใหญ่เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายในพื้นที่เส้นทางหลีกเลี่ยงที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ก็จะเป็นถนนอัศวพิเชษฐ์ไปสวนผักจากสวนผักก็วนไปกาญจนานะครับหรือว่าถ้าเอาง่ายเลยเนี่ยถ้ามาจากบรมเข้าเนี่ยนะมาจากตลาดธนบุรีเนี่ยคุณก็เลี้ยวซ้ายไปกาญจนาเลยแล้วก็ไปกลับรถมาก็ได้หรือจะตรงไปก็เป็นบรมเข้าไปทางสาย1แต่ไปทางตลิ่งชันนะแล้วก็กลับรถออกมานะมาใช้บรมออกพอถึงชิมพีก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็แล้วแต่ครับพิจารณากันนะฮะสำหรับทางเรือตอนนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะมีท้ายแถวก็จริงแต่ว่าเป็นท้ายแถวแค่ชะลอตัวตรงที่เขาปิดอ่ะนะครับดูแล้วมันไม่ถึงกิโลนะครับมันระยะแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองท้ายแถวตอนนี้นะฮะแต่ว่าที่จะเบี่ยงซ้ายไปอันนี้เริ่มชะลอตัวแล้วนะฮะก็น่าจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยติดกันแล้วก็มีปิดเบี่ยงจราจรก็น่าจะเลี้ยวซ้ายไปกาญจนากันเยอะนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ติดว่าหยุดนิ่งนะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณสิทธิพงศ์สวัสดีอีกรอบครับ
1: ครับ
0: ครับพี่สิทธิพงศ์ได้ของคืนยัง
1: อ๋อได้แล้วครับผมได้แล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เขาเอามาส่งคืนเรียบร้อยแล้วก็ผมก็นั่งแท็กซี่แกก็มาส่งผมที่ดอนเมืองเหมือนเดิมขอบคุณมากครับพี่
0: ได้ใช้บริการกันอีกรอบนึงใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเดี๋ยว
1: ก็ผมก็ให้พี่เขามาส่งแล้วก็ให้ทิปให้น้ำใจค่าน้ำใจโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับผม
0: ได้แล้วนี่เดี๋ยวเดินทางต่อเลยใช่ไหม
1: ตอนนี้ผมจะไปขอนแก่นอ่ะพรุ่งนี้ครับผมตอนนี้ไม่ทันละครับผม
0: โอเคเดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับยินดีครับสว
1: ั
0: สดีครับนะฮะดีใจด้วยกับทางคุณสิทธิพงศ์นะเนื่องจากเขาต้องเดินทางต่อนะครับแล้วก็เอกสารเนี่ยจริงๆต้องใช้ในการเดินทางนะครับแต่ว่าพอดีไปลืมไว้บนรถของคุณชกาดจันเจืออันนี้เป็นแท็กซี่พลเมืองดีนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ชกาดเขาก็ไม่ได้มองแต่พอทางทีมงานเขาติดต่อไปเนี่ยเขาก็รีบกระตือรือร้นที่จะรีบนำไปส่งคืนให้เพราะว่าเขารู้ว่ามันคือเอกสารสำคัญนะครับมันเป็นเอกสารที่ใช้ในการเดินทางด้วยมีทั้งใบสุทธิบัตรของลูกสาวอายุ9เดือนนะแล้วก็ภรรยานะครับชาวแคนาดานะฮะเขาก็เลยรีบนำไปส่งคืนเลยพอทำธุระเสร็จบอกว่าขอเวลาประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะรีบนำไปคืนให้ก็ไปส่งคืนให้ถึงที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีการให้สินน้ำใจการตอบแทนแล้วก็มีการใช้บริการกันอีกรอบนึงนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพลเมืองดีพี่ชกาดจันเจือขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวททหารลอจุฬา8222กทม.นะฮะดีใจด้วยกับทางคุณสิทธิพงษ์และครอบครัวนะครับมีกรณีเหตุรถเทลเลอร์นะฮะที่บอกว่าไปเกิดเพลิงลุกไหม้อุบัติเหตุต่างระดับชิมพลีก็ปิดการจราจรนะครับท่านใดที่มาจากบรมฝั่งขาเข้าจะวนซ้ายขึ้นโค้งต่างระดับชิมพลีเพื่อไปกาญจนาตะวันตกมุ่งหน้าไปเพชรเกษมเนี่ยไปไม่ได้นะครับก็หลีกเลี่ยงถ้าไม่เลี้ยวซ้ายตรงฉิมพลีไปกับรถกาญจนาก็ตรงไปเลยแล้วก็ไปกับรถบรมหรือไม่งั้นก็ต้องไปอัศวพิเชษแล้วก็ไปวนไปสวนผักแต่ว่าจากสวนผักจะไปกาญจนาอันเนี้ยติดนะอันเนี้ยจริงๆไม่อยากแนะนำเพราะมันเริ่มติดแล้วที่จะไปทะลุกับสวนผัก43แล้วจากสวนผัก43ที่จะไปตัดกาญจนาอันเนี้ยมันติดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บรมเข้ามาจากตลาดธนบุรีก็ถ้าไม่ตรงไปและกลับรถออกมาก็เลี้ยวซ้ายไปกาญจนาแต่เลี้ยวซ้ายไปกาญจนาเริ่มชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังดีกว่าสวนผักนะเพราะว่าดูสวนผักเนี่ยท้ายอยู่ประมาณซอย41นะครับถ้าเกิดว่าไปใช้อัศวพิเชษเนี่ยมันก็จะไปโผล่แถวๆสวนผัก43นะมันก็ยังเจอท้ายแถวอยู่อ่ะมันก็ติดอ่ะก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับหรือว่าจะไปใช้สาย2สาย1ราชพฤกษ์อะไรตัดปัญหาจบไปเลยไม่ต้องเข้ามาทางด้านของชิมพีไม่ต้องมาวนขึ้นต่างระดับก็ได้การจนาไม่ค่อยติดนะจะมีขาออกก่อนถึงตรงต่างระดับบางคูเวียงเล็กน้อยแล้วก็ทางด้านของต่างระดับบางใหญ่วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะวันนี้ไม่ติดนะฮะเนี่ยตรงต่างระดับบางใหญ่เนี่ยวันนี้ใช้ได้นะทั้ง2ฝั่งรวมไปถึงช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปดูจุดอื่นๆกันบ้างนะครับแจ้งวัฒนะเขาบอกติดแล้วนะหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปานะครับทางฝั่งงามวานเห็นบอกว่าแน่นเลยเต็มพื้นที่ไปกลับเลยพหลโยธินนะครับช่วง5แยกลาดพร้าววิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก5แยกมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับรัชวิภาแล้วก็รวมไปถึงด้านของรัชดาภิเษกครับช่วงรัชโยธินรัชวิภาตลอดไปจนถึงประชานุกูลและวงสว่างเคลื่อนตัวได้ช้านะครับฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงแยกประชานุกูลด้านบนสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับพญาไทชะลอตัวรางน้ำแยกพญาไทแยกราชเทวีหลังจากนั้นดีขึ้นนะครับก็มีสะสมอีกนิดหน่อยตรง3ย่านตัดพระราม4เนื่องจากพระราม4ซ้ายไปเนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับปริมาณรถมาทางฝั่งของวิทยุมาทางฝั่งของใต้ด่วนเนี่ยรถมากนะครับเต็มพื้นที่แล้วอโศกมนตรีไปแยกอโศกเพชรติดแล้วนะครับเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวอุรุพงษ์ช่วงแถวราชเทวีช่วงแถวประตูน้ำหนาแน่นนะครับแยกอโศกเพชรต่อเนื่องไปเพชรอุทัยได้ช้านะครับสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของอโศกติดนะครับฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนตัดทองหล่อต่อเนื่องไปเอกมัยและพระขนงได้ตามรอบไฟสาทรเหนือหนาแน่นสาทรใต้เคลื่อนตัวช้าซอยสวนพูแยกนรินทร์เซนหลุยแยกสาทรสุรศักดิ์สีลมชะลอตัวมุ่งหน้าไปสารแดงแต่ว่าท้ายจะสั้นกว่านะฝั่งกลับกันเข้ามาใต้ด่วนนี่ดูเหมือนปริมาณรถเขาจะมากกว่าใต้ถนนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าสาทรได้ช้าตามรอบไฟด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกไม่ติดขาเข้ารถจะเยอะกว่าท้ายประมาณกลางสะพานมเหศักดิ์สุรศักดิ์หนาแน่นนะครับทางฝั่งเจริญนครคลองสานเคลื่อนตัวได้ตลอดแยกคลองสานสมเด็จเจ้าพระยาลาดย่ายังไม่มีปัญหาแต่บนสะพานพระปกเกล้าบนสะพานพุทธขาออกติดนะครับมุ่งหน้าไปประชาธิปกแยกบ้านแขกรถเยอะเลยกลับกันนี่จะใช้การได้ดีกว่าเจริญกรุงยังพอเคลื่อนตัวได้ตลอดจะมีแถวบางรักสีลมแล้วก็หน้าห้างที่ชะลอตัวกันตรอกจันทร์วันนี้ใช้การได้นะครับแล้วก็ถนนตกฝั่งที่จะไปแยกถนนตกชะลอตัวฝั่งที่มาจากถนนตกจะมุ่งหน้าไปตรอกจันทร์ฝั่งนี้จะดีกว่านะครับแยกบุคคลวันนี้ชะลอตัวนะมาจากข้ามคลองดาวขนองลาดบุรณะต่อเนื่องเจริญนครไปบุคโลอันนี้วันนี้ชะลอตัวนะครับถ้าผ่านพ้นแยกไปจะดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยท้ายยังสั้นอยู่สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพชะลอตัวฝั่งขาออกฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หัวหน้าชุดดับเพลิงบางขุนนนท์หัวหน้าไพบูลย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับหัวหน้าที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับขณะนี
2: ้ขณะนี้เพลิงสงบเรียบร้อยครับเป็นรถบรรทุกพ่วงเทรลเลอร์ครับด้านในไม่มีสินค้าอะไรเป็นตู้เปล่า
1: ครับ
2: ดำเนินการดับเพลิงเรียบร้อยแล้วเราระบายแก๊สไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่พยายามพันด้วยครับขณะนี้รถดังกล่าวขวางทางเกือบมาขึ้นมุ่งหน้าไปบางแ
1: คร
2: ถที่จะมาทางนครสมที
1: ่
2: จะขึ้นเกือบมาไปบางแคไม่สามารถไปได้ครับให้อยู่เคียงด้วย
1: ครับเขาบอกไหมครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรหัวหน้าคนขับ
2: ล้อหน้าด้านขวาระเบิดล้อหน้าด้านขวาระเบิดครับ
1: แล้วมันก็เกิดไฟลุกเลยเหรอ
2: แล้วก็รถก็ถลายเข้าขอบทางแล้วก็หักมุมเข้าแล้วก็เกิดไฟไหม้ครับ
1: เหรอแล้วเขาไปชนกับขอบทางไหม
2: ชนขอบทางนิดนึงครับ
1: อ๋อแต่ว่าตัวกั้นมันไม่ได้
2: ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: แต่ตัว
2: คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
1: ตัวกั้นทางมันไม่ได้เสียหายเยอะใช่ไหมฮะหัวหน้า
2: ไม่ได้เสียหายเยอะครับเฉพาะราวเหล็กหลุดลงมาเล็กน้อยครับ
1: อ๋อฮะอันนี้ก็คือรอรถมายก
2: รอ
1: จาก
2: ที
1: ่เกิดเหตุ
2: ใช่รอรถยกใหญ่ครับต้องลากออก
1: อีกนาน
2: ทางแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้เลยครับ
1: อีกนานไหมหัวหน้ากว่ารถจะมาถึงเนี่ยครับหัวหน้า
2: น่าจะนานนะครับเพราะว่าทางตัวเจ้าของรถไม่สามารถติดต่อบริษัทต้นสังกัดได้เนื่องจากว่าโทรศัพท์เขาน่าจะหายในที่เกิดเหตุหรือไฟไหม้ในที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่ารถโทรศัพท์เขาเอาไว้ที่บริเวณติดที่กระจกแล้วก็กระแทกไม่รู้ว่าตกลงไปข้างล่างหรือว่าไฟไหม้ในที่เกิดเหตุ
1: เขามาคนเดียวเหรอครับ
2: มาคนเดียวครับ
1: โอ้ปกติเขาใช้เส้นทางนี้ไหมเขาบอกไหมหัวหน้าเขาจะไปไหนเขามาจากไหนเขากำลังจะไป
2: เอารถส่งไปส่งที่ท่าเรือครับเอาตู้คอนเทนเนอร์ป่าไปส่งที่ท่าเรือ
1: ท่าเรือตรงไหนคลองเตยเนี่ยเหรอ
2: น่าจะคลองเตยครับ
1: อ๋อแล้วเขามาจากไหนอะหัวหน้า
2: เดี๋ยวพูดนะครับแป๊บ
1: ครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณต่างระดับฉิมพลีนะครับถนนบรมฝั่งขาเข้าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าจะวนซ้ายขึ้นต่างระดับไม่ได้นะฮะจุดนี้หลายท่านบอกว่าเกิดเหตุค่อนข้างบ่อยนะเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเกิดเหตุบ่อยสำหรับจุดเนี้ยคุยกับคุณพลังรถยกทางหลวงบางแคก็บอกเกิดเหตุประจำเลยไอ้จุดเนี้ยไอ้โค้ง
2: คร
1: ับครับหัวหน้า
2: ครับตรวจสอบแล้วมาจากจังหวัดนครปฐมครับ
1: อ๋อกำลังจะไป
2: ส่งท่าเรือคลองเตยส่งตู้เปล่าที่ท่าเรือคลองเตย
1: อ๋อเป็นตู้เปล่าเนาะโอ้
2: ครับ
1: แต่ตัวเขาเองไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนนะหัวหน้าเน
2: า
1: ะ
2: บาดเจ็บเล็กน้อยประมาณหางคิ้วด้านซ้ายครับแต่ปฐมพยาบาลในที่เหตุไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล
1: แล้วเรื่องของแก๊สอ่ะหัวหน้าเห็นมีแก๊สมาหลายถังเราทำยังไงอ่ะ
2: เราทำการปิดวาล์วแล้วครับแล้วก็มีวาล์วคู่บนที่ไม่สามารถปิดได้เราดำเนินการระบายไปที่ระบายแล้วครับ
1: อ๋อ
2: เป็นแก๊ส NGV จำนวน8ลูก
1: โอ้โหอันนี้เสียหายทั้งคันเลยไหมหรือเฉพาะส่วนหน้าเนี่ยหัวหน้า
2: เฉพาะหัวล่างครับเฉพาะหัวล่าง
1: ครับยังไงขอบคุณมากเลยหัวหน้าครับที่ช่วยนะที
2: ่
1: ช่วยเพิ่มเติมให้นะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับหัวหน้าสวัสดีครับขอบคุณทางหัวหน้าไพบูลย์ด้วยนะครับเป็นหัวหน้าชุดดับเพลิงบางขุนนนท์ที่เข้าไปช่วยเหลือระงับเหตุนี้นะฮะก็เป็นอุบัติเหตุเนื่องจากว่าล้อหน้าด้านขวาระเบิดก็เลยเสียหลักนะฮะไปฉลับชนขอบทางบริเวณทางโค้งพอดีขึ้นต่างระดับฉิมพลีกาญจนานะที่จะต่อเนื่องไปเพชรเกษมก็ส่งผลให้บรมขาเข้าที่จะวนซ้ายขึ้นฉิมพลีเพื่อจะไปกาญจนาตะวันตกมุ่งหน้าไปเพชรเกษมมุ่งหน้าไปพระราม2เนี่ยไปไม่ได้นะฮะเขาปิดการจราจรอยู่ตอนนี้เพลิงสงบแล้วเป็นตู้เปล่านะมาจากนครปฐมกำลังจะไปส่งที่ท่าเรือคลองเตยนี่แหละนะฮะคุณหนึ่งบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์แจ้งแทนแฟนชาวต่างชาติลืมโทรศัพท์ไอโฟน13สีเขียวนะลืมบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำได้แค่ตัวเลขนะครับ6555กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง6555กทม.ผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินะครับขึ้นมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ไปลงที่ซีคอนบางแคเมื่อวันที่6นะวันจันทร์นะเมื่อวันที่6ตอนประมาณบ่าย2นะเขาบอกว่าเรียกรถผ่านแอปนะฮะเขียวเหลือง6555กทม.ขึ้นจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปลงที่ซีคอนบางแคตอนบ่าย2วันจันทร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมา ฝากด้วยนะครับพี่ๆคนขับรถแท็กซี่ถ้าหากว่าฟังอยู่นะติดต่อกลับได้นะครับที่จอสร้อยของเรานะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวาริสาวรสดีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูจุดแข็งไทยมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศมั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศยืนยันไม่ยุบกรมน.เพราะเป็นสถาบันหลักที่ดูแลประชาชนและความมั่นคงของประเทศเตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจด้านประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้ยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองและกรมน.ไม่ใช่พูดว่าเลิกก็เลิกย้ำต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายกำหนดหน่วยงานรับภารกิจแทนให้ชัดเจนรัฐบาลลุยเอาผิดขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสางข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน30วันย้ำผู้ทำผิดต้องออกจากระบบราชการเตรียมปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนกรณีพบผู้เข้าสอบกว่า 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกันต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยส่งมาตรวจสอบก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจล่าสุดปปช.มีมติรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68เป็นคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมหลักฐานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบเรียกรับเงินรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันยังไม่ได้รับรายงานคืบหน้าผลสอบเส้นเงิน28ล้านบาทของส.ส.ภาวุฒิจาก DSI ล่าสุดสอบปากคำผู้เสียหายแล้วกว่า100ปากย้ำไม่แทรกแซงการทำงานของ DSI การบินไทยเผยกระบวนการสอบกรณีแอร์มีนาขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จย้ำเป็นการกระทำส่วนบุคคลหากทำผิดต้องรับโทษของบริษัทยันไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้โดยสารส่วนเส้นทางการบินไปออสเตรเลียยังมีบินตามปกติโฆษกตร.แจ้งคดีตำรวจหญิงขนกระป๋องลูกเดือยไปจีนซุกกัญชาต้นสังกัดอยู่ระหว่างสอบสวนเตือนอย่ารับหิ้วของไปต่างประเทศชี้ขบวนการยาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อเสี่ยงติดคุกต่างแดนศรีหศักดิ์แจ้งกรณีกัมพูชากล่าวหาทหารไทยคว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดย้ำขอให้ตรวจสอบก่อนนำเสนอข่าวสารแอมโมเนียรั่วไหลในโรงน้ำแข็งพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งอพยพนักเรียนและครูใกล้เคียงออกนอกพื้นที่หลังหลายคนสูดดมจนเกิดอาการข้างเคียงล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโซเชียลแชร์คลิป2นักท่องเที่ยวชาวลาวขับรถเข้ากรุงเทพมหานครครั้งแรกแต่ถูกตำรวจเรียกปรับที่แยกมารยาทดี 4,000 บาทก่อนลดเหลือ500แถมไม่ออกใบสั่งชาวลาวยืนยันดู GPS เลี้ยวซ้ายตามคันหน้าปกติขณะตำรวจอ้างทางนี้เป็นทางด่วนตรงได้อย่างเดียวแต่เลี้ยวไม่ได้ล่าสุดสน.มักกะสันสั่งเด้งตำรวจจราจรเข้ากรุเต้นปมรีดไถหนุ่มลาว500บาทไร้ใบสั่งพร้อมตั้งกรรมการสอบด่วนขีดเส้น7วันการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่ต่อจังหวัดตากทวีความรุนแรงชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดนไทยเริ่มย้ายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูเสริมกำลังรักษาอธิปไตยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีญี่ปุ่นขยายเวลาฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยอีก1ปีตั้งแต่1กรกฎาคม2569ถึง30มิถุนายน2570วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติหรือพำนักระยะสั้นเท่านั้นห้ามใช้ลักลอบทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆในญี่ปุ่นเด็ดขาดปิดท้ายกันที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระลอกตอบโต้ที่อิหร่านยิงอาวุธเข้าใส่เรือพาณิชย์3ลำจนเสียหายบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะอิหร่านยังไม่ออกแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นขณะกาตาร์ซาอุร่วมประณามหลังเรือน้ำมันของตนถูกโจมตีเช่นกัน
6: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมง

0: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
7: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
8: .1330 ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับคุณ AA คุณจิรทีคุณ 3M คุณกระปุกแดงนะครับคุณจิรทีบอกว่าแยกสะพานตรงสะพานพระนั่งเกล้ามีแดดนะครับแล้วก็ไม่มีฝนส่วนเรื่องของการจราจรยังคล่องตัวดีนะครับบริเวณจุดเก่าคุณ 3M วงแหวนตะวันตกเพชรเกษมไปทางด้านของพระราม2มีชะลอตัวตัดกับบางโคลัดกระปะพึกนะครับการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ต่างระดับชิมพลีนะครับที่เมื่อสักครู่มีรถเทรลเลอร์เกิดเพลิงลุกไหม้ทางท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำนะครับบอกว่าตอนนี้ยังปิดการจราจรอยู่นะครับบริเวณช่วงต่างระดับชิมพลีท่านใดที่มาจากบรมฝั่งขาเข้านะครับมุ่งหน้าจะเบี่ยงซ้ายวนขึ้นต่างระดับฉิมพลีเพื่อจะใช้การจราพิเศษฝั่งตะวันตกไปทางด้านของเพชรเกษมไปทางด้านของพระราม2ตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับไม่สามารถขึ้นต่างระดับได้นะครับก็ถ้าไม่เลี้ยวซ้ายตรงฉิมพลีไปกลับรถเส้นกาญจนาก็ให้ตรงมาทางบรมแล้วก็มากลับรถนะครับไปบรมขาออกแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงต่างระดับฉิมพลีทดแทนหรือว่าจะไปใช้อัศวพิเชษไปทะลุสวนผัก43ไปตัดสวนผักจากสวนผักก็ไปตัดกาญจนาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมากาญจนาก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เนี่ยปลายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยไม่แนะนำสวนผักเนื่องจากว่าท้ายแถวมันอยู่สวนผัก41แล้วถ้าไปออกตรงสวนผัก43มันก็จะไปเจอท้ายแถวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้ใช้ทางด้านของบรมกับรถหรือว่ากาญจนากับรถจะสะดวกกว่าแต่ว่าตอนนี้พอ17นาฬิกาเสร็จๆเนี่ยกลับมาดูอีกทีนึงสวนผักท้ายแถวสั้นลงจะอยู่ประมาณช่วงซอย45บวกลบอาจจะนิดหน่อยนะครับส่วนตัดกาญจนาก็ยังชะลอตัวอยู่ด้านของกาญจนาที่เบี่ยงซ้ายมาจากบรมขาเข้าจะไปกลับรถก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันส่วนทางฝั่งบรมฝั่งขาเข้านะครับถ้าผ่านพ้นตรงต่างระดับนะเพราะตอนนี้เขาปิดอยู่ก็วนขึ้นไม่ได้ก็ต้องมากลับรถช่วงสายใต้ใหม่ช่วงสายหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าข้ามคลองหาดสวัสดิ์เริ่มชะลอตัวกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช้การได้ไปกลับถนนราชดำเนินกลางสองฝั่งที่จะมุ่งหน้าคอกอัวยังชะลอตัวอยู่โดยเฉพาะฝั่งที่มาจากผ่านฟ้าดินสอมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชะลอตัวสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากร
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสอยขั้นครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับวันนี้สายเฉลิมนครนะครับเป็นทางมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณหน้าบอนไก่ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงอ่างลงครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเป็นบางครั้งครับผ่านพ้นมองกรุงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนเลยได้ดีจนออกบางนาครับทางนั่งฝั่งกับการชำระค่าบันทางด่านบางนาแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นอันตรงครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดบันไก่ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางขึ้นเปิ้ลจิตครับผ่านพ้นโค้งบางกอกพาเลทแล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่ดีจนออกดินแดงครับมาทางด้านฝั่งดาวคะน้องมุ่งหน้าเข้าท่าเรือลดหน้าเกี่ยวช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือลดหน้าขึ้นได้ช้าครับฝั่งกลับกันครับลดมากอยู่ช่วงเวลาพระราม3ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับแล้วก็เคลื่อนตัวเล็กน้อยชะลออีกครั้งเข้าบริเวณทางออกสุขสวัสดิ์ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางออกพระราม2แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วเคลื่อนตัวดีจนเข้าต่างระดับพญาไทแล้วก็ฝั่งกลับกันลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับผ่านพ้นทางลงกำแพงเพชรแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับตอนนี้เงินถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะอย่างใช้การไม่ดีทางด้านฝั่งบางโค้เข้าต่างระดับพญาไทครับลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชครับตอนนี้เงินถึงบริเวณต่างระดับพญาไทลดหน้าเครื่องจะได้ช้าครับทางด้านฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวดีครับแล้วก็ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณจุดเชื่อมมักกะสันครับต่อในกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันลดมากแต่ในช่วงบริเวณทางลงเขาโยธินครับต่อในกันถึงบริเวณเหนือคอนแลนแสบครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวทางด้านด่วนฉลองรัตน์อันนรงค์มุ่งหน้าจตุโชตตอนนี้ลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางร่วมพลัน9ครับต่อในเงินถึงบริเวณลาดประชาอุทิศผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ครับจะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวต่อในเงินถึงบริเวณทางโยธินครับผ่านพ้นทางโยธินแล้วทางจตุโชตตอนนี้ท้ายแถวชะลอประมาณ 1.5 กม.ครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเข้าอันนรงค์อย่างคล่องตัวทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับ ฝั่งกลับกันลดมากคือช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นเหนือเมืองบางพีมุ่งหน้าเข้าบางนาฉลอยทั้งช่วงบริเวณด่านมงแหวนครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวดีจนเข้าบางนาครับทางด้านด่วนกาญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ลดมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านปากน้ำครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวฝั่งกลับกันชะลออยู่ช่วงทางล่มผู่เจ้าครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงปากน้ำรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าเข้าบางแก้วยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษอุดรลัทธิยาแล้วก็ประจิมลัทธิยายังเคลื่อนตัวเรียงสองฝั่งครับคุณเตมาครับ
1: ครับผม
2: ครับการทางพิเศษของพระจารามันเพิ่มเติมครับเพราะเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถตู้ไปบนทางสามารถตัวแจ้ง1543หรือจอดสอดร้อยและจอดละ24 ชั่วโมงเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณวิชากรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณพึ่งอยู่ที่ไหนครับ
2: พอดีเมื่อกี้ผ่านอุโมงค์ลอดใต้เพชรเกษมมาค่ะ
1: ครับ
2: พอดีมาจากทางจรันน่ะเนาะแล้วกำลังมุ่งหน้ามาทางแยกมหาสวรรค์แต่เห็นเป็นฝั่งตรงข้ามในอุโมงค์ที่ลอดใต้ถนนเพชรเกษมอะค่ะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ไปไม่ได้เลยเพราะติดยาวเลยเพราะว่ามีรถเก๋งไม่รู้ชนกับอะไรอะค่ะหน้าฝากระโปรงคือยับขึ้นมาเลยแล้วก็จอดอยู่ใช่ค่ะก็คือมันมีเลนเดียวเน
1: า
2: ะแล้วก็คือไปไม่ได้เลยตอนนี้คือติดยาวขึ้นมาถึงแถวเดอะมอลล์ที่จะมาทางเดอะมอลล์ท่าพระค่ะ
1: แล้วมีคนอยู่ในรถไหมครับ
2: มองไม่เห็นเหมือนกันพอดีขับสวนไปทางมันชะลอดูไม่ได้อ่ะค่ะรถมันเร็วแต่ว่าเห็นมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างแต่ก็เหมือนไม่ได้ชนกับมอเตอร์ไซค์นะคะไม่รู้เขาชนกับอะไรเหมือนกันแต่ว่าฝากระโปรงหน้านี่คือพับขึ้นมาเลยแล้วก็น่าจะเคลื่อนย้ายไม่น่าจะขับต่อได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยับมาก
1: โอ้เดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่ารถที่ตามมาคือลงอุโมงค์ไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่คือใช่ค่ะติดขึ้นมาถึงสะพานที่ตรงเดอะมอลล์ท่าพระอะค
1: ่
2: ะ
1: เราประสานงานแจ้งสนท่าพระละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะค่ะ
1: ได้แล้วฝั่งกลับกันเป็นยังไงมองเห็นไหม
2: ฝั่งกลับกันก็ปกติดีนะคะหมายถึงว่าฝั่งที่มุ่งหน้ามาหายสวรรค์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฝั่งตรงข้ามคุณพึ่งอ่ะยังใช้ได้ใช่ไหม
2: อ๋อไม่ถ้าลงตอนนี้ลงอุโมงค์ไม่ได้เลยค่ะก็คือรถจอดติดอยู
1: ่เดี๋ยวยังไงตามต่อให้นะครับขอบคุณมากเลยคุณพึ่ง
2: ค่ะค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพึ่งนะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะประสานงานไปทางสนท่าพระเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นแท็กซี่กับเก๋งนะครับเป็นแท็กซี่กับเก๋งคุณโอก็แจ้งมาจุดเดียวกันเลยนะครับในอุโมงค์ท่าพระสรุปว่าเป็นแท็กซี่กับเก๋งนะชนกันรถติดยาวเลยครับตอนนี้คุณชัยรักสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัก
3: สักครู่ผมมาจากแถวนู่นน่ะไอ้เตาปูนสเตชันแล้วก็เรียบคลองประปารอสัญญาณไฟเขียวตรงแยกประชานุกูลที่ประชาชื่นนี่2ไฟเขียวแล้วก็มาขึ้นด่วน15บาทขึ้นมาการจราจรบนทางด่วนไม่มีปัญหาตรงแจ้งวัฒนะก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
3: ลงจากทางด่วนแล้วผมก็วิ่งตรงมา
1: ครับ
3: มาตรงส่งผู้โดยสารตรงหัวมุมตรงคลองปากปลาแจ้งวัฒนะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ผมก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางเมืองทองตอนนี้อยู่แถวห้างคอสโม
1: เป็นไงบ้าง
3: คอสโมแล้วก็ตอนนี้ว่าจะออกไปทางติบานนท์เพราะว่าเมื่อกี้ตอนผมมาเนี่ยแจ้งวัฒนะขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางเซนทรัลเนี่ยรถเยอะนะครับ
1: ครับ
3: ตัวช้าสลับหยุดแล้วก็รถที่จะมุ่งหน้าไปทางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่จะไปวิภาวดีก็เริ่มชะลอตัวติดขัดนะครับผมบนสะพานแล้วครับผม
1: ครับ
3: เนื่องจากศูนย์ราชการน่าจะเลิกยังไม่หมดก็เลยทำให้รถติดขัดผมก็เลยไม่กล้าไปเพราะว่าเห็นมันหยุดอยู่บนสะพานแล้วก็เลยตอนนี้ออกมาจากห้างคอสโมแล้วก็จะออกไปทางวงเวียนในเมืองทองธานีแล้วก็จะออกไปทางติวานนท์
1: ครับ
3: เพื่อจะไปหาเติม LPG ก่อนแล้วไปบริหารธุรกิจต่อไปครับผม
1: ครับ
3: ก็ขอจบรายงานแถวสนามฟุตบอลครับผมรู้ว่าคุณเสมาชอบฟุตบอลผมก็เลยจบรายงานตรงสนามฟุตบอลเมืองทองธานีขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ชัยรัตน์นะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
4: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ทำไมไม่บอกว่าคุณเสมาชอบฮาแลนด์ล่ะ
1: เป็นแฟนลิเวอร์พูลชอบฮาแลนด์ไม่ได้
4: ไม่ใช
1: ่
4: คนละสโมสรกัน
1: ใช
4: ่พูดผิดไปไม่เราเชียร์บอลโลกเราไม่ใช่เกี่ยวเชียร์ทีมชาติ
1: ไอ้ทีมสโมสรใช่ไหม
4: ครับสารบกเมื่อสักครู่ติดนิดนึงรถไฟผ่าน
1: ครับ
4: ตอนนี้ดีละเข้าออกรถมากขึ้นตัวได้ดีทั้งสองฝั่งหน้าพระก็ยังเคลื่อนตัวได้นะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ครับจนออกมาถึงเพชรเกษมเลยรอบๆองค์พระก็ไม่เป็นปัญหาแล้วใช้การได้ดีนะครับเพชรเกษมขนาดนี้ด้านจากคอนซูเมนไปทางแยกหนองขยังไม่ใช่ได้นะไม่เป็นปัญหาพื้นราบติดนิดนึงติดสัญญาณไฟก็ไม่ยาวนักนะครับยังพอใช้ได้ดีไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่สภาพฝนวันนี้มีฝนน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานนะคุณเสมา
1: ครับผม
4: ก็ คือหมายความมันก็ก่อตัวแล้วเมฆค่อนข้างหนาพอเมื่อวานนี้ก็ตกอาจจะมีตกเป็นบางจุดอาจจะตกหนักเป็นบางแห่งได
1: ้
4: แต่ว่ายังไม่ก่อตัวเยอะแต่ว่าเขาลอยแล้วก็จะมีจุดตกนะก็อาจจะเยอะพอเมื่อวานเอาทำเป็นง่ายๆแต่ว่ายังไม่น่ากลัวยังไม่น่ากลัวถ้าปลอดภัยก็ใส่เสื้อกันฝนไว้ก่อนก่อนกลับบ้าน6 โมง
1: ครับผม
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99นะครับมีทางด้านของสน.ภาษีเจริญนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์นะครับว่าขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่มารับส่งผู้ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าฝั่งถนนราชพฤกษ์ควรเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากมีการตั้งวางแนวแบรีเออร์เพื่อก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมสะพานลอยจากตัวอาคารสถานีทำให้ต้องมีการใช้พื้นที่ถนนบางส่วนครับส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวในชั่วโมงเร่งด่วนเคลื่อนตัวได้ช้าข้อมูลจากสน.ภาษีเจริญนะครับก็เมื่อสักครู่ได้ทางท่านสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญบอกว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่กระทบการจราจรมากนักนะครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลมาให้นะครับบริเวณจุดดังกล่าวใครที่จะใช้ราชพฤกษ์นะครับช่วงใต้ BTS บางว่าก็ควรจะเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับเนื่องจากว่ามีการวางแนวเบรียร์เป็นการก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมสะพานลอยสำหรับจุดดังกล่าวนะครับคุณชยานิชบอกว่าลิงเมืองนนท์สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ธนศรเนี่ยราชพฤกษ์รถน้อยคล่องตัวแดดแรงมากค่ะ5:30 น.แล้วแดดยังแรงอีกเหรอครับคุณชยานิชนะฮะก็วันนี้เดินทางใช้ทางโซนนู้นใช่ไหมครับการจราจรก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหากระแดดนะฮะส่วนด้านของพิบูลสงครามนะวันนี้ไปแยกพิบูลสงครามนี่ไปได้นะแต่ฝั่งที่จะไปโค้งวัดเขมมาไปสะพานพระราม5นี่ดูรถจะมากหน่อยนะครับแล้วก็วงสว่างชะลอตัวต่อเนื่องรัชดาประชานุกูลก็แน่นนะไปกลับพหล5แยกลาดพร้าวลาดพร้าวเองเข้าออก5แยกก็ชะลอตัวแล้วก็ทางด้านของรัชดาลาดพร้าวด้วยนะครับทางฝั่งงามวงวานรถเยอะนะครับเกษตรไปพงเพชรไปกลับทั้ง2ฝั่งนี้รถมากนะก็หนาแน่นเต็มพื้นที่เลยด้านของราชวิถีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสังฮีก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับด้านของบรมที่บอกว่ามีการปิดการจราจรต่างระดับฉิมพลีเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์เขาเกิดเพลิงลุกไหม้เนื่องจากว่ายางด้านหน้าขวาเนี่ยระเบิดแล้วก็เกิดประกายไฟก็เสียหายส่วนหัวรถเนี่ยทั้งคันเลยนะฮะไม่มีคนเจ็บเจ็บเล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะก็ปิดการจราจรอยู่เดี๋ยวรอน่าจะเข้าดำเนินการในช่วงค่ำๆเพราะว่ากว่ารถใหญ่จะมาถึงเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็หลีกเลี่ยงการจราจรจุดดังกล่าวนะครับจะใช้ทางอัศวพิเชษไปสวนผักก็ได้จะใช้ทางการจนาแล้วไปกลับรถมาก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้บรมเข้ามาแล้วก็มากลับรถแล้วก็ไปเบี่ยงซ้ายออกการจนาตรงฉิมพลีก็อย่างเคลื่อนตัวได้เพียงแต่ว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยจะขึ้นต่างระดับฉิมพลีเพื่อจะวนไปการจนาไปทางฝั่งของพระราม2เพชรเกษมเนี่ยไม่ได้ถ้ามาจากบรมขาเข้านะครับคุณนกงามวงวานบอกว่าติดขัดนะไปกลับเลยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยเกษตรบางเขนคุณปรัชญามีกล่องโฟมตกหล่นทางพิเศษบุรพาวิถีหลักกิโลเมตรที่46หล่นกระจายเลยเป็นเศษกล่องโฟมอยู่ทุกช่องทางเลยเราประสานงานศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีรับทราบนะครับทางด่วนขั้นที่2คุณชัยรัตน์งามวงวานแจ้งวัฒนะยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเวทินทางหลวง340บางปะทองสุพรรณบุรีเลยแยกนพวงศ์500เมตรมีรถตู้ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าในจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นอันนี้อยู่เลนขวานะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณนกการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกใต้ต่างระดับลาดหลุมแก้วมองไม่ชัดว่าเป็นรถอะไรแต่ว่ามีคนเจ็บมีกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุหลายคันเลยอยู่เลนขวานะครับแจ้งไปทางสภ.คูบางหลวงการจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็กรณีของคุณโอคุณพึ่งที่แจ้งมาในอุโมงค์ท่าพระแท็กซี่กับเก่งนะประสานงานสน.ท่าพระนะครับตอนนี้รถติดนะรัชดาท่าพระที่จะลงอุโมงค์เนี่ยไปได้ช้ามากท้ายแถวเริ่มสะสมยาวขึ้นแล้วครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณตะวันแยกอสมทมุ่งหน้าพระราม9ขาออกรถติดมากหยุดนิ่งมาสักพักแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณชมาพรบรมมีละอองฝนแล้วเอาล่ะครับบรมช่วงไหนครับพี่ติ๊กชมาพรที่เพิ่มเติมมาให้ขอบคุณนะครับคุณกระปุกแดงคุณละพีนะที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะก็มีฝนลงนะครับแถวบรมนะแล้วก็มีฝนเล็กน้อยที่ดอนเมืองสายไหมนะครับเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
8: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เพิ่มเติมอุบัติเหตุในอุโมงค์ท่าพระกันนะครับท่านร้อยตำรวจตีชัยวัฒน์สิงห์จีนท่านรองสารวัตรจราจรสน.ท่าพระท่านรองสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองสารวัตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอุบัติเหตุครับ
1: อ๋อตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้ง2คันพ้นขีดขวางแล้วครับแต่อยู่ระหว่างเร่งระบายครับเนื่องจากปริมาณรถสะสมเยอะครับ
0: อ๋อท้ายแถวยาวแค่ไหนครับ
1: น่าจะเป็นเชิงสะพานขาลงสะพานเขตบางกอกใหญ่ครับ
0: ครับมีคนเจ็บไหมครับเหตุนี้ครับ
1: ไม่มีคนเจ็บครับแต่รถทำให้รถเสียหายเยอะต้องใช้รถยกเข้าไปในสตอครับต้องรอรถยกเข้าไปในสตอครับผม
0: คู่กรณีเป็นรถอะไรบ้างครับท่านรอง
1: รถแท็กซี่ครับแท็กซี่ยี่ห้อแท็กซี่สีชมพูครับทะเบียนพอ2037ครับกับโตโยต้าอันตีครับ
0: อืมครับเสียหายเยอะเลยเหรอฮะชนแรงกันเลยเหรออ
1: ันตีนี่โตโยต้าอันตีนี่ชนท้ายครับชนแรงครับรถอันตีนี่หม้อน้ำรั่วครับไปขยับกลับไม่ได้ครับ
0: โอ้โหครับครับแต่ตอนนี้พ้นกีดขวางแล้วนะครับทั้งคู
1: ่ใช่ครับพ้นกีดขวางแล้วครับผม
0: อ๋อได้ครับก็เร่งระบายการจราจรให้อยู่นะครับ
1: ใช่ครับครับผมกำลังเร่งระบายครับคาดว่าไม่นานน่าจะดีขึ้นครับ
0: จุดอื่นๆมีปัญหาไหมครับท่านรองสารวัตร
1: อ๋อไม่มีครับจุดอื่นสะพานหัวพระผ้าต้องกลัวครับ
0: ครับ
1: มีปัญหาตอนอุบัติเหตุที่เดียวครับผม
0: มีฝนไหมครับในพื้นที่ครับ
1: อ๋อวันนี้ไม่มีฝนครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับท่านรอง
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่ขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีชัยวัฒน์สิงห์จีนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ท่าพานะฮะก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วนะคนเจ็บไม่มีแต่ว่าชนกันค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นเก๋งกับแท็กซี่นะฮะก็ตอนนี้ชดเชยการจราจรให้อยู่นะบริเวณอุโมงค์ท่าพะนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงอ่ะน่าจะดีขึ้นนะตอนนี้ท้ายยังยาวอยู่นะฮะก่อนที่จะลงอุโมงค์นี่ก็เจอท้ายแถวเลยนะครับสำหรับกรณีของคุณโอคุณพึ่งนะที่แจ้งเข้ามานะครับรัชดาท่าพะขาออกที่จะลงอุโมงค์ท่าพะนะฮะเคลื่อนย้ายแล้วนะเคลื่อนย้ายแล้วมีรับแจ้งจากคุณวิมลมีอุบัติเหตุช่วงสามแยกคลองเตยสุนทรโกษาขาเข้ามีเก๋ง2คันชนท้ายกันนะครับก็บอกว่าอยู่เลนกลางรถติดนะครับขอบคุณคุณวิมลด้วยนะครับเขาบอกว่ารถติดนะเป็นเก๋ง2คันชนกันช่วงสามแยกคลองเตยฝั่งสุนทรโกษาขาเข้าลักษณะเป็นชนท้ายกันแล้วก็อยู่เลนกลางนะครับก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าเลยแล้วก็มีอุบัติเหตุจุดนี้ฝั่งกลับกันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับคืนนี้นะครับทางหน่วยงานระบายน้ำจะทำการล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดเลนตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับถนนราชดำริช่วงแยกราชประสงค์ถึงถนนสารสินเขตปทุมวันขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะครับยังไงฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับจะมีการล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดเลนถนนราชดำริช่วงแยกราชประสงค์ถึงสารสินตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะสำหรับจุดนี้นะครับการจราจรทางด้านของในเมืองตอนนี้รับแจ้งว่าหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสาทรใต้นะครับพระราม4พญาไทเพชรบุรีพระราม1เพลินจิตสุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีอโศกดินแดงดินแดงต่อเนื่องแยกพระราม9นะครับแล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยพหลวิภาโดยเฉพาะขาออกนะฮะลาดวิถีนะครับแยกตึกชัยเข้าวงเวียนราชดำเนินนอกหลานหลวงพญาไทเข้ามาปทุมวันราชเทวีศรีอยุธยาไปจตุรทิศราชปารภมักกะสันราชดำริประตูน้ำอังรีดูนังเฉลิมเผ่าบรรทัดทองเจริญผลสะพานพระปกเกล้าท้ายอยู่จักรวรรดินะครับสะพานพุทธก็แน่นเหมือนกันนะไปบ้านแขกประชาธิปกเนี่ยค่อนข้างแน่นแต่ถ้าผ่านพ้นแยกบ้านแขกก็ยังใช้ได้นะครับจะแน่นอีกทีก็ส่วนของตากสินที่จะไปมาให้สวรรค์แยกตากสินไปนี่ก็ติดนะฮะแยกบุคโลวันนี้รถเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยชะลอตัวได้ตามรอบไฟนะน่าจะเป็นผลพวงมาจากรัชดาท่าพาที่จะมุ่งหน้าไปแยกท่าพาที่ก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุกันนะก็รถเยอะนะรถมากในพื้นที่นะครับพระราม3ก็รถเยอะเหมือนกันนะครับช่วง5แยกมาช่องนนทรีทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมผ่านพ้นจุดนี้ไปอ่ะดีนะใช้ได้นะครับจนไปถึงใต้สะพานพระราม9ก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งไปเจริญราษฎร์ไปถนนตกขึ้นสะพานพระราม3ไปขาออกรถจะมากกว่าครับสะพานกรุงเทพก็เหมือนกันขาออกรถจะเยอะกว่าฝั่งกลับกันจะคล่องตัวกว่านะครับถนนจันทร์ไปนราธิวาสชะลอตัวนางลิจิตชะลอตัวแล้วนะครับตัดจันทร์เก่ามุ่งหน้าช่องนนทรีมาทางฝั่งพระราม3นี่เคลื่อนตัวได้ตลอดพระราม3เข้าก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยก่อนถึงนางลิจิตก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะลงวงแหวนอุตสาหกรรมด้านที่มาจากสุขสวัสดิ์มีชะลอตัวลงพระราม3นะครับทางโค้งส่วนฝั่งที่จะลงปู่เจ้าขึ้นลงในฝั่งนี้ไม่ติดนะฮะแล้วก็เชื่อมกาญจนาเนี่ยไม่ติดแต่ว่าจะติดส่วนของกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้ชะลอตัวแต่ถ้าเป็นส่วนของวงแหวนอุตสาหกรรมอันนี้ไม่ติดสะพานภูมิพล1 2ก็ไม่ติดนะครับลงสุขสวัสดิ์ลดมากครับเพราะต่อเนื่องไปสุขสวัสดิ์ออกลดเยอะไปแยกพระประแดงลดเยอะแต่ถ้าไปสุขสวัสดิ์เข้าประชาอุทิศสารลอดเนี่ยไปได้นะบางประกอบตัดพระราม2เนี่ยฝั่งนี้ไปได้ดีกว่านะครับแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีชะลอตัวนิดหน่อยฝั่งทนฝั่งถนนบรมส่วนทางฝั่งราชดำเนินกลางเนี่ยจะมีรถมากช่วงคอกวัวก่อนหน้านี้แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านฟ้านี่ตอนนี้ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับช่วงที่แล้วนะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะพิษณุโลกยมราชเนี่ยใช้ได้จะแน่นตรงอุรุพงษ์ตรงเพชรบุรีไปราชเทวีประตูน้ำอันนี้ติดพระราม6ก็เหมือนเดิมนะครับตรงอุรุพงษ์รถเยอะสะพานพระราม8ขาเข้าไม่ติดวิสุทธิกษัตริย์ดีขึ้นจปรชะลอตัวนะครับจักรพรรดิพงษ์ฝั่งขาออกแน่นตรงโค้งวัดมรคีรีสะพานสังฮีไม่ติดแต่ถนนลาดวิถีติดนะครับการเรือสังฮีอันนี้รถเยอะ3เส้นใช้ได้นะครับถนนขาวใช้ได้นะครับนครชัยศรีใช้ได้นะครับ อำนวยสงครามไม่ติดจะติดฝั่งเศษสิริสุโขทัยรถยังเยอะอยู่นะครับนครราชสีมารถเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตึกชัยไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ถือว่าได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟพหลสนามเป้าอารีเข้าสวรีชัยชะลอตัวนะครับ2ด้านเลยคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร
2: ์สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ไหนครับวันนี้
2: จะมาดูให้อุบัติเหตุในอุโมงค์อ่ะแต่ลงไม่ได
1: ้เขาย้ายไปแล้วพี่ เขาย้าย
2: แต่ก็ตอนนี้รถลงไม่ได
1: ้
2: นะ
1: อ๋อยังติดอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่อ๋อ
1: เพิ่งย้ายไป
2: อุบัติเหตุฝั่งขาไหนอ่ะ
1: ขาออกขาที่จะไปนู่นน่ะไปจรัญน่ะ
2: อ๋อใช่เนี่ยรถยังขยับไม่ค่อยได
1: ้ครับแล้วพี่ธันวรินทร์มาจากฝั่งไหน
2: เอ๊ะเมื่อกี้เขาบอกว่าขาไปเดอะมอลไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่ฝั่งที่จะไปนู่นไปจรัญลงอุโมงค์ท่าพาไปจรัญ
2: ตอนนี้ก็เลยจะเลี่ยงไปเลยไม่ได้ลงอุโมงค์แล้วก็จะไปเบี่ยงซ้ายไปเพชรเกษมไปทางแยกไทย3แล้วไปออก
1: ก็ติดนะไปทางบางไผ่ใช่ไหมบางว่าอะไรก็ติดนะ
2: ใช่ใช่
1: ติดนะ
2: แต่ถ้าตรงมันติดกว่าไหม
1: ถ้าตรงก็ติดพี่ตอนนี้พี่อยู่ตรงรัชดาหรือว่าอยู่ตรงเพชรเกษมเนี่ย
2: ตรงจะถึงเพชรเกษมข้างหน้า
1: แต่อยู่เส้นรัชดาใช่ไหม
2: ใช
1: ่อ๋อตรงไปเถอะตรงไปดีกว่า
2: ตรงดีกว่าใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ตรงดีกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเพชรเกษมมาเนี่ยยาวเลย
2: แล้วไปเข้าจรัญ13ค่อยออกราชพฤก
1: ษ์ได้ราชพฤกษ์ก็มีปัญหาเหมือนเดิมตรงหน้าห้างตรงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตรงก่อนลงอุโมงค์มาหุ่นกองเหมือนเดิมเลยพอหลังจากนั้นก็ไม่ติดละก็ใช้ได้ยาวๆเลย
2: เสร็จมาลองขับรถมาดูสิเวลาที่รถติดอ่ะว่ามันติดอะไร
1: ถ้าผมขับไปแล้วใครจัดรายการแทนนะพี่ผมก็อยากจะขับไปดูเหมือนกันนะแต่มันไม่มีคนจัดแทนนะพี่
2: คุณพัดบอก
1: เขาก็อยู่เช้าไงพี่เขาอยู่เช้าอยู่เย็นไงมันเวลามันไม่ได้ไงมันไม่มีคนมาเข้าเที่ยงไง
2: เดี๋ยวคุณพัดบอกพลาดพิงอีก
1: แล้วผมอยากจะหาคนมาเข้าเที่ยงแทนผมจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: ได้ยินหมดแล้ว
1: ให้เข้าเที่ยงตั้ง5วันนั่นน่ะสิเดินทางปลอดภัยพี่
2: ดำคุณปุญญนุชเขาไม่เห็นบ่นเลย
1: คุณปุญญนุช
2: ไม่เห็นบ่นเลย
1: เขาจัด5วันเหมือนผมป่ะล่ะเขาไม่ได้จัด5วันเหมือนผมพี่นับดี
2: ๆ
1: ที่เขา5วันเพราะเขามาแทนคนอื่นมันมีคิวคนอื่นที่เขาไม่มาแต่ตามคิวจริงๆเขาไม่ได้จัด5วันเหมือนผมเอาสิเอาสิบอกเลยฝนตกไหมครับฝนตกไหม
2: โอ้ยอุณหภูมิ37-38
1: น่ะเหรอไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะ
2: แดดจ้าอยู่เลย
1: เดินทางปลอดภัยพี่ธันวรินทร์นี่อยู่กับป่าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับผมสวัสดี
2: ครับป่าไม่กล้าพูดกลัวทวงกาแฟ
1: ไม่เป็นไรครับผมทดไว้ในใจครับป่าไม่เป็นไรฮะสวัสดีนะครับทั้งสองท่านเดินทางปลอดภัยครับพี่ๆ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณมดเอ็กนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกแถววัดศรีประวัติมาฉิมพลีเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็บรมตรงต่างระดับเนี่ยรถไม่มากเคลื่อนตัวได้จุดเกิดเหตุเนี่ยที่รถไฟไหม้เนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมการเคลื่อนย้ายครับขอบคุณมากนะครับพี่มดเอ็กผ่านทางมาพอดีเลยนะบริเวณช่วงต่างระดับฉิมพลีตอนนี้กำลังเตรียมการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยนะฮะแล้วก็บางขุนนนท์คุณรพีบอกว่ายังสดใสฝนยังไม่มานะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดเพชรเกษมติดนะครับโดยเฉพาะเพชรเกษมฝั่งท่าพระที่จะไปบางว่าเนี่ยติดยาวเลยนะส่วนฝั่งกลับกันก็มีชะลอตัวตัดราชพฤกษ์เหมือนกันแต่ว่าฝั่งเข้าเนี่ยท้ายจะสั้นกว่านะครับอุโมงค์ท่าพระก่อนหน้านี้มีปัญหานะฮะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะถึงแม้จะดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยหัวแถวมันไม่ได้อยู่ตรงอุโมงค์แล้วครับตอนเนี้ยหัวแถวมันไปตรงแถวบริเวณช่วงใกล้เคียงกับฝั่งตรงข้ามปากซอยวัดท่าพระนะฮะเนี่ยหัวแถวของเขาเนี่ยนะครับอยู่ช่วงก่อนถึงซอยน่าจะเป็นซอย5ซอย3ประมาณนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆกับซอย 1/1 อ่ะประมาณนี้หัวแถวเขาอ่ะไม่แน่ใจว่าเลยไปแล้วอ่ะเขามีเหตุอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในอุโมงค์เนี่ยเขาย้ายไปแล้วนะเขาเพิ่งย้ายไปนะครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยที่จะไปจรัญ 1/1 เนี่ยกลายเป็นว่าติดแล้วก็หัวแถวไปอยู่แถวๆบริเวณซอยดังกล่าวนะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะซึ่งท้ายเนี่ยมันก็มากระทบนะฮะเขาจะติดเป็น2ขยักนะแล้วก็ฝั่งรัชดาท่าพระเนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์อ่ะรถจะเยอะนะครับที่จะตัดตรงราชพฤกษ์อ่ะแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็จะไปแน่นอีกทีก็แถวตลาดภูแถวเทิดไทยอ่ะที่จะลงอุโมงค์ไปทางฝั่งของจรัญเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าซอย 1/1 เนี่ยมีอะไรนะฮะแต่ว่าในอุโมงค์เนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะส่วนบนสะพานพระราม3ก็จะเป็นขาออกเหมือนเดิมนะที่รถยังเยอะเจริญนครนี่เพิ่มเติมคือท้ายแถวเขายาวขึ้นนะมาจากสำเลมาจากใต้สะพานตากสินเนี่ยฝั่งเนี้ยกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยท้ายเขายาวขึ้นนะครับส่วนถ้าผ่านพ้นบุคโลไป2ฝั่งไม่ติดแต่กว่าจะผ่านไปได้วันนี้รถเยอะนะครับแถวแยกบุคโลในช่วงเย็นนี้เนี่ยคุณปิยนุชบอกว่าวังหลังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งติดมากค่ะวังหลังเหรอเดี๋ยวผมไปดูให้วังหลังตรงแยกสิริราชโอ้ติดฮะโอ้ติดจริงครับโอ้ยาวเลยฮะคุณปิยนุชเอาใจช่วยนะเพราะว่าดูแล้วหูมันติดรอบด้านเลยเนี่ยวังหลังเนี่ยแล้วก็ตรงแยกสิริราชเนี่ยวังหลังเนี่ยเต็มพื้นที่ตลอดไปจนถึงพรานนกเลยนะเนี่ยส่วนทางฝั่งอรุณอมรินทร์นี่กลายเป็นว่าฝั่งนี้เขาดีนะครับเนี่ยฝั่งอรุณเนี่ยท้ายไม่ยาวนะสองด้านแต่ไปยาวทางวังหลังเนี่ยติดมากเลยตรงท่าน้ำมาเนี่ยโอ้โหเต็มมาตลอดเลยอะไปจนถึงตลาดพันนกไปตัดอิสรภาพนู่นเลยอะโอ้ยติดยาวเลยฮะแต่ถ้าเข้านะไม่เข้าดูท้ายจะสั้นกว่านะเข้าไปตรงท่าน้ำที่ท้ายจะสั้นแต่ถ้าออกมานี่ท้ายยาวเลยฮะแล้วก็อีกจุดนึงใกล้เคียงกันก็คืออิสรภาพที่จะมุ่งหน้าพันนกอะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันมาจากสุทาวาสนะส่วนฝั่งอีกด้านนึงมาจาก3944ฝั่งเนี้ยไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็แยกไฟฉายแยกไฟฉายวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยคือท้ายก็ไม่ได้ยาวนะที่แน่นหน่อยก็จะเป็นพันนกไปไฟฉายพันนกใส่4มาไฟฉายแล้วก็ด้านของจรัญ35ไปไฟฉายแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ค่อยติดนะอีกฝั่งนึงยังเคลื่อนตัวได้คุณสุวรรณทองนะครับบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกแน่ๆเพราะว่าภาษีเจริญยังมีแดดอ่อนๆอยู่ท้องฟ้าสว่างขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปพักกันก่อนครับเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
7: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนทุกสิ่งพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
9: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิ

0: ันเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับเนี่ยใหญ่
2: กอยเตอร์มาจุดได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาศพไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแน่แน่
3: ชื่อ
4: มีรี
5: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะจ้าน
3: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
3: เอตัง
5: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
5: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: ตรวจว่าให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ให้ผู้ใหญ่ช่วยดูแลสารมันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑล20%ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่รับแจ้งว่าเป็นละอองโปรยปรายแต่ว่าก็ไม่ใช่หนักหนาอะไรนะฮะก็บอกว่าก็ยังดีอยู่นะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนสภาพการจราจรติดขัดช่วงเร่งด่วนเหมือนเดิมก็จะเป็นจุดเดิมๆในช่วงเย็นแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เพิ่มเติมมาก็คือส่วนของการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกจริงๆ ตัวจุดที่ได้รับผลกระทบเส้นทางจะเป็นทางฝั่งบรมเข้าแต่ว่าจุดเกิดเหตุจะอยู่ต่างระดับฉิมพลีก็คือถ้ามาจากบรมฝั่งขาเข้าเนี่ยที่จะโค้งซ้ายอ่ะขึ้นตรงต่างระดับฉิมพลีนะครับจะวนไปการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเพื่อที่จะไปทางฝั่งพระราม2ไปทางฝั่งเพชรเกษ
2: ม
1: นะฮะเขาจะปิดการจราจรตรงเนี้ยตรงทางโค้งตรงเนี้ยนะครับเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกนะครับเทรลเลอร์เขาบอกว่าคนขับเขาบอกนะเป็นผู้ชายมาคนเดียวอายุประมาณ50ปีมาจากนครปฐมจะมาส่งตู้เปล่าที่ท่าเรือเนี่ยตรงคลองเตยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขับมาแล้วจังหวะที่โค้งเนี่ยล้อหน้าขวามันระเบิดพอระเบิดเสร็จเขาไปฉลับข้างทางนิดนึงแล้วมันก็เกิดไฟลุกพึบขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการตั้งแต่ตอนเกิดเหตุจนถึงตอนนี้รอรถเครนขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายส่วนหัวเนี่ยเสียหายทั้งหมดไม่มีคู่กรณีไม่มีใครเป็นอะไรคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะฮะตอนนี้เพลิงดับละนะก็ได้เพิ่มเติมหลายท่านเลยทั้งท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำทางด้านของคุณพลังวัดยกทางหลวงบางแคคุณไพบูลย์หัวหน้าชุดดับเพลิงบางขุนนนท์ที่ไประงับเหต
2: ุ
1: แล้วก็ผู้ใช้เส้นทางคุณก๊อฟนี่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกขนาดใหญ่เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยเขายังปิดอยู่การจราจรบรมเข้ามาเนี่ยจะขึ้นต่างระดับฉิมพลีไม่ได้ก็เลือกเอาว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายไปกาญจนาแล้วไปกลับรถมาหรือว่าคุณจะตรงเข้าบรมแล้วก็ไปกลับรถออกมานะครับหรือจะไปใช้ทางด้านของอัศวพิเชษไปสวนผักจากสวนผักก็ไปตัดกาญจนาอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนประมาณสัก4:30เกือบ5 โมงเส้นเนี้ยมันติดงั้นก็เลยไม่อยากแนะนำเส้นอัศวพิเชษที่จะไปสวนผักมันจะไปทะลุประมาณสวนผัก43
2: ด้านใน
1: ตัดก
2: ่อนมันจะเล็กอ่ะ
1: ใช่ก่อนหน้านี้มันจะติดแล้วก็ท้ายมันจะอยู่ประมาณซอย41ก็เลยไม่ได้แนะนำสำหรับเส้นนี้แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเห็นว่าดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วใครจะใช้ก็ใช้ได้อัศวพิเชษสวนผัก43แล้วก็สวนผักแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตัดกาญจนานะครับก็สามารถใช้เส้นทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นะครับในพื้นที่ของสน.ภาษีเจริญบอกว่าสำหรับผู้ที่จะมารับส่งผู้ใช้บริการ BTS บางว่าฝั่งราชพฤกษ์นะควรเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากว่าจะมีการตั้งวางแนวแบริเออร์เพื่อก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมสะพานลอยจากตัวอาคารสถานีทำให้ต้องใช้พื้นที่ถนนบางส่วนนะครับก็จะส่งผลกระทบใน

0: ช่วงของเร่งด่วนนะในช่วงเย็นช่วงเช้าอะไรเงี้ยก็อาจจะได้รับผลกระทบก็ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผื่อเวลาก่อนล่วงหน้าแล้วกันแล้วก็ได้เพิ่มเติมกับท่านสารวัตรจราจรในพื้นที่นะครับสน.ประสิทธิ์เจริญเนี่ยก็บอกว่าก็กระทบเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวไม่แน่ว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากเนี้ยจะเป็นยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับถ้ามีโอกาสคงได้เพิ่มเติมวันนี้ในช่วงของกรมทางหลวงได้พูดคุยกับท่านผู้ช่วยหมวดทางหลวงบางพลีแขวงทางหลวงสมุทรปราการคุณโชคชัยก็มีการเข้าดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างไอ้ตัวจุดที่ก่อนหน้านี้มันเกิดอุบัติเหตุที่เป็นรถดำบรรทุกทรายแล้วดำมันค้างแล้วก็ไปฉลับไปชนกับตัวใต้สะพานเกือกม้ากับรถถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดบริเวณช่วงกม17วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบโครงสร้างเดี๋ยวรอผลสรุปอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ยังเปิดให้ใช้ได้เป็นปกติน
1: ะ
0: ก็บอกว่าตัวโครงสร้างไม่ได้กระทบถึงด้านในนะมันยังแข็งแรงดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้ตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งไปจนกว่าจะแล้วเสร็จหน่วยงานระบายน้ำจะมีการล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดเลนที่ถนนราชดำริช่วงแยกราชประสงค์ถึงสารสินเขตปทุมวันก็ขออภัยในความไม่สะดวกตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นคุณสิทธิพงษ์แจ้งเรื่องของเอกสารเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศภรรยาเป็นชาวแคนาดาลูกสาววัยกำลังน่ารักเลย9 เดือนเอกสารหายไปทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวเลยนะฮะแล้วจำเป็นต้องใช้เพราะว่าจะเดินทางแล้วด้วยนะฮะปรากฏว่าคุณชกาตจันเจือแท็กซี่คันเนี้ยที่เขาลืมไว้เนี่ยเราสามารถติดต่อได้พอเราติดต่อได้คุณชกาตเขาน่ารักมากเขารีบกระตือรือร้นว่าจะนำเอกสารไปส่งคืนเพราะเขาทราบว่ามันเป็นเอกสารสำคัญแล้วมันจำเป็นต้องใช้ในการเดินทางนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทั้งครอบครัวจะไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าขอเวลา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะเร่งไปส่งคืนให้ถึงที่เลยนะฮะตอนนี้ก็ส่งคืนกันไปที่เรียบร้อยนะก็มีการตอบแทนให้สินน้ำใจกันแล้วก็ใช้บริการกันต่อเนื่องเลยนะฮะก็ดีใจด้วยกับทางครอบครัวคุณสิทธิพงษ์นะครับ
1: ทำความดีปุ๊บได้รับสิ่งดีๆกลับไปทันที
0: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ยังตามไม่เจอนะฝากด้วยนะครับ
1: คุ
0: ณชัชวาลแจ้งคุณอาหายมาซึ่งคุณชัชวาลกับคุณอาเนี่ยอยู่บ้านคนละหลังกันนะฮะคุณอาท่านอยู่คนเดียวนะครับอยู่ที่ซอยเอกชัย14ปรากฏว่าเมื่อวานตอนประมาณช่วงสายๆเมื่อวานนะตอนประมาณ9 โมงคุณตาชอบเสือแย้มชื่อชอบเสือแย้มอายุ70 ปีเมื่อวานนี้ตอน9 โมงเนี่ยเดินคือปกติเนี่ยจะเดินไปซื้อของนะที่ร้านค้าแถวบ้านนั่นแหละแล้วก็จะกลับมาเองแต่เมื่อวานนี้ไม่กลับมาทางญาติญาติทางคนที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยเขาก็เลยช่วยให้คุณชัชวาลซึ่งเป็นหลานเนี่ยอยู่คนละที่นะช่วยประสานงานช่วยแจ้งความช่วยแจ้งจสร้อยประชาสัมพันธ์หน่อย
1: ค
0: ุณชัชวาลเขาก็เลยแจ้งมาลักษณะการแต่งกายเนี่ยเขาไม่ทราบเขาทราบแค่ว่าเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่ไม่ทราบรายละเอียดไม่มีเอกสารไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับไม่แน่ใจว่าพกสตางค์ไปด้วยหรือเปล่าแล้วก็เป็นโรคประจำตัวก่อนหน้านี้คือเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแตกต้องมียาที่เขาต้องกินเป็นประจำเขาก็ไม่รู้ว่าทางคุณอาเนี่ยเอายาตัวนี้ไปด้วยหรือเปล่าน
1: ะฮะกินยาทุกวัน
0: แจ้งไปที่สน.บางขุนเทียนแล้วนะครับอายุ70ปีมีอาการหลงลืมด้วยสูงประมาณ170 ซม.ผิวดำแดงผมลองทรงสั้นสีดอกเหลาพบเห็นที่ไหนแจ้งกับจสร้อยได้นะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหมดเวลาแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

ลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลาก่อนค่ำวันนี้นะคะฐานุตราอยู่เป็นเพื่อนคุณตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเลยค่ะในเรื่องของการเดินทางนะคะเดี๋ยวให้จสร.นี่แหละช่วยกันนะคะบอกคุณผู้ฟังว่าแต่ละพื้นที่ตรงไหนมีรถมีการจราจรติดขัดอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันก่อนเลยตอนนี้นะคะจากเมื่อสักครู่นะคะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเห็นบอกว่าตอนนี้ถนนเพชรพระรามรถติดมากนะคะรถติดมากเลยนะเพชรพระรามอ่ะใครใช้เส้นทางตรงนี้อยู่นะคะมีปริมาณรถเต็มพื้นที่จริงๆนะคะฉะนั้นก็อาจจะต้องเผื่อเวลาหรือบางท่านบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องใช้นะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยจะเต็มถนนเลยนะคะส่วนในสายทางอื่นๆจากที่เพื่อนสมาชิกได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามามีที่ถนนบนทางด่วนนะเห็นบอกว่ามีรถเสียนะคะคุณเคนแจ้งมาบอกว่าทางด่วน1นะคะดินแดงมุ่งหน้าบางนามีรถเนี่ยเสียอยู่ตรงบริเวณก่อนถึงสำนักงานเขตคลองเตยนะคะเป็นรถตู้ค่ะรถตู้จอดเสียอยู่ทางด้านซ้ายตอนนี้ดูเหมือนว่ามีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่ายังจอดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะไม่น่าจะยังเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะ เรื่องของสภาพการจราจรนะเวลานี้ในเส้นทางทางด่วน1นะคะตั้งแต่ช่วงโค้งมอกรุงเทพไปจนถึงทางแยกลงด่วนฉลองรัฐตรงนั้นนะคะเห็นบอกว่ารถเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะอีกฝั่งนึงที่เป็นขาเข้านะตอนนี้ยังดูดีอยู่เคลื่อนตัวได้ค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะก่อนถึงตรงบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย100เมตรมีรถตู้นะคะจอดเสียอยู่ทางช่องทางด้านซ้ายค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่อื่นเพิ่มเติมกันต่อนะเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องนะคนกำลังกลับบ้านพอดีตั้งแต่ช่วง 4-5 โมงจนถึง 6 โมง 1 ทุ่มนะคะตอนนี้ถนนราชบูรณะค่ะในฝั่งขาออกช่วงตรงบริเวณข้ามคลองดาวคะนองไปตรงท้ายนะคะด้านนี้เนี่ยท้ายยาวนะเห็นบอกว่าท้ายค่อนข้างยาวนะรถค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเนื่องจากจุดนี้เนี่ยมันมีรถใหญ่นะคะที่เราเรียกว่ารถบัสนี่แหละจอดนะคะจอดรับคนงานอยู่1เลนก่อนถึงตรงปั๊มบางจากมันก็เลยทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยจะต้องมีการเบี่ยงหลบนะคะเขาจอดรับคนงานอยู่นะที่ถนนราชบูรณะขาออกนะคะผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้แต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าปริมาณรถเต็มพื้นที่เช่นกันนะคะสำหรับฝั่งขาออกของถนนราชบูรณะค่ะแล้วในจุดอื่นนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันตอนนี้นะคะมีสายจากทางสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันค่ะพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของรถเทรลเลอร
2: ์ช่วง
1: ค่ะ
2: รถไฟไหม้ตรงด่านระดับสิมพีมวลที่บางแกนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ได้เอาส่วนหัวไปก่อนละ
1: อืม
2: เหลือแต่ตัวรถพ่วงครับ
1: ค่ะ
2: แน่คาดว่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง
1: อีกสักพักหนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดใช้ในเส้นทางเหมือนเดิมนะคะค่ะได้ค่ะก
2: ็น่าจะตามพันให้ด้วยนะครับว่าให้ถ้ารถเล็กก็ให้เลี้ยวซ้ายไปบางกระทองไปกลับรถตรงสะพานใต้สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ทางข้ามทางรถไฟ
1: ค่ะ
2: ถ้ารถใหญ่ก็ให้มากลับสายหนึ่งครับ
1: ค่ะมีสองจุด
2: สะดวกกว่าครับ
1: ค่ะ
2: มีสองจุดครับ
1: ค่ะ
2: ถ้ารถเล็กอีกถ้าได้ผ่านตรงจุดเกิดเหตุมาแล้วก็ให้ใช้เรียบใช้ทางคู่ขนานแล้วก็เลยปั๊มปตท.มาก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัศวพิเชษแล้วก็ไปทะลุที่สวนผักแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ากาญจนาไปบางแคได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ถ้ารถใหญ่แนะนำให้มากับรถที่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับ
1: รถใหญ่ไปสายหนึ่งดีกว่า
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะได้เลย
2: ถ้าหลุดเข้ามาแล้วไม่ได้กลับสายหนึ่งก็ให้มากลับที่ยูเทิร์นตรงวัดไก่เตี้ยได้เลยนะครับถ้ารถ
1: ค่ะ
2: สิบล้อธรรมดาก็ให้มากลับตรงใต้สะพานข้ามทางรถไฟหน้าสอนอได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเอาหัวไปก่อนแล้วนะเหลือแต่ลูกพ่วง
2: ข้าง หลังแล้วครับ
1: ค่ะ
2: เหลือตัวตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งน่าจะเสร็จขึ้น
1: ค่ะได้เดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะส่วนในพื้นที่เรื่องของการจราจรเป็นไงคะ
2: ในพื้นที่ตอนนี้มีฝนตกนะครับมีฝนตกเล็กน้อยการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะจากที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุที่เป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์นะคะไฟไหม้ตรงต่างระดับชิมพลีตอนนี้ก็ลากส่วนหัวไปแล้วนะคะถอดหัวไปก่อนแล้วนะเหลือส่วนด้านหลังนะคะตู้คอนเทนเนอร์นะคะเทเลอร์ข้างหลังก็เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะดำเนินการต่อนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เปิดให้ใช้นะคะให้ไปกลับรถถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยให้ไปทางเส้นพุทธมณฑลสาย1นะคะจะดีกว่าจะง่ายกว่านะส่วนรถเล็กเนี่ยอย่างที่แนะนำไปก่อนหน้านี้นะคะที่คุณเสมาบอกว่าให้เข้าถนนอัศวพิเชษนะคะแล้วก็ไปออกสวนผักนะแล้วก็วิ่งออกเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวมันก็จะไปออกตรงเส้นกาญจนานะคะก็กลับเข้าสู่ถนนใหญ่ตามปกติอ่ะอันนั้นก็เป็นเส้นทางหลบทางเลี่ยงนะคะส่วนรถใหญ่แนะนำไปกลับรถที่สาย1นะคะพุทธมณฑลสาย1จะสะดวกกว่าแล้วก็จะมีอีกจุดนึงนะที่กลับรถใต้สะพานนะคะตรงหน้าสน.ตลิ่งชันตรงนั้นนะคะเลยสน.ไปจะกลับรถใต้สะพานได้ก็เป็นอีกจุดนึงก็ฝากไว้สำหรับใครที่กำลังเดินทางในช่วงนี้นะคะฝนตกแล้วด้วยนะในฝั่งทนฝนมาแล้วจ้าเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยนะจ๊ะเพราะว่าถนนเปียกลื่นค่ะเมื่อสักครู่ก็เลยไปดูใน เรื่องของอากาศนะไปดูจากในเรดาร์นะตอนนี้สถานีเรดาร์หนองจอกเราก็จะเห็นกลุ่มฝนกระจายพัดมาจากทางตะวันตกนะมุ่งหน้ามามีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยกระจายเข้ามาในกรุงเทพนะคะช่วงปริมณฑลนะในส่วนของปริมณฑลอย่างที่เห็นเลยเนี่ยค่ะจากฝั่งตะวันตกนะคะกระจายมาก็จะมีแถวทวีวัฒนาเนี่ยบางแคนะฝนกลุ่มเล็กๆก็จะมีละอองโปรยปรายมาในช่วงค่ำช่วงเย็นนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะนอกจากเรื่องของฝนที่จะทำให้เดินทางลำบากแล้วเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะในเรื่องของการเดินทางว่าจะมีอะไรเป็นอุปสรรคได้อีกบ้างอย่างที่ก่อนหน้านี้ทางสน.ภาษีเจริญบอกไปนะคะขอความร่วมมือนิดนึงสำหรับใครที่มารับส่งผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS บางว่าในฝั่งราชพฤกษ์นะตรงนี้เนี่ยอยากให้เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเขามีการวางแนวแบรีเออร์นะคะเพื่อที่จะก่อสร้างสกายวอล์กนะคะอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของรถที่จะเข้ามาตรงบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าตรงนั้นนะมันอาจจะช้าหรือใช้เวลามากขึ้นก็เขามีการทำงานบนถนนบางส่วนนะคะก็จะแน่นอนแหละมันกินพื้นที่ไปก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของเดินทางถ้ายิ่งชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็นดิฉันว่ามันไม่ค่อยเป็นปัญหาเนาะกลับบ้านช้านิดช้าหน่อยนะคะน่าจะได้แต่ว่ากลัวว่าจะหิวนะสิเผื่อของกินติดรถไว้ด้วยนะแต่ตอนเช้านี่แหละต้องเผื่อเวลาให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าต้องไปทำงานเข้างานใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการวางแนวแบรีเออร์แล้วนะคะทางสน.ภาษีเจริญแจ้งข้อมูลมาเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจของคุณผู้ฟังในเรื่องของการเดินทางนะตอนเช้าตื่นเช้าขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะเคลื่อนตัวช้าหน่อยตรงจุดที่มีการวางแนวเบรเออร์แล้วก็มีการทำงานบนพื้นผิวนะคะถนนบางส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันไปค่ะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้นะมีเรื่องของรถนะคะที่ดูเหมือนว่ายังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งในหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังจากทางเจ้าหน้าที่กันก่อนเลยดีกว่านะคะร้อยตำรวจเอกดิเรกกรทองค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะบริเวณนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้รถคึกคักไหมคะ
2: รถมากเป็นปกติครับเพราะว่าช่วงเส้นรังสิตนครนายกอะครับ
1: ค่ะ
2: รถที่จะมุ่งหน้ามาจากหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะไปชะลอตัวตรงเชิงสะพานคลอง1
1: ค่ะ
2: รถก็เลยสะสมปริมาณมากครับส่วนในส่วนเส้นรังสิตนครนายกตามจุดกับรถต่างๆก็จราจรเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็พยายามวางแผ่นบารีเออร์เร่งระบายรถที่จะยูเทิร์นให้สะดวกขึ้นครับก็ช่วยได้เยอะครับ
1: ค่ะปริมาณรถมากทั้งสองจุดเลยนะคะสำหรับเย็นนี้เนาะคาดว่าจะเบาบางลงสักประมาณกี่โมงคะเนี่ยพอจะเดินทางสะดวกมากกว่านี้กี่โมงดีคะหลังทุ่ม
2: ถ้าจะให้สะดวกกว่านี้ก็น่าจะประมาณ2ทุ่มประมาณนี้ครับน่าจะคล่องตัวครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เส้นรังสิตนครนายกขาออกนะครับเส้นที่ผ่านกุ้งหน้าไปรังสิตนครนายกขาออกที่มาจากปทุมอะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะก็ประมาณรถเยอะนะได้ค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่ไม่มีนะคะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับแล้ววันนี้ฝนก็ไม่ตกครับแต่ครึ้มครึ้ม
1: ครึ้มครึ้มแต่ฝนยังไม่ถึงตรงนั้นนะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามเรื่องของการเดินทางกันต่อส่วนในพื้นที่อื่นนะคะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตมาได้เลยตอนนี้เราได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณสรรเสริญค่ะบอกว่าใช้ถนนจักรวรรดินะคะตรงวัดตึกมุ่งหน้าไปสะพานพระปกเกล้าตรงนี้ค่ะเจอรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ในช่องทางกลางนะคะเกิดเหตุกันแล้วก็ยังอยู่ในช่องทางกลางนะเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าค่ะต้องบอกว่าเรียบร้อยเลยนะอยู่เชิงทางขึ้นสะพานเนี่ยส่งผลให้รถที่ตามหลังมาไปไม่ได้แน่นอนชะลอตัวค่ะตอนนี้สภาพการจราจรคือเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุเนี่ยแหละนะก็เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้านะคะไปทางสะพานพระปกเกล้าข้ามจากฝั่งพระนครนะคะออกไปที่ฝั่งทนตอนนี้มีในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางกลางเพื่อนสมาชิกที่จะใช้เส้นทางตรงนี้จะขึ้นสะพานพระปกเกล้าเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะรถยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะยังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุขอบคุณคุณสรรเสริญด้วยสำหรับข้อมูลส่วนในฝั่งกลับกันยังใช้การได้เดินทางได้ดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับสายจากทางร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะเย็นนี
1: ้เย็นนี้สภาพการจราจรนะครับรวมๆใช้การได้ดีนะครับเริ่มฝนเริ่มตั้งเขานะครับแต่ยังไม่ตกนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้เป็นเส้นขาเข้านะครับตั้งแต่หน้าเดบอบางแคนะครับยังถึงเป็นเส้น69นะครับรถยังเคลื่อนตัวไหลได้ต่อเนื่องนะครับส่วนกลับกันนะครับตั้งแต่เดมอบางแค MRT หลัก2นะครับยันถึง69นะครับสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับช่วงตรงสาย2นะครับเลยไปยังไหลได้ตลอดนะครับตรงนี้หลัก2ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับผม
0: ค่ะหลัก2ยังดีอยู่นะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในพื้นที่สน.หลัก2ยังดีอยู่นะคะแถวเส้นเพชรเกษมในช่วงบางแคก็จะมีจุดอย่างที่ทางรองศาสตราจารย์จรบอกนะคะรถจะไปหนาแน่นอยู่แถวๆตรงบริเวณหน้าห้างนะหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคตรงนั้นถ้าเลยมาเป็นฝั่งขาเข้ากลับมาทางฝั่งสน.ภาษีเจริญนะคะวันนี้ดูไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะคะก็จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแถวๆตรงบริเวณสี่ข้อนบางแคนะคะส่วนในพื้นที่ตรงช่วงนี้ก็จะไปหนาแน่นอีกทีตรงบางว่าเนี่ยแหละค่ะนะคะตรงแถวใต้BTS บางว่านะรถค่อนข้างฝั่งขาเข้านะชะลอตัวนะคะค่อนข้างชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเองเนี่ยเริ่มมีท้ายแถวเนี่ยค่ะตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงเพชรเกษมตรงแถวซอยวัดนวลนะคะตรงนั้นน่ะชะลอตัวตั้งแต่ตรงนั้นแหละนะคะก็ค่อนข้างแดงรถค่อนข้างเยอะสำหรับฝั่งขาออกนะคะมาเรื่อยๆชะลอตัวมาเรื่อยๆจนผ่านพ้นตรงบริเวณใต้ BTS บางว่าไปแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็จะไปชะลอตัวอีกทีตรงนู้นนะคะนะใกล้ๆแถวบริเวณหน้าห้างนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่ปทุมวันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่รถจะเยอะตรงบริเวณไหนบ้างคะเนี่ย
2: ตอนนี้รถจะมีปริมาณมากช่วงบริเวณถนนพระราม4ขาออกมุ่งหน้าแยกสารแดงก่อนหน้านี้สายแถวสะสมอยู่ที่แยกสามย่านตอนนี้เริ่มขยับตามแยกสารแดงได
1: ้ค่ะ
2: อันนี้สายแถวตอนนี้อยู่ที่แยกอังรี
1: แยกอัง
2: รีพระรามสี่ขาออกนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขาเข้าเคลื่อนตัวได
1: ้
2: ส่วนในพระรามหนึ่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกปทุมวันการเคลื่อนตัวจะมีปัญหาที่จะไปแยกราชเทวีก่อนหน้านี้ทำให้ปริมาณรถยังสะสมอยู่ในแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งมาตรงหน้าสยามพารากอนนะครับการเคลื่อนตัวยังมีได้ตามจังหวะทำงานไปแยกปทุมวันบางครั้งก็หยุดนะครับเนื่องจากปริมาณรถมุ่งหน้าแยกราชเทวียังได้น้อยอยู
1: ่
2: แต่ช่วงนี้เริ่มขยับแล้วได้ประสานไปที่แยกราชเทวีให้เพิ่มรอบให้ตอนนี้เริ่มขยับได
1: ้สองไปแสดงว่าติดต่อเนื่องมาจากพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะค่ะ
2: ตอนนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียก็การเคลื่อนตัวของพญาไทก็เริ่มจะเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะปริมาณรถค่อนข้างเยอะแล้วเวลามันติดเนี่ยมันติดต่อเนื่องจากอีกพื้นที่หนึ่งไหลมาอีกพื้นที่หนึ่งนะมันก็เลยไปต่อกันไม่ได้อย่างตรงราชเทวีนะคะระหว่างที่ทางรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันรายงานไปเราก็ดูภาพตามไปด้วยนะปรากฏว่ารถเนี่ยอยู่นิ่งพอสมควรเลยนะคะแต่พอถามว่าไปกันได้ไหมก็ไปตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ปริมาณรถมากจริงๆนะคะตรงบริเวณแยกราชเทวีนะรถค่อนข้างเยอะนิดนึงมันก็เลยส่งผลต่อเนื่องเข้ามาในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยนะก็เรียกว่าพันกันนะคะแยกปทุมวันเองก็รถยังค่อนข้างหนาแน่นค่อนข้างเยอะอยู่นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมละกันสำหรับเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางอยู่ตรงนี้นะเมื่อสักครู่นะคะไปเปิดดูใน YouTubeสวัสดีทุกท่านด้วยที่ทักทายมานะคะช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่คุณสุทธิรัตน์ใช่ไหมบอกว่าเมื่อวานที่ถนนเจริญราษฎร์3อย่างกระหนัง007นะคะดีนะที่ไม่เป็นอะไรแต่หนักอยู่แล้วคุณสุทธิรัตน์อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นพอดีเลยหรือเปล่าคะเห็นเหตุการณ์พอดีหรือว่าดูจากข่าวนะคะถ้าอยู่ตรงนั้นเลยจริงๆนี่มันคงเป็นเรื่องน่าตกใจเหมือนกันนะภาพที่เห็นต่อหน้าต่อตาแบบนี้มันแตกต่างจากเวลาเราดูภาพข่าวเนาะบางคนถามว่าเรื่องอะไรกันหรอตรงนั้นเมื่อวานนี้ค่ะที่ตรงบริเวณถนนเจริญราษฎร์3ใช่ไหมคะเกิดอุบัติเหตุที่มีรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักแล้วก็ตกลงมานะคะจากทางพิเศษศรีรัตน์ นะคะลงมาโดนรถจักรยานยนต์ด้านล่างนะคะก็บาดเจ็บทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ถ้าบอกว่าเหมือนภาพยนตร์ก็อาจจะคล้ายแต่อันนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์ค่ะเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงๆนะก็ขอให้ทั้งคู่ปลอดภัยนะคะสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นตรงนั้นเลยจริงๆนี่คงจะแบบตกใจมากอ่ะดิฉันว่านะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางอยู่ไหนคุณสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกับจสร้อยได้เลยนะคะทั้งทางหลังไม้นะดอกจาน1808หรือ1137 2หมายเลขนี้นะคะหรือจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมทางหน้า YouTube ก็ได้เดี๋ยวนี้ YouTube เข้าไปดูง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณมีแอปของเราใช่ไหมแอปพลิเคชันจสร้อยเนี่ยคุณกดเข้าไปในแอปนะคะไปดูฟังก์ชันเพิ่มเติมตรงนั้นเนี่ยจะมีให้คุณเลือกซึ่งมันจะมี YouTube อยู่ด้วยคุณก็กดเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมาเจอช่อง JS Roy Radio Official อันนี้เนี่ยแหละสามารถเปิดดูไปได้นะคะหาง่ายไม่ต้องไปพิมพ์หาชื่อของ JS Roy Radio ในหน้า YouTube นะคะเพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชันนะเข้ามาแล้วก็มาทักทายเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับใครที่ติดตามแล้วหรือว่าใครอัปเดตแอปแล้วนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยอยากทราบเหมือนกันว่าใช้ดีใช้ง่ายใช้สะดวกไหมมีหลายท่านก็แจ้งข้อมูลบอกว่าฟังก์ชันที่เห็นนะคะหน้าตาดูทันสมัยขึ้นดูใช้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามจะพัฒนานะในตัวหน้าแอปพลิเคชันของเราให้ตอบโจทย์คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมที่ต้องการใช้งานนะปุ่มสำคัญของเราคือ SOS ค่ะสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเหตุต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะอันนี้กดแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะใครสนใจนะตอนนี้นะต้องบอกไว้เลยว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ QR code ที่เราลงไว้นะคะสามารถสมัครแอปได้เลยนะคะอันนี้ก็บอกข้อมูลไว้อีกนิดนึงแล้วกันเผื่อใครสนใจนะไม่ยากใช้ง่ายสมัครง่ายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมละกันนะเพิ่มเติมไว้รักใครอย่าลืมบอกต่อนะคะสำหรับแอปพลิเคชันของ JS Roy อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายถามว่ามีคนบอกว่าอยากสมัครเลยสมัครตรงไหนอ่ะถ้าคุณดู YouTube อยู่นะคุณดูที่หน้าจอตอนนี้มองที่หน้าจอเร็วนะบนหน้าจอเนี่ยด้านซ้ายมือนะคะขึ้น QR code ไว้ให้แอปเดียวจบครบทุกความช่วยเหลือคุณสามารถสแกน QR code บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะใครเห็นบ้างนะคะอยู่ทางด้านซ้ายด้านซ้ายจอนะคะด้านซ้ายจอนะอันนี้ก็ฝากไว้สแกนได้เลยค่ะสแกนแล้วก็สมัครนะคะเข้าแอปพลิเคชันได้เลยนะอันนี้ขึ้นไว้ให้นะคะใครสนใจก็หยิบโทรศัพท์มาได้เลยแล้วก็สมัครได้เลยนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะมีในส่วนของเส้นทางนะคะถนนรัชดาท่าพระอันนี้คุณพันธ์แจ้งมานะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่รัชดาท่าพระเองนะคะเคลื่อนตัวได้นะตั้งแต่แยกรัชดาตลาดภูไปจนถึงแยกมหายสวรรค์ค่ะสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งขาออกนี่ดูจะช้ากว่านะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคุณพันธ์แจ้งไว้นะเผื่อใครอยู่แถวรัชดาท่าพระนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะใช้การได้ดีไหมตั้งแต่แยกรัชดาตลาดพลูไปจนถึงแยกมหายสวรรค์นะคะดูว่าใช้การได้ค่อนข้างดีวันนี้ขาเข้าดีแต่ขาออกดูช้านิดหนึ่งนะก็เป็นข้อมูลไว้นะคะเผื่อใครจะไปเส้นนี้นะคะมีตรงไหนอีกคุณมีสายเดี๋ยวไปที่สายก่อนนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับอ๋อน
3: ึกว่าสวัสดีครับคุณพานิตาและสมาชิกจอสารจิรัตน์ทุกท่านครับ
1: ค่ะรองสารวัตรคะในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะดูดีไหมคะเนี่ย
3: หนาแน่นเลยครับคุณพานิตา
1: หนาแน่นดีเลยนะคะ
3: ครับผมเพราะก่อนหน้านั้นสะพานข้ามแยกพระราม9ด้านขาออกก็มีอุบัติเหตุนะครับรถชนกัน
1: ค่ะ
3: นะครับก็เลยทำให้ทางสะดวกง่ายเฉลยฝั่งเมืองไปนะครับแต่ตอนนี้ย้ายพ้นขีดขวางเรียบร้อยนะครับผม
1: ค่ะ
3: ก็เลยทำให้รถเลี้ยวมาค่อนข้างเยอะทีนี้สายโรงรามก็หนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับแต่ใช้ความเร็วยังไม่ได้ดีนะครับก็มีปัญหาในช่วงเข้าห้าง1981
1: อ๋อค่ะ
3: ซึ่งคนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะ
3: หลุดจากตรงนั้นไปแยกเสรีเทพวิลายังใช้การได้ดีนะครับหน้ามรก็จะสะดุดหน่อยนึงในช่วงซอยรามคำแหงหน้า13 นะครับเข้าซอยออกซอยค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะ
3: หลุดจากตรงนั้นไปแยกมหาไทยมุ่งหน้าอุสุสภาก็ยังจ่ายรถได้โดยตลอดนะครับยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสะพานข้ามแยกลำสลีมีปริมาณนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวต่างมาได้โดยตลอดนะครับมองทางจอภาพยังไม่มีท้ายแถวสะสม
1: ค่ะ
3: นะครับยกระดับไม่มีปัญหานะครับสะพานข้ามแยกพระราม9ด้านขาออกมาเวลานี้ก็เคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้ดีนะครับผมมุ่งหน้ามอทเวียก็ยังดีเช่นเดียวกันนะครับสีนครินทร์ด้านขาเข้านะครับท้ายแถวสะสมเลยกินสปอร์ตไปนิดนึงนะครับน่าจะอยู่แถวๆประมาณตึกมาม่านะครับสีนครินทร์ลมก็เอาใช้การได้ดีไม่มีปัญหานะครับในส่วนกรุงเทพกรีฑาซอย7ก็จะชะลอตัวในช่วงหน้าตลาดมาร์เก็ตทูเดย์นะครับช่วงนี้พี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารการกินในช่วงเย็นค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้มีรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้จัดจะรออำนวยการจราจรในจุดต่างๆนะครับคุณทางคุณตาครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ขอบพระคุณนะคะ
3: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ก็เป็นในพื้นที่รับผิดชอบของทางสน.หัวหมากนะคะที่ช่วยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ส่วนใหญ่รถที่จะชะลอตัวนะก็อย่างที่ฟังมาเลยก็จะอยู่บริเวณหน้าห้างหน้าตลาดจะช้าหน่อยปริมาณรถเยอะหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรถที่จอดด้วยก็เป็นจุดใหญ่ๆนะคะ 3-4 จุดนะสำหรับเย็นนี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงแล้วกันเมื่อสักครู่เลยไปดูตรงจุดที่มีการแจ้งมาก่อนหน้านี้นะคะว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะเมื่อสักครู่ก็เลยไปดูในแผนที่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะคะอยู่ช่วงหน้าสถานีตำรวจจักรวรรดิพอดีเลยอยู่สน.จักรวรรดิตรงนั้นเลยนะคะท้ายแถวเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็รถติดยาวจนข้ามสะพานพระปกเกล้านี่คือคากันอยู่แบบนี้นะคะมาลงที่ถนนประชาธิปกนะคะก็ยังเต็มพื้นที่สำหรับเส้นทางตรงนี้นะดูรถค่อนข้างหนาแน่นค่อนข้างเยอะถ้าไม่จำเป็นหนีไปใช้เส้นทางอื่นก่อนก็ดีนะคะดิฉันว่ามันติดต่อเนื่องค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วพอมาถึงตรงบริเวณแยกบ้านแขกเองเนี่ยมันเป็นจุดก่อสร้างด้วยถนนมันถูกบีบนะบาริเออร์มันตั้งแล้วก็บีบเข้ามารถที่จะผ่านตรงบริเวณแยกบ้านแขกได้นี่ประมาณ2เลนกว่าๆนะคะก็จะชะลอตัวกันจุดนี้อีกจุดนึงนะเท่าที่เห็นนี่ก็คือเรียกว่าแดงแดงเกือบทั้งเส้นนะคะณเวลานี้นะคะก็ดูรถค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปฟังจากเจ้าของพื้นที่ตัวจริงดีกว่าเขาอยู่หน้างานก็เห็นมากกว่าเราอีกนะคะไปที่สายของพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพพารามนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณธนุตาและท่านผู้ฟังครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงคะตอนนี
4: ้ตอนนี้ในพื้นที่สน.บุพพารามเมื่อตอนประมาณ5โมงครึ่งไปตรวจสอบดูแล้วรถก็จะมีลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังมีปริมาณมากอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังมีปริมาณมากอยู่แต่ก็เริ่มที่จะลดน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับจากช่วงเวลาของการเดินทางของท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็จะรอตัวจากแนวเบรีเออร์การก่อสร้างครับคุณธนุตาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงรวมทั้งจากสะพานพุทธด้วยลงจากสะพานพุทธมาบรรจบกับสะพานพระปกเกล้าตรงถนนประชาธิปกทำให้รถชะลอตัวตรงนั้นรวมทั้งแนวการก่อสร้างหรือสองช่องทางนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าบ้านแขกแนวบิลเออร์ก็จะเป็นแนวการก่อสร้างเป็นโค้งซิกแซกซ้ายขวาทำให้รถไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วตรงนั้นได้ซึ่งเมื่อรถมีปริมาณมากก็จะทำให้ชะลอตัวตรงนั้นนิดนึงนะครับรวมทั้งอาจจะกีดขวางรถที่จะรถเลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนเล็กเข้าเลี่ยงเส้นทางไปสมเด็จเจ้าพระยาด้วยนะครับซึ่งก็แนะนำท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังจสร้อยอยู่ขณะนี้ก็ประชาสัมพันธ์การเลี่ยงเส้นทางที่จะไปมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ไปพระราม2หรือว่าบุคคโลถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับแนะนำให้ใช้ ลงจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธแล้วให้เลี้ยวซ้ายตรงก่อนถึงวงเวียนเล็กครับผมแล้วก็ใช้สมเด็จเจ้าพระยาเลี้ยวขวาท่าดินแดงเลี้ยวขวาถนนลาดย่าไปออกวงเวียนใหญ
1: ่
4: นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินหรือจะไปทางอินทรพิทักษ์เพื่อที่จะไปต่อก็จะสะดวกกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงครับก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนตรงนี้นะครับในการเลี่ยงเส้นทางนะครับรวมทั้งตอนนี้ตรงจุดวงเวียนใหญ่นะครับมีแนวการก่อสร้างเพิ่มเติ
1: ม
4: ขึ้นมาตรงก่อนเข้าวงเวียนใหญ่จากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ
1: ่
4: นะครับเนื่องจากพื้นที่มีการก่อสร้างแนวการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทำให้รถไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้แต่เนื่องจากระยะทางจากแยกบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่เป็นระยะทางประมาณ2กิโลนะครับประมาณทำให้รถสามารถที่จะใช้ความเร็วได้แล้วก็ไม่มีการติดสะสมนะครับก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องในถนนสายอื่นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอิสรภาพถนนอรุณอมรินทร
1: ์
4: ถนนสมเด็จเจ้าพยาในถนนสายรองต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ก็รถน้อยคล่องตัวนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่แนะนำเรื่องทางตอนนี้ก็ยังมีการใช้เส้นทางน้อยอยู่นะครับอาจจะท่านผู้ใช้รถถนนอาจจะเคยชินกับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกนะครับผมก็ในภาพรวมก็ตอนนี้พยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟเร่งระบายรถลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับคาดว่าประมาณสักทุ่ม40นะครับก็จะคลี่คลายนะครับผมครับผม
1: ได้ค่ะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับผม
1: เดี๋ยวขออนุญาตพักกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงต่อไปนะคะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของฟ้าฝนกันก่อนดีกว่านะตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะในอยู่ในเขตทวีวัฒนานะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางอำเภอลาดหลุมแก้วนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนกลุ่มนี้ค่ะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จากทางด้านตะวันตกมันก็พัดกระจายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงชั่วโมงนี้ค่ะเขตทวีวัฒนานะคะมีฝนโปรยปรายลาดหลุมแก้วนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดปทุมก็มีฝนเช่นกันนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูช่วงชั่วโมงต่อไปนะไม่แน่ว่าอาจจะกระจายไปถึงท่านก็เป็นได้มาค่ะในเรื่องของการเดินทางไปดูพื้นที่อื่นๆกันต่อนะคะสำหรับช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านก็ยังเดินทางบางท่านบอกโอ๊ยเพิ่งออกจากที่ทำงานเองนะยังไม่ถึงบ้านก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตรงไหนเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูที่ถนนสงประภากันก่อนเลยนะคะสงประภาค่ะในเส้นทางเลียบคลองประปาไปจนถึงซอยวงพัฒนาตอนนี้ดูเหมือนว่ายังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังใช้กันได้แต่ที่

0: งประภาเห็นบอกว่าฝนตกนะคะฝนตกลมแรงนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้การจราจรถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้านขาเข้าและขาออกรถเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ค่ะ
1: มีปริมาณไม่มากเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: เพชรบุรีตัดไปรถน้อยเหรอคะวันนี
1: ้ก็ยังไม่น้อยครับแต่ว่ารถเคลื่อนตัวได้ตลอดจากเอกมัยมุ่งหน้าพระพงศ์อโศกเพชรไม่มีท้ายแถวครับจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาอโศกเพชรความพงศ์ศรีวิจัยก็เคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับไม่มีท้ายสะสมครับถนนพระรามเก้าจะชะลอตัวตรงบนยกระดับที่จะลงซ้ายลงรามนะครับพระรามเก้าขาออกนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ไม่มีหยุดนิ่งครับแล้วก็พระรามเก้าขาเข้าจากแยก92มุ่งหน้ามาทางจตุรทิศผังเมืองรถก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่มีท้ายแถวครับ
0: ค่ะ
1: แต่รถจะมีปริมาณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงเพชรออกพระรามเก้าก็เคลื่อนตัวได้ตามรอบครับไม่หยุดนานครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ไม่มีฝนตกครับยังไม่มีฝนตกนะครับ
0: ไม่มีฝนนะคะเย็นนี้มีแต่เรื่องของรถที่ดูมีปริมาณแต่ว่าไม่มีหยุดนิ่งนะยังไปกันได้เรื่อยๆนะคะ
1: ครับฝนยังไม่ตกนะครับ
0: ฝนยังไม่ตกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอบคุณทางท่านรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการจราจรในพื้นที่นะคะมาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงตรงแถวพัฒนาการนะคะรถที่มุ่งหน้ามาจากศรีนครินทร์นะคะมาออกตรงแถวบริเวณตรงซอยพัฒนาการ57ตอนนี้ดูยังคล่องดีนะคะรถยังใช้การได้ดีนะตรงนี้นะคะยังเดินทางกันได้สะดวกไม่เยอะนะไม่เยอะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะยังไปกันได้เรื่อยๆนะคะยังไปกันได้เรื่อยๆสำหรับเส้นทางตรงนี้นะโดยภาพรวมแล้วพัฒนาการนี่ดูไม่ได้มีรถตกค้างนะคะจะมีติดตามแยกสัญญาณไฟแค่นั้นเองนะคะตามแยกสัญญาณไฟแล้วก็ยังเดินทางกันได้นะคะต่อเนื่องไปกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับช่วงเย็นวันนี้ไม่มีปริมาณรถตกค้างนะคะชะลอตัวตรงแยกสัญญาณไฟส่วนในจุดอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมการบนทางพิเศษกันบ้างดีกว่านะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณพรพิพัฒน์ทองสามอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหานุตาแล้วก็ท่านผู้ฟังจะขอร้อยครับ
0: ค่ะช่วงค่ำวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเรื่องสภาพการจราจรบนทางพิเศษ
2: ครับผมเริ่มกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เลยครับผมจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับจะเริ่มมีสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่แล้วก็จะหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนทางลงพระราม4เวลานี้ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงครับท้ายยาวจนมาถึงช่วงบริเวณกลางปลาแล้วครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงดินแดงก็คล่องตัวครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือแล้วก็ยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวนางครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองนะครับผมมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์นะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ก็จะเริ่มรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงแยกพระหลเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านประชาชื่นท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาชะลอตัวช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มเน็ตแอเรียส่วนทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับแล้วก็ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4 ตอนนี้ก็จะสะสมอยู่ช่วงแค่บริเวณก่อนเข้าด่านอโศกสีเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับผมแล้วก็ลดมากต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทฝนตกหนักกับการขาออกเมืองตอนนี้ลดหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศกสามเลยครับผ่านด่านอโศกสามไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับผมใช้ทางลงศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์แล้วก็เดินนายก็คล่องตัวครับในส่วนต่างระดับบางโคลนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับฝนที่ฟังกลับกันนะครับผมก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุนะครับผมแล้วก็จะสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระรามเก้าตอนนี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับฝนที่ฟังกลับกันขาออกเมืองในสายนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวนะครับผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางลงเกษตรนอมินทางลงรามินทาแล้วก็ทางออกจตุโชติตอนนี้คล่องตัวแล้วครับ
0: ค่ะ
2: ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทางขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางขุนเทียนนะครับผมมุ่งหน้ามาทางบางแก้วนะครับเวลานี้นะครับรถก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีเช่นกันครับผมมุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับฝนที่ฟังกลับกันนะครับผมก็จะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนามาเลยครับแล้วก็หนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านบริเวณสะพานกาญจนาไปแล้วใช้ทางลงบางคุแล้วก็ออกแบบบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษประจิมลัทยานะครับทั้งสองฝั่งก็คล่องตัวครับแล้วก็สายอุดรลัทยาก็คล่องตัวนะครับผมตอนนี้นะครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณแจ้งวัฒนะนะครับผมแล้วก็จนถึงบางปะอินนะครับผมเวลานี้มีฝนตกหนักนะครับยังไงก็ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังนะครับสายทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เหตุน้ำท่วมนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณธนุตาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรพิพัฒน
2: ์สวัสดีครับ
0: ไปที่สายของคุณชัยรัตน์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน
3: ์สวัสดีครับเอาสั้นๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงข้ามสนามบินฝนตกหนักครับผม
0: ค่ะ
3: แต่ว่าการจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: โอเคได้ค่ะฝนตกหนักอย่างเดียวการจราจรไม่มีปัญหา
3: แค่ว่าหนักอย่างเดียวตอนนี้ผมจอดหลบฝนอยู่ตรงสถานีรถไฟเก่าหรือว่าตรงข้ามสนามบินดอนเมืองที่มันมีทางเว้าที่สามารถจอดได้ครับผม
0: โอ้นี่คือหนักขนาดที่ไปต่อไม่ได้เลยเหรอคะคุณชัยรัตน
3: ์คือต้องหยุดเลยอ่ะครับผมเพราะมันตกหนัก
0: หรอที่ปัดน้ำฝนเอาไม่อยู่เหรอคะไม่ไหว
3: พอได้แต่ว่าผู้โดยสารอาจจะไม่โบกรองานหน้าจออ
0: ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้ดีกว่าได้ได้
3: เอาสั้นๆจบรายงานแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานกลับไปอีกรอบหนึ่งครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีจริงๆครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะดอนเมืองฝนตกหนักนะคะดอนเมืองแจ้งวัฒนะนะคะบางปะอินนะฝนลงหนักเลยสำหรับค่ำคืนนี้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะมาดูอีกจุดหนึ่งนะเห็นบอกว่าตรงบริเวณพระราม4ขาออกตอนนี้ก็ยังคงมีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะนะคะส่งผลให้ตรงแยกพระโขนงเองเนี่ยรถหยุดนิ่งค่อนข้างนานนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดอะอย่างที่บอกไปเส้นพระราม4วันนี้ค่อนข้างหนาแน่นในเส้นทางนะคะถนนพระราม4มันค่อนข้างยาวนะก็หนาแน่นเป็นจุดๆช่วงๆห่วงๆไปนะคะแยกพระโขนงนี่ดูไม่ขยับเลยรถอุ้ยรถเยอะจริงๆนะคะรถค่อนข้างหนาแน่นจริงๆนะสำหรับช่วงหัวค่ำคืนนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะเผื่อใครจะเปลี่ยนใจไปใช้เส้นอื่นก่อนเพราะว่าตรงบริเวณแยกพระโขนงสุขุมวิทเนี่ยรถติดหยุดนิ่งนานเลยทีเดียวนะคะมีท้ายแถวสะสมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณแยกโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะส่วนขยับเข้ามาใกล้บ้านจสอีกหน่อยนะคะถนนสุนทรโกษาตรงนั้นเองเนี่ยก็มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะช่วงสุนทรโกษาเข้าไปที่แยกกรมศูนย์ตอนนี้ยังดูไม่ค่อยดีค่ะรถติดขัดนะคะติดขัดหยุดนิ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ปริมาณรถหนาแน่นนะคะรถเนี่ยมีท้ายสะสมไปจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามตรง5แยกนรนองนะคะติดต่อเนื่องยาวเข้าไปยังถนนพระรามที่3นะคะถนนพระราม3นี่ พอถึงวันที่ดิฉันนั่งตรงนี้ทีไรนะพระราม3แน่นทุกทีนะคะหรือจริงๆมันแน่นอยู่แล้วทุกค่ำคืนก็ไม่รู้นะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางค่ะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าอะไรขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะคะก็ถามว่าโค้งค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับเส้นนี้นะแล้วแต่มันวิ่งดีอะนะคะถ้าไม่ติดเนี่ยนะเร็วมากนะคะสำหรับเส้นถนนพระรามที่3นะแต่ว่าพอรถชะลอตัวหน่อยนึงนี่ก็มีปัญหาแล้วนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ดูเหมือนว่ารถจะค่อนข้างเยอะเนี่ยจะอยู่ตรงแถวถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะตัดกับถนนพระรามที่3เนี่ยแหละค่ะนะจากนราธิวาสราชนครินทร์ออกมาทางพระราม3นะคะรถที่มาจากแยกรัชดานะรัชดานราธิวาสมาทางพระราม3นี่ดูปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะค่อนข้างหนาแน่นนะรถเต็มพื้นที่แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้นิ่งอย่างเดียวนะคะก็ยังไปกันได้นะแต่รถเยอะนะคะพอหลุดออกมาถึงเส้นพระราม3แล้วเนี่ยปริมาณรถนะคะก็จะมีในฝั่งที่มุ่งหน้านะคะมาจากคลองเตยนะมุ่งหน้ามาทางวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะทางนี้เนี่ยก็รถค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะรถค่อนข้างเยอะแล้วพอจะมาเข้าทางถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะเข้าคู่ขนานตรงนั้นนี่ก็เบาบางลงนะคะจะมาติดตรงแยกสัญญาณไฟนะคะส่วนในฝั่งกลับกันดูรถเยอะมากกว่าจริงๆนะคะสำหรับพระราม3เลี้ยวเข้าวงแหวนนะคะอันนี้ปริมาณรถค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับจุดนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะผ่านพ้นจากจุดเหล่านี้ไปก็จะไปชะลอตัวอีกทีนู่นนะแถวโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นะคะจะไปช้าอีกทีอยู่ตรงนู่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรบนถนนพระราม3ค่ะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาช่วงค่ำคืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงน้ำอุ่นใจคุณพักเคอินนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ย่านรังสิตฝนตกแรงเหรอคะค่ำคืนนี้ฝนลงแล้วนะย่านรังสิตนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศเปลี่ยนช่วงนี้ดิฉันเห็นคนใกล้ๆตัวคนที่รู้จักส่วนใหญ่จะเป็นหวัดนะมีเป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่กันค่อนข้างเยอะนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีด้วยช่วงที่อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราก็ติดตามกันเรื่องของสภาพอากาศแหละมันจะมีเรื่องของพายุที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปรวมไปถึงช่วงนี้เองเป็นช่วงหน้าฝนนะคะช่วงหน้าฝนด้วยมันก็เลยฟึดฟัดกันไปบางท่านบอกว่าเป็นภูมิแพ้เจออากาศเปลี่ยนๆแบบนี้เช้าขึ้นมาแดดแรงวันนี้แดดแรงนะคุณสังเกตไหมล่ะช่วงกลางวันเนี่ยแดดค่อนข้างแรงแดดจัดเลยทีเดียวพอตกเย็นก็ครึ้มๆค่ำมาหน่อยฝนเริ่มโปรยปลายนะคะก็อาจจะวันหนึ่ง3ฤดูเนี่ยไม่เกินจริงฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยค่ะมาถึงช่วงเวลาที่เราติดตามกันเป็นประจำในช่วงค่ำคืนนะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะ
0: ค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำนะคะ
0: ค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่ไปที่เมืองปูตราจัยย่าและก็กัวลาลัมเปอร์ค่ะเพื่อที่จะพบปะหารือกับทางดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยจะมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและก็ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะปัจจุบันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเดินทางเยือนครั้งนี้ก็เลยเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่นะคะและก็จะผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกนะคะแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของสองประเทศในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: สำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเดินทางครั้งนี้ก็คือจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรนะคะการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและก็การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: สำหรับกำหนดการสำคัญค่ะพรุ่งนี้นายกก็จะออกเดินทางในช่วงเช้านี่นะคะจากทางกองบิน6นะคะ
0: ค่ะ
5: ไปสนามบินไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติของกัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กแล้วก็จะมีการหารือแบบเต็มคณะลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU นะคะด้านการเกษตรแล้วก็การแถลงข่าวร่วมที่สำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่เมืองปูตราจาย่าด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: จากนั้นในช่วงเย็นค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดจะพบปะหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและก็ภาคธุรกิจมาเลเซียด้วยนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอและก็แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันนะคะเพื่อจะแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียค่ะส่วนในวันที่10กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี
0: ่
5: ภาพด้านข้างเนี่ยนะคะก
0: ็
5: ค
0: ือ
5: ด่านใหม่ค่ะใช่ค่ะ
0: เอาใครอยากเห็นด่านใหม่เปิด YouTube ค่ะ
5: เพื่อที่จะเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อนะคะด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูคิตัมนะคะของมาเลเซียค่ะร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะซึ่งก็ถือเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศนะคะจากนั้นก็จะมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งฝ่ายมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพก่อนที่นายกจะเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ
0: ค่ะไปช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นี้นะคะ
5: 9กับ10นะคะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะวันนี้ทางคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็บอกว่าตามที่ทางสำนักงานปปช.ได้เคยแจ้งความคืบหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีเจ้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยมีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือให้สอบผ่านโดยจะรวบรวมพยานหลักฐานและก็เสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อพิจารณาดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะวันนี้ปปช.ขอแถลงกรณีนี้ค่ะบอกว่าเจ้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและหลักพยานหลักฐานนะคะในเรื่องนี้แล้วพบว่าจากข้อเท็จจริงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะโดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินเพื่อให้การช่วยเหลือให้สอบผ่านซึ่งก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปได้นะคะ
0: ค่ะ
5: อีกทั้งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับประเทศที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางซึ่งเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษตามแนวทางในการพิจารณาและการบริหารคดีพิเศษนะคะจึงได้นำเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณารับเรื่องดังกล่าวนะคะไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษในวันนี้ซึ่งคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ1. ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ 2. กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ 3. กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบนะคะ
0: ค่ะ
5: 4. บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะ ทั้งนี้ในการดำเนินการไต่สวนเรื่องกล่าวหาข้างต้นทางปปช.จะได้ประสานกับทางความร่วมมือนะคะไปยังทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปค่ะ
0: เรียกว่าตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยทั้งระบบโดนหมด
5: ถึงผู้ที่ผู้เข้าสอบด้วยนะคะผู้ที่จ่ายเงินเข้าสอบด้วยโดนด้วยค่ะนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทางนายกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL นะคะก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการโจมตีกันต่อเนื่องบอกว่าได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นอีกราว 10% จากประมาณ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ประมาณ76กว่านะคะโดยมองว่าสถานการณ์ขณะนี้ได้วนกลับมาที่เดิมนะคะและตลาดก็ยังต้องติดตามท่าทีของสหรัฐหลังจากที่อิหร่านเปิดการโจมตีตอบโต้หลายจุดเพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดการโจมตีสหรัฐก็มักจะมีการตอบโต้กลับนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดความขัดแย้งยกระดับขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นได้นะคะสิ่งที่น่ากังวลก็คือรูปแบบของการตอบโต้กันไปมาหากแต่ละฝ่ายเดินหน้าตอบโต้และเพิ่มระดับความรุนแรงอาจจะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อและยากต่อการคาดการณ์จุดยุตินะคะโดยราคาน้ำมันโลกได้สะท้อนถึงความกังวลของตลาดแล้วจากความเสี่ยงด้านเสถียรภาพพลังงานและก็เส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคนะคะ
0: ค่ะ
5: สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้นนะคะคุณกอบศักดิ์ก็ระบุว่า BBL ยังคงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในปีนี้นะคะปี2569ค่ะว่าจะเติบโตได้ราว 1.5-2% แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส1จะขยายตัวค่อนข้างดีแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงที่สงครามจะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลานะคะส่วนนโยบายการเงินโดยเฉพาะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1% ต่อปีและอัตราแลกเปลี่ยนที่33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นนะคุณกอบศักดิ์มองว่ามีความเหมาะสมและก็เชื่อว่าจะเป็นระดับที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีแรงส่งค่ะเนื่องจากมองว่าในอนาคตปัจจัยเสี่ยงจะมีมากดังนั้นหากดอกเบี้ยสามารถลดลงได้เร็วนะคะอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าได้เร็วก็จะทำให้ภาคส่งออกภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคเกษตรมีแรงส่งนะคะเศรษฐกิจตอนนี้มองว่าเหมือนรถยนต์ค่ะอย่าไปรอให้มันหยุดนิ่งแล้วถึงกระตุ้นนะคะเครื่องยนต์จะเหนื่อย เห็นภาพเลยนะคะ เราต้องกระตุ้นได้ดีแรกๆนะคะ
0: ค่ะ
5: เหมือนเราต้องเข็นตั้งแต่แรกๆค่ะนะอย่าปล่อยให้มันนิ่งซึ่งนโยบายการเงินโดยเฉพาะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันถือว่าดีนะคะดีอยู่แล้วนะคะส
0: ่
5: วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนั้นทางปีนี้ BBL ประเมินว่าจะอยู่ที่ 3-4% นะคะแล้วก็ไม่ต้องการให้กังวลเรื่องนี้มากจนเกินไปเนื่องจากว่าการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในรอบปีนี้เนี่ยนะคะก็ในรอบนี้ก็มีลักษณะขึ้นเร็วลงเร็วนะคะก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของอัตราเงินเฟ้อบ้างแต่ก็ไม่น่าจะกระทบรุนแรงนะคะ
0: แหมพูดถึงเรื่องของน้ำมันนี่ขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนกันนะช่วงนี
5: ้เมื่อวานไทยเพิ่งจะลงไป2.50 บาทนี่โหยวันนี้นี
0: ่เดี๋ยว
5: มีค่ะในข่าวมีค่ะ
0: ค่ะ
5: โอ้โหขึ้นจนดิฉันตกใจเหมือนกันเมื่อกลางวันเนี่ยขึ้นไปประมาณ2 เหรียญกว่าตอนนี้แวบๆนี่4 เหรียญแล้วนะคะนะคะไปก่อนที่จะไปถึงน้ำมันมาดูหุ้นไทยก่อนวันนี้หุ้นไทยก็ลงไปถึง 27.88 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะปิดที่ 1,576.25 จุดนะคะลดลง 27.88 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 97,962.50 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็ปรับตัวลงแรงในภาคบ่ายค่ะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,574.13 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,608.18 จุดนะคะหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศหลังจากที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้งนะคะจากการที่อิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและล่าสุดก็มีข่าวที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วนะคะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมากดดันตลาดหุ้นอีกครั้งค่ะขณะเดียวกันก็มีแรง เทขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาเพื่อที่จะลดความเสี่ยงโดยเฉพาะแรงขายเดลต้าหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็กลับตัวฟื้นขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่สถานการณ์พลิกกลับมาตึงเครียดอีกครั้งทำให้นักลงทุนเทขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงไว้ก่อนนะคะและก็กลุ่มหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันก็กลับมาเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนก็ปิดลบในวันนี้นะคะซึ่งติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วก็ปิดที่ระดับต่ำที่สุดในรอบ1เดือนด้วยนะคะก็เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่ประทุขึ้นมาอีกครั้งส่งผลให้นักลงทุนทั้งในตลาดหุ้นจีนและก็ตลาดหุ้นเอเชียก็พากันหลีกเลี่ยงเรื่องของการลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงนะคะวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,970.88 จุดลดลงไป 19.36 จุดนะคะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเพิ่มขึ้นในวันนี้ค่ะโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งแม้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะกลับมาตึงเครียดนะคะขณะเดียวกันนักลงทุนก็จับตาเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เปิดเผยรายงานการประชุมแล้วก็จีนรายงานข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้นะคะหางเสงวันนี้ปิดที่ 24,199.46 จุดเพิ่มขึ้น 702.57 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้ค่ะขณะที่นักลงทุนกังวลว่าเงินเฟ้อจะกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่สหรัฐอิหร่านเปิดฉากโจมตีกันอีกนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นดัชนีนิเกอิวันนี้ปิดที่ 66,819.05 จุดค่ะลดลงไป 1,437.91 จุดนะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนราคาทองคำ
0: ทองคำบ้านเราวันนี
5: ้ตื่นเต้นค่ะเพราะลดลงไปถึงปิดตลาดเนี่ยลบ850บาทนะคะคือตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดมาปรับครั้งแรกก็ลบไป150บาทแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันปรับไปทั้งหมด23ครั้งนะคะ23ครั้งโดยการเป็นการปรับบวกไป7ครั้งและปรับลบไปถึง16ครั้งปิดตลาดวันนี้นะคะอย่างที่บอกลบอยู่850บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,100 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,300 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,823.04 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,100 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ระดับ 4,054.50เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.47 บาทนะ
0: คะ
5: มาดูเงินบาทบ้างนะคะเงินบาทปิดตลาดนะคะวันนี้ที่ระดับ 33.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากช่วงเช้าเนี่ยนะคะเปิดตลาดที่ระดับ 33.37 บาทค่ะต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.36 ถึง 33.50 บาทต่อดอลลาร์ซึ่งราคา 33.50 บาทนี้นะคะคุณสารุตราเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี68นะแต่ว่าก็ปิดที่ 33.48 ก็ใกล้เคียงนะคะปัจจัยหลักก็คือตลาดกลับมากังวลเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่แหละค่ะซึ่งระหว่างวันประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดว่าข้อตกลงเขากับอิหร่านจบแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีการปะทะกันที่ช่องแคบพอมหลังจากที่มีการเกิดการปะทะกันที่ช่องแคบพอมุสนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาอีกนะคะส่วนราคาทองคำน้ำมันขึ้นทองคำดิ่งค่ะแล้วก็บาทก็อ่อนค่าด้วยนะคะนักบริหารการเงินคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.35 ถึง 33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐต้องดูนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมาดูราคาน้ำมันอย่างที่บอกนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสล่าสุดเดี๋ยวดิฉันเอาว่าดิฉันรีเฟซใหม่ล่าสุดเลยนะคะนะกลัวค่ะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
0: เปลี่ยนบ่อยใช
5: ่
0: ไหม
5: ใช่ในช่วงนี้นะคะก็ตอนนี้ล่าสุดนะคะบวกเพิ่มมาอีก3เหรียญ17เซนต์ค่ะราคาขายของเวสเท็กซัสอยู่ที่ 73.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกเพิ่มอีก3เหรียญ36เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 77.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ มาดูข่าวต่างประเทศนะคะอย่างที่พูดถึงราคาน้ำมันดิบนะคะบอกว่าวันนี้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต
0: ้เห็นภาพทรัมป์แล้วแบบว่าเข้ากับเรื่องเลยนะคะ
5: เป็นไงฮะชี้หน้าคุณธนุตาอยู่ตอนนี้นะคะบอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่เรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วส่งผลให้ตลาดกังวลเรื่องความปลอดภัยการเดินเรือนะคะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอย่างที่บอกค่ะส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง 5.2% นะคะแต่ระดับ74นะคะ 74.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 55.2% นะคะเช่นกันที่แต่ที่ระดับ 78.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยนะคะก็ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวร่วมกับมาร์ครูเตอร์เลขาธิการของ NATO นะคะเลขาธิการของ NATO
0: ค่ะ
5: ที่อังการานะคะเมืองอังการากรุงตุรกีที่ตุรกีเพราะเขาประชุมกันที่นั่นนะคะนาโตโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิหร่านกับเขาเนี่ยจบลงแล้วมองว่าความพยายามในการเจรจากับอิหร่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียเวลานะคะก่อนหน้านี้นะคะกองทัพสหรัฐระดมโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่เรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีเมื่อวันอังคารตามที่สหรัฐเคยเตือนว่าถ้าอิหร่านมุ่งเป้าไปที่เรือขนส่งสินค้าจะต้องชดใช้อย่างหนักค่ะ
0: ค่ะ
5: ทั้งนี้สองประเทศก็เพิ่งจะตกลง MOU ไปเมื่อเดือนก่อน
0: เซ็นยังไม่ทันจะแห้งเลยปากกาย
5: ังไม่ร้อนเลยยังไม่หายร้อนเลยนะ
0: คะ
5: จนทำให้เรือพาณิชย์เนี่ยกลับมาเดินเรือได้อีกครั้งนะคะหลังจากที่หยุดไปหลายเดือนเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
5: นอกจากนี้ค่ะสถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อกระทรวงการคลังสหรัฐสั่งยกเลิกมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรที่เคยอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้ที่ผ่านมาทางด้านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็ออกแถลงการณ์วันนี้ว่าการโจมตีของสหรัฐถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนก่อนนะคะเพื่อที่จะยุติสงครามขณะเดียวกันศูนย์ข้อมูลทางทะเลนะคะ
0: ค่ะ
5: ศูนย์ข้อมูลทางทะเลร่วมภายใต้การนำของสหรัฐรายงานว่ามีเรือ3ลำถูกโจมตีในหรือว่าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารพร้อมระดับการภัยคุกคามการเดินเรือเนี่ยเป็นระดับรุนแรงนะคะแล้วก็เตือนว่าอิหร่านอาจจะก่อเหตุรุนแรงเพิ่มเติมขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องบอกว่ากำลังหายใจหายคอได้คล่องขึ้นบ้างเอาอีกแล้วนะคะก็ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: เบาๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมาติดตามเรื่องนี้กันดีกว่าตอนนี้นะคะถ้าใครเนี่ยกำลังผ่อนบ้านอยู่ค่ะต้องฟังเลยค่ะนะคะย้ายบ้านมาอยู่กับทางออมสินนะคะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยนะคะให้มันน้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นก็แค่ย้ายบ้านมาอยู่กับทางธนาคารออมสินค่ะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีค่ะหรือว่าผ่อนตามเริ่มต้นปีแรกล้านบาทละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีค่ะแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็จะมีการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับใครที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะคะก็สามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะก็ถ้าสนใจแคมเปญนี้ก็ติดต่อกับธนาคารออมสินได้เลยค่ะมาดูเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางกันต่อค่ะมีเรื่องอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้ที่เกิดรถเทเลอร์นะคะที่เกิดไฟไหม้แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายตอนนี้ส่วนท้ายนะคะที่รอเคลื่อนย้ายเนี่ยดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงบริเวณต่างระดับชิมพลีตรงนั้นเนี่ยเปิดการจราจรเรียบร้อยค่ะเดินทางต่อได้นะแต่ว่าหนึ่งเรื่องตอนนี้ก็คือลมแรงแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าฝนเนี่ยมันตกเริ่มกระจายไปในพื้นที่ต่างๆณเวลานี้นะณเวลานี้กลุ่มฝนเนี่ยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มฝนที่เรียกว่าเล็กน้อยถึงปานกลางนะมีหลายเขตเลยทีเดียวทั้งเขตดอนเมืองสายไหมหลัก4บางเขนคลอง3วาทวีวัฒนาตลิ่งชันภาษีเจริญธนบุรีหนองแขมบางบอนค่ะโดยกลุ่มฝนเหล่านี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ค่ะและในวันนี้นะคะปริมาณฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตสายไหมนะคะอยู่ที่22มิลลิเมตรค่ะวันนี้ถือว่า25มิลลิเมตรนะก็ถือว่ายังไม่เยอะนะสัปดาห์ก่อนนู่นเป็นร้อยเลยนะคะวันนี้เขตสายไหมนะคะเป็นเขตที่มีปริมาณฝนรวมสูงสุดค่ะเดี๋ยวช่วงชั่วโมงต่อไปเราก็ต้องเช็คกันเพิ่มเติมเพราะว่าดูกลุ่มฝนเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวนะคะกระจายตัวในหลายพื้นที่แล้วก็เยอะนะคะเยอะยังไม่ได้ดูท่าทีว่าจะมีกลุ่มฝนปริมาณลดลงเลยระหว่างที่นั่งพูดกับคุณผู้ฟังนะคะตรงนี้ในห้องส่งมองเห็นด้านนอกนะฟ้าแลบอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะฟ้าแลบจากเขตคลองเตยดิฉันว่าอีกไม่นานเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้ากระหน่ำลงมาแน่นอนนะคะสวัสดีสำหรับท่านที่ทักทายมาในช่วงเวลานี้ทางหน้า YouTube ด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่าน FM 100ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะทั้ง2ช่องทางก็ติดตามได้ตลอดนะหรือว่าใครสะดวกติดตามผ่านจากแอปพลิเคชันนะคะเปิดจากในแอปแล้วก็กดเข้า YouTube ก็ติดตามจส100ได้เช่นกันมีทักทายมานะคะคุณ AA นะคะคุณ AA บอกว่ามีนบุรีนะคะลมแรงมากน่าจะมีฝนก็ตอนนี้นะคะกลุ่มฝนกระจายตัวไปถ้าลมแรงมากเนี่ยอาจจะพัดผ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้บริเวณละแวกใกล้เคียงตกหมดแล้วนะคะคุณ AA คุณสมคิดสวัสดีค่ะคุณสมคิดตั้งชื่อใหม่ให้ดิฉันด้วยอ่ะคุณตุ๊กตาค่ะสวัสดีนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกแถวบ้านคุณสมคิดอยู่ที่ไหนเอ่ยฝนยังไม่ตกใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปนะเชื่อดิฉันสิคืนนี้กลุ่มฝนกลุ่มนี้กระจายตัวแน่นอนนะคะแต่ว่าจะตกมากตกน้อยแล้วแต่ในพื้นที่ตอนนี้ที่นนทบุรีนี่ก็ตกค่อนข้าง
เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับค่ำนี้นะหลายที่แล้วเมื่อสักครู่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยบางบัวทองปลายบางบางใหญ่นะคะดูฝนมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะน่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับสนามบินน้ำเห็นบอกว่ายังไม่ตกนะแต่มีแต่เสียงฟ้าร้องมีเสียงขู่ไปก่อนนะคะมีเสียงขู่ฝนยังไม่มานะคะหลายที่หลายที่ฝนลงแล้วจ้าใครอยู่ตรงไหนอัปเดตเพิ่มเติมได้เลยพิมพ์ไว้ก็ได้นะคะใน YouTube ของเรานะในเรื่องของฟ้าฝนค่ะมาดูเรื่องจราจรปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้กันอีกนิดหนึ่งนะคะคุณหนุ่มเซนท่านอยู่งามวงวานบอกว่าในงามวงในพื้นที่งามวงวานขาออกตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรตั้งแต่แยกบางเขนไปจนถึงแยกพงเพชรนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนในฝั่งกลับกันไม่ต่างกันเลยนะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันเรียกว่างามวงวานทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกดีกว่านะเรื่องของปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะส่งผลกับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเริ่มมีฝนโปรยปรายแล้วด้วยเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะเดินทางมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวหลัง20 นาฬิกานะคะหลัง20 นาฬิกาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา10:12 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimistเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2อิ่ว9โฟและอิ่ว9ซิกเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่และประเภทที่3ฟาอิสต์28เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นใบอีก46คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยเริ่มทรงเรือใบบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์การแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6-7 กรกฎาคม 2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4-7 กรกฎาคม 2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภา
และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมรวม240คนเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตซึ่งนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ด้วยโอกาสนี้ขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปลขบวนเรือเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยนอกจากนี้พระปรีชาสามารถยังเป็นที่ประจักษ์หลังทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ได้สำเร็จจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นทั้งนี้เขื่อนราชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเวลา 16:13 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเวลา 16:13

วัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2530การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกลไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกลไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้รวมถึงยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องและพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรของกฟผ.ที่นำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาซึ่งเดิมชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านชลประทานและการผลิตไฟฟ้าแก่ราษฎรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จละไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตรวม8รูปการได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนทำให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและวัดอนงคารามประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระรา

0: วังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและพระพิธัพและพระพิธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปโดยสวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางเช่นกันเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมจะสวดพระพิธรรมในบทต่างๆเช่นบทพระธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะบทสวดสหัสนัยโดยบทสวดหลักได้แก่บทพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระประสงค์ร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวดีร่วมกับวาโก้สร้างสรรค์คอลเลกชัน Limited Edition ตั้งแต่ปี2023จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Design ทันสมัยนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2569 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ยกระดับการวางแผนการกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10/2569ซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการขยายผลจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เช่นมานูก้าฝรั่งและกาแฟทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานตามแผนแม่บท3ปีและสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลนอกจากนี้ได้ติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งงานนี้มุ่งเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวงอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ6หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนการส่งเสริมผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทบทวนผลงาน3ไตรมาสที่ผ่านมาเพื่อปรับแผนรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งเน้นการวิจัยนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายดฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารยานภัทรโคตรสาขาณบ้านเลขที่60/252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่3ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพลทหารนรินทร์สังกัดกองพันทหารราบที่2ก รมทหารราบที่3ที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรายรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันนี้ที่ศาลาประชาคมหมู่6ตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรายรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569โอกาสนี้นายวัชระฉัตรวิริยะรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคัดกรองตรวจโรคผู้สูงอายุห่างไกลโรคควบคู่กับให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม494คนซึ่งกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุรองลงมาคือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายและระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจำนวน17คนจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรายรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีด้วยทรงมีแนวพระนโยบายที่มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียววันเฮลขององค์การอนามัยโลกซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาวะของประชาชนให้เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติในทุกมิติหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชาพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาละวันจังหวัดพิจิตรและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัส ตรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเตยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดศรีสุทารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนายกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มและวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบนิกรและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตยารามวิทยาลัยวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบ้างและโรงเรียนปางแม่ไม้รัตราดรังสฤษจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการชุบชีวิตภูมิปัญญาไทยและงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นจนเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพ ันปีหลวงซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงในทุกภูมิภาคแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและในวันเดียวกันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูอาจารย์บุคลากรนักเรียนรวมถึงนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณประตูอนงครีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติโยม
1: น้ำมาปอกินกัน
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติโยมไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้นะหลังจากที่ฝนตกลมแรงนะคะปรากฏว่าหลายๆพื้นที่เลยเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะคะอย่างเช่นตรงถนนบางนาตราดมีหลังคานะคะปลิวไปตกอยู่บนถนนไงนะคะอยู่บนถนนบางนาตราตรงบริเวณหน้าหัวเฉียวใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะฝนตกลมแรงนะหลังคาหลุดมาทั้งแผงแบบนี้เลยนะคะตอนนี้หลังคาเนี่ยมันตกอยู่ตรงกลางนะคะอยู่กลางถนนบางนาตราดบริเวณหน้าหัวเฉียวค่ะใครผ่านทางก็ระวังด้วยละกันอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะในเรื่องของหลังคาที่มันไปกีดขวางการจราจรอยู่ณเวลานี้นะคะมหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงนั้นนะอ่ะนอกจากที่ตรงนี้แล้วมันยังมีอีกหลายที่เลยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูกันละกันนะคะมันมีในเรื่องของต้นไม้ด้วยนะมีต้นไม้ล้มนะคะหลายพื้นที่เลยช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะมีตรงซอยนราธิวาสราชนครินทร์24นะคะที่มีต้นไม้ล้มตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ของทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยถนนจันทร์ค่ะถึงที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มกีดขวางการจราจรค่ะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยก็กำลังดำเนินการค่ะถอนต้นไม้ออกเป็นท่อนๆนะเป็น1จุดแล้วนะคะ1จุดแล้วเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณพ่อน้องกิฟต์กันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องกิฟ
1: ต์สวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ฟังไม่ทันดีเจชื่ออะไรนะครับ
0: ฐานุตราค่ะ
1: อ๋อฐานุตราล่ะไม่ทันนะครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: พอดีไอ้เตียงนอนไง
0: เตียงนอน
1: ไอ้เตียงแบบว่าเตียงที่นอนอาบแดดนะฮะ
0: อ๋อเตียงผ้าใบแบบนั้นริมหาดอะไรแบบนั้นใช่ไหม
1: เป็นเตียงเหล็กเลยครับ
0: เป็นเตียงเหล็กเลย
1: ประมาณสัก3ฟุตได้เลยมั้งฮะ
0: โอ้ค่ะ
1: 3 4ฟุตใหญ่แบบพอดีคนที่สำหรับนอนอาบแดดนะครับ
0: ค่ะค่ะนึกภาพออก
1: ตอนพายุเข้ามาน่ะผมก็นั่งอยู่ริมทางรถไฟใช่ไหมครับ
0: ตรงไหนคะริมทางรถไฟตรงไหน
1: สถานีพญาไทฮะริมทางรถไฟสถานีรถไฟพญาไท
0: ค่ะ
1: ตรงป้อมมาฮะตรงป้อมเลยครับ
0: ค่ะ
1: เตียงเหล็กมันปลิวลงมากับที่นอน
0: พร้อมเบา
1: ะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พร้อมเบาะเป็นเตียงแบบคิดว่าใช้สำหรับอาบแดดมีเจ้าหน้าที่ลงมานะแต่ใหญ่มากเลยฮะแบบเนี่ยลงมายังคาอยู่ไอ้ป้อมรถไฟเลยฮะสถานีรถไฟพญาไท
0: ตอนนี้ก็ยังค้างอยู่ตรงนั้นเหรอคะ
1: ตั้งค้างอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: อยู่บนสถานี BTS เหรอคะ
1: นะเหล็กเตียงเหล็กยังค้างอยู่เลยครับผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้เหม
0: ือ
1: นเตียงนอนเลยอ่ะ
0: โอ้ส่งรูปมาให้เจ้าสร้อยด้วยนะคะอยากเห็น
1: ไหมส่งยังไง
0: เดี๋ยวหลังไมค์เขาบอกคือยังค้างอยู่บนหลังคาสถานีแบบนั้นเหรอ
1: ใช่ยังค้างอยู่เลยฮะ
0: ค่ะแล้วตัวเบาะล่ะเห็นบอกว่ามีเบาะด้วย
1: ไหมหลงเบาะก็ลงบ้านคน
0: เอาตัวเบาะลงบ้านคน
1: ลงคนแต่ไม่เป็นไรเบาะมันเบาอ่ะ
0: เบาะ
1: มันบางมันเบาแต่เหล็กแบบดีนะผมนั่งอยู่ห่างตรงนั้นประมาณสัก30เมตรได้ครับ
0: คุณพ่อน้องกิฟต์คุณพ่อคะ
1: ส่ง
0: รูปมาทางไลน์เจสร้อยของเราส่งมาได้เลยนะกดมาเดี๋ยวเราจะได้ให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นรูปกันแล้วมันไปค้างอยู่แบบนั้นแล้วมันดูหวาดเสียวจะตกลงมาไหมคะเนี่ยมันจะหล่นไหม
1: ป้อมเขาสูงประมาณสักสองสามสองเมตรได้ฮะ
0: ค่ะ
1: ป้อมสัญญาณสถานีรถไฟพญาไทฮะป้อม
0: ไม่ใช่ BTS นะสถานีรถไฟ
1: สถานีรถไฟป้อมสถานีแปดริ้วฮะที
0: ่ค่ะ
1: นั่นน่ะเป็นป้อมเจ้าหน้าที่มีอยู่ประมาณคนสองคนนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนป้อมตรงอโศกอย่างนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันตกลงมาค้างเดี๋ยวผมอะไรนะต้องทำยังไงนะ
0: ส่งมาที่ไลน์ของจสร้อยนะคะไลน์แอดมีแอดแล้วก็ JS100
1: ครับ
0: ค่ะตัว J ตัว S แล้วก็100นะคะ
1: ครับเดี๋ยวส่งไปให้ดูครับ
0: ได้แล้วตอนนี้เขาทำอะไรยังไงกันบ้างอ่ะตอนนี้คน
1: ยังไม่มีก็มีแต่รปภ.ลงมาดูครับ
0: ค่ะ
1: ที่ว่าเป็นรปภ.ลงมาดูแต่ผู้จัดการโรงแรมลงมาดูนี่พวกนิติ
0: อ่ะจากมันปลิวมาจากโรงแรมได้ไหมคะ
1: โอ้โหชั้นไอ้สระน้ำนี่มันอยู่ชั้นประมาณ22ได้ไห
0: ม
1: ประมาณชั้น22นะครับ
0: ตรงนั้นโรงแรมอะไรอะคะคุณ
1: ตรงนั้นโรงแรมเลยนะอิสตินครับอิสตินพญาไทครับ
0: อิสตินพญาไท
1: อิสตินพญาไทแล้วข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นชุมชนนะชุมชนริมทางรถไฟอะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ตรงนั้นนะผมนั่งอยู่ห่างประมาณบวกลบคูณประมาณไม่เกิน30เมตรครับตกใจเลยโอ้โห
0: แสดงว่าลมแรงมากเลยใช่ไหมคะ
1: พี่นะแต่กรุงเทพผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยลมอ่
0: ะ
1: ลมไม่เคยอารมณ์แรงไม่แรงสามารถหอบเตียงเหล็กลงมาได้ฮะ
0: มี
1: แล้วผมส่งรูปไปให้ดูนะครับ
0: ได้เลยค่ะถ่ายไว้กี่รูปส่งมาให้หมดเลยนะคุณพ่อน้องกิ๊ฟ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ปนรูปหน้าไม้นี่แหละจะได้เห็นกันเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาอัพรูปขึ้นให้ดู
1: เจ100
0: ค่ะแอดก่อนนะลายแอดตัวแอด
1: แอด
0: เจแล้วก็เอสแล้วก็100
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไหมคุณพ่อน้องกิฟต
1: ์ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีมีแต่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมมันลงมาดูตำรวจอะไรก็มีผมเป็นคนแจ้งคนแรกนะแจ้งจนต่อร้อย
0: นั้นเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วยไม่มีใครเจ็บนะคะอันนี้เนี่ย
1: ดีนะแต่เขาลงคนนะไม่เหลือ
0: ไม่อยาก
1: เพราะเตียงเหล็ก
0: ได้ขอบคุณคุณพ่อน้องกิ๊ฟนะคะอย่าลืมส่งรูปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เตียงผ้าใบลงมาจากบนน่าจะริมสระน้ำของโรงแรมนะคะปลิวลงมาตกลงบนป้อมสัญญาณสถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวคุณพ่อน้องกิ๊ฟจะส่งภาพมาให้ดูนะโหแสดงว่าลมนี่มันหอบมาจริงๆนะคะไม่โอ้มา1ตัวนะ1เตียงนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรอย่างอื่นปลิวอีกไหมแต่ที่แน่ๆค่ำคืนนี้ต้นไม้ล้มเยอะมากนะคะอ่ะเมื่อกี้บอกไปนะมีที่ไหนนราธิวาสราชนครินทร์24นะคะที่เจ้าหน้าที่ไปตัดทอนแล้วแล้วก็มีที่ซอยจันทร์51ที่ถนนจันทร์นะคะในพื้นที่ของบางคอแหลมตรงนั้นก็ต้นไม้ล้มเหมือนกันนะคะก็ทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยยานาวาก็กำลังไปที่เกิดเหตุนะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะทาง MEA เนี่ยรับแจ้งเหตุไฟดับบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์และถนนรัชดาภิเษกช่วงพระราม3นะคะรวมไปถึงซอยย่อยในพื้นที่ขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะทาง MEA ได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อยกำลังเร่งดำเนินการให้นะบางจุดที่มีไฟดับไฟตกด้วยนะคะวันนี้นะนี่ก็เอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของเหตุนะคะมีแผ่นสังกะสีมันร่วงหล่นนะคะช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มได้รับแจ้งจากทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิค่ะว่ามันมีเรื่องของแผ่นสังกะสีเนี่ยมันร่วงลงมานะคะตรงถนนเยาวพานิชในเขตสัมพันธวงศ์ค่ะเจ้าหน้าที่ของทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิเนี่ยเขาก็ไปที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นสังกะสีนะคะหล่นลงมาร่วงลงมาบนถนนอยู่บนถนนเยาวพานิชเจ้าหน้าที่ก็มีทั้งดับเพลิงกู้ภัยสวนมะลินะคะแล้วก็สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จราจรนะตำรวจจราจรก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางด้วยตรงบริเวณนี้นะคะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะโดนสังกะสีบาดนะคะบาดที่แขน1รายค่ะโอ้นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เราได้รับแจ้งมาแล้วก็ถามว่ามีเรื่องไฟนะไฟดับอย่างที่บอกไป MEA เขารับแจ้งแล้วนะที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะแล้วก็ตรงรัชดาภิเษกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีแจ้งว่าเพชรเกษม41ถึง43ก็ไฟดับนะดับติดๆดับๆนะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมไปด้วยสำหรับจุดนี้นะถ้าใครมีเหตุนะคะอัปเดตกับจสร้อยได้เดี๋ยวเราช่วยประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้พอพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าตอนนี้ค่ะทาง MEA เองเนี่ยเขาก็เตือนนะคะอันนี้เตือนมาเลยนะเพราะว่ามันมีกรณีที่เกิดการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่า MEA เนี่ยรับชำระค่าไฟฟ้าในราคาต่ำกว่ายอดเรียกเก็บจริงนะคะในส่วนมันจะมีเสนอส่วนลดพิเศษนะคะทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขอแจ้งเตือนเลยค่ะเตือนประชาชนนะคะให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเรื่องการชำระเงินผ่านบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีที่ไม่ใช่ช่องทางการค่ะตรงนี้เนี่ย มีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงสูงหากผู้รับชำระไม่นำเงินไปจ่ายค่าไฟให้จริงนะคะคุณเองเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของยอดค้างชำระนะเสี่ยงต่อการถูกระงับการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็อาจจะสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่สามารถติดตามคืนได้ค่ะป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพนะคะแนะนำบริการ MEA E-Service ปลอดภัยครบจบในที่เดียวค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมค่ะ MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมาใช้บริการผ่าน MEA E-Service บริการออนไลน์อย่างเป็นทางการจาก MEA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมั่นใจได้ 100% ว่าเงินเนี่ยเข้าระบบถูกต้องแน่นอนพร้อมจุดเด่นมากมายนะคะเช่นในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ไร้กังวลได้เลยค่ะทำธุรกรรมด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านคนกลางค่ะข้อมูลไม่รั่วไหลนะคะเช็คจ่ายง่ายนิดเดียวตรวจสอบยอดค้างชำระประวัติการใช้ไฟและการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ทันทีครบจบในที่เดียวรองรับการชำระช่องทางผ่านช่องทางที่หลากหลายแล้วก็เชื่อถือได้นะคะผู้ที่ใช้ไฟเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะหรือว่าใช้งานผ่านเว็บไซต์นะคะ measervice.mea.or.th ค่ะทั้งนี้นะคะยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ MEA ก็คือที่ LINE นะคะ LINE MEA Connect นะคะเข้าไปที่ LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเรื่องของเหตุแผ่นสังกะสีร่วงหล่นใช่ไหมที่เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เรามีภาพเพิ่มเติมมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูภาพเพิ่มเติมกันนะคะจากเหตุแผ่นสังกะสีร่วงหล่นถนนเยาวพาณิชย์เขตสัมพันธวงศ์เนี่ยค่ะพอเห็นแล้วจะตกใจมันไม่ได้หล่นแค่แผ่นเดียวมันหล่นลงมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิค่ะอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะรวมไปถึงสำนักงานเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรด้วยนะคะเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเจ็บไป1รายนะคะเนื่องจากโดนสังกะสีบาดที่ตรงบริเวณช่วงแขนค่ะโอ้โหวันนี้ลมทำพิษจริงๆนะทั้งต้นไม้ล้มทั้งสังกะสีร่วงลงมาทั้งหลังคาลอยมาแล้วก็มีเตียงผ้าใบไม่ใช่เตียงผ้าใบเตียงเหล็กริมสระว่ายน้ำลงมาอีกนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีภาพเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเอามาแล้วภาพมาแล้วอันนี้ใช่ไหมตรงบริเวณตัวป้อมนะคะตรงป้อมสัญญาณสถานีรถไฟพญาไทเป็นเตียงเหล็กจริงๆด้วยเป็นเหล็กทั้งอันเลยสีขาวๆนะคะค้างอยู่บนหลังคาแบบนั้นไม่อยากจะนึกนะถ้าไปลงบนคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะส่วนตัวฟูกหรือเบาะที่มันรองอยู่บนเตียงเหล็กอันนี้เนี่ยปลิวไปลงหลังคาบ้านคนค่ะก็ยังค้างอยู่แบบนี้นะคะต้องขอบคุณคุณพ่อน้องกิฟต์ด้วยที่ส่งภาพมาให้เนี่ยมองเห็นไหมคะอยู่ทางด้านซ้ายนะถ้าใครอยากเห็นภาพนี่เข้ามาดูใน YouTube ของเจสรอยได้เลยนะตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่เกิดตรงบริเวณป้อมควบคุมสัญญาณไฟที่สถานีรถไฟพญาไทนะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเอาละค่ะถึงท้ายปลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลัง 21:00 น.กลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะสภาเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามวุฒิสภาแก้ไขและกระทรวงยุติธรรมออกเอกสารแจ้งเหตุโยกย้ายปลัดกระทรวงขณะที่มีรายงานว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมยื่นใบลาออกแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: สส306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขตามสวแก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีอภิสิทธิ์หนุนหลักการนิรโทษแต่หวั่นล้างผิดคดีหัวสวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายซึ่งประเด็นสำคัญที่สว.แก้ไขคือมาตรา11โดยกำหนดว่าผู้กระทำผิดซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในขณะกระทำผิดนั้นที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายกฎหมายสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีได้แต่เพิ่มข้อยกเว้นว่าไม่ให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยพักดีสนับสนุนร่างแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่กังวลต่อการนิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา124และมาตรา184รวมไปถึงมาตรา190ซึ่งเกี่ยวข้องกับความลับทางราชการและการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดรวมไปถึงการหลบหนีทางคดีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยแต่เห็นว่าประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มคือการแก้ไขมาตรา11ที่ตัดสิทธิเยาวชนในคดีมาตรา112ออกไปจากกระบวนการฟื้นฟูฝากฝังของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติเห็นด้วยแต่กังวลว่าอาจจะถูกตีความให้ครอบคลุมไปถึงคดีหัวสว.เมื่อปี2567ที่อยู่ในระหว่างการไต่สวนของกกต.หากไม่ต้องการให้เกิดความกำกวมกฎหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าความผิดมาตราใดที่ต้องยกเว้นจากการนิรโทษกรรมจากนั้นสมาชิกได้มีการลงมติเห็นชอบ306เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและได้รับความเห็นชอบจากสภาให้ดำเนินการในขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงยุติธรรมออกเอกสารชี้แจงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: โดยระบุว่าตามที่ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนางพงษ์สวัสดิ์นีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนนั้นกระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าการรับโอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในระดับเดียวกันโดยเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งกำหนดให้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุหรือรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความเหมาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายและการรับโอนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการรวมถึงตามมติคณะรัฐมนตรีและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ขณะที่มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าเมื่อประมาณ 15:00 น.วันนี้นางพงษ์สวัสดิ์ นีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นใบลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อน
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดไทยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์

0: รมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

มาถึงช่วงเวลา 21.13 นาทีค่ะในช่วงค่ำคืนนี้นะคะ 3 ทุ่มกว่าๆยังมีฝนตกอยู่เลยนะคะฝนตกเล็กน้อยเบาบางในบางพื้นที่ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มดูเหมือนว่าจะลดลงนะคะลดลงนะปริมาณฝนสูงสุดในช่วงค่ำนี้นะคะอยู่ที่เขตสายไหมค่ะปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่

0: 41มิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มฝนที่เราจะเห็นอย่างในภาพเลยนะตอนนี้มันเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะในช่วงเวลา3ทุ่มที่ทางสถานีเรดาร์หนองจอกได้มีการบันทึกนะคะภาพกลุ่มฝนที่เคลื่อนไหวไว้ให้เราได้เห็นกันนะคะหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำกันไปช่วงที่ผ่านมามีหลายพื้นที่เลยล่าสุดที่ได้รับแจ้งมาตรงหมู่บ้านทิมเรืองเวศนะคะหมู่บ้านทิมเรืองเวศที่มีเหตุนะคะในเรื่องของเสาไฟฟ้าเนี่ยล้ม3ต้นตรงนี้อยู่ในซอยพหลโยธิน52แยก21ทับ20ถึง27นะคะหมู่บ้านทิมเรืองเวท9เสาไฟฟ้าล้มไปทั้งหมดเนี่ย3ต้นด้วยกันนะคะ3ต้นนะแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยล้มลงมาด้วยอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการไฟฟ้าบางเขนบอกว่าเป็นเสาไฟนะคะเป็นเสาไฟส่องสว่างนี่แหละแล้วสาเหตุที่มันล้มเนี่ยมันเกิดจากต้นไม้ค่ะต้นไม้ไปล้มนะคะไปล้มพาดสายไฟนะไปโดนสายไฟดึงสายไฟขาดแล้วก็ดึงนะคะพอไปพาดสายไฟมันก็เลยดึงเสาไฟให้ล้มลงไปเป็นโดมิโนนะบอกว่าล้มลงไป3ต้นแล้วก็มีเรื่องของไฟดับด้วยนะคะไฟดับตรงบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะทั้งหมด3หลังด้วยกันเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะกำลังดำเนินการแก้ไขนะคะมีการตัดไฟแล้วก็ต้องถอนเสาออกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะดำเนินการปักเสาใหม่พาดสายใหม่ก็คาดว่าคืนนี้น่าจะทำงานกันทั้งคืนแหละค่ะสำหรับจุดนี้นะในพื้นที่ในหมู่บ้านทีมเรืองเวท9ซอยพหลโยธิน52แยก21ถึง27นะคะก็เป็นข้อมูลที่เราได้รับแจ้งมาอีก1พื้นที่นะคะในช่วงเวลาแบบนี้นอกจากเรื่องของต้นไม้ล้มเสาไฟล้มยังมีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เหตุเพลิงไหม้นะคะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยมันมีไฟไหม้กองแบตเตอรี่โรงงานตะกั่วนครปฐมซึ่งเห็นบอกว่าไหม้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ19:47 นะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ตรงบริเวณใกล้ๆกับวัดสว่างอารมณ์หรือว่าวัดแคแถวนะคะบนถนนเพชรเกษมขาออกในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะเบื้องต้นที่เกิดเหตุบอกว่าเป็นเพลิงไหม้กองแบตเตอรี่นะคะเป็นโรงงานตะกั่วนี่แหละเพลิงก็ยังลุกไหม้อยู่นะคะยังควบคุมเพลิงไม่ได้มีควันเขาบอกว่าควันจากตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันลอยฟุ้งไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะแต่ว่าเพลิงยังไม่สงบนะคะตอนนี้เพลิงยังไม่สงบนะเจ้าหน้าที่พยายามเร่งดำเนินการดับไฟให้นะคะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะส่วนอื่นมีเรื่องของฝนตกนะคะไฟฟ้าดับแต่ตรงนี้เนี่ยไฟไหม้นะไฟไหม้ใกล้ๆ กับวัดสว่างอารมณ์นะคะหรือว่าวัดแคแถวที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะที่เราได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามานอกจากนี้คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทาง YouTube สวัสดีนะคะมีบอกมาด้วยนะว่าคืนนี้ฝนยังตกอยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะอย่างเช่นตรงบริเวณถนนศรีนครินทร์นะคุณมานพบอกว่าฝนตกระดับ3เลยตอนนี้หยุดแล้วนะคะศรีนครินทร์หยุดแล้วนะสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะช่วงบริเวณหน้าห้างธัญญาพาร์คนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณมานพด้วยมีแจ้งไฟดับนะคะไฟดับในหลายพื้นที่บริเวณบางนานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณซองบอกว่าตรงแยกศรีอุดมฝากเตือนเพื่อนสมาชิกบอกว่าระวังด้วยนะคะระวังกันด้วยไฟดับไฟแดงก็ไม่ติดโอ้ตรงแยกศรีอุดมสัญญาณไฟจราจรดับด้วยเหรอคะนะเป็นข้อมูลจากคุณซองนะคะพิมพ์แจ้งเรามาทาง YouTube ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับข้อมูลต่างๆเดี๋ยวถ้ามีตรงไหนที่เกิดไฟดับต้นไม้ล้มอะไรเงี้ยคุณสามารถอัปเดตข้อมูลแจ้งเข้ามาได้นะคะทางหน้า YouTube แบบนี้ก็ได้หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เจ้าหน้าที่เราพร้อมรับสาย24ชั่วโมงนะคะ1137หรือดอกจาน1808ค่ะอันนี้ก็เป็นอีก 1ช่องทางการติดต่อนะคะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันของเราไว้นะคะแล้วก็กด SOS แจ้งมาถ้าเวลามีเหตุฉุกเฉินอันนี้คุณก็กด SOS แจ้งมาได้เลยนะคะถามว่าโหลดยังไงแอปพลิเคชันของ JS100 หน้าจอเมื่อสักครู่นี้ด้านซ้ายของจอนะคะมี QR code อยู่ก็สามารถสแกน QR code อันนี้แล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ได้โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะที่เขตยานาวานะคะสำนักงานเขตยานาวาได้เพิ่มเติมข้อมูลว่าหลังจากฝนตกลมกระโชกแรงไปแล้วผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะก็มีในเรื่องของกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันหักโค่นอยู่ในพื้นที่ตามตรอกซอกซอยถนนต่างๆตรงนี้เนี่ยทางพื้นที่เขตยานาวาแจ้งมาบอกว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขให้ในเส้นทางต่างๆที่ได้รับแจ้งมาอย่างที่เห็นในภาพเลยเนี่ยมันมีทั้งกิ่งไม้ที่ไปกีดขวางอยู่บนถนนนะคะภาพนี้เป็นถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะที่เกิดเหตุนะก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าถนนนราธิวาสนะคะการจราจรตอนนี้นะคะตรงแยกพระราม3มุ่งหน้าไปสีลมติดขัดค่ะนะคะมันมีกิ่งไม้นะคะต้นไม้เนี่ยมันหักโค่นกีดขวางการจราจรในทุกช่องทางอย่างที่เห็นในภาพเลยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะมันเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นกระทันหันจริงๆเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะแก้ไขให้เร็วที่สุดนะคะเผื่อตอนนี้ใครอยู่ท้ายแถวบนถนนนะคะแล้วไปไม่ได้ถนนพระราม3มุ่งหน้าสีลมตอนนี้ติดขัดนะคะเนื่องจากต้นไม้มันหักโค่นกีดขวางการจราจรทุกช่องทางถ้าใครนะคะจะไปสีลมนะคะตอนนี้อาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนนะถนนนราธิวาสนะคะจอดแช่ยาวๆกันเลยนะไปไม่ได้ต้นไม้ขวางทุกช่องเลยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเอาออกให้เดี๋ยวถ้าดำเนินการแล้วเสร็จยังไงเนี่ยจะรีบแจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบเพิ่มเติมเลยนะคะตอนนี้ยังไปไม่ได้นะยังไปไม่ได้ขวางแบบนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะนะคะใน YouTube เราขึ้นภาพให้คือทุกเลนอะ3เลนก็ขวางหมดนะคะมาทั้งต้นเลยมั้งเนี่ยใช่มั้ยหักโค่นลงมาวันนี้ลมแรงมากๆในหลายพื้นที่ฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะในการเดินทางนะตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังเดินทางอยู่ยังกลับไม่ถึงบ้านยังไงต้องตั้งสติดีๆนะคะในการขับรถหลายพื้นที่มีทั้งเรื่องของไฟนะไฟดับสัญญาณไฟจราจรไม่ติดนะคะตรงแยกศรีอุดมฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของต้นไม้ที่มันหักโค่นขวางอยู่บนถนนนราธิวาสนะคะขวางแบบนี้เลยนะตามภาพที่เห็นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเอาออกเรียบร้อยนะรถผ่านได้เราจะรีบแจ้งคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเลยนะขอบคุณภาพด้วยมีเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆมาอีกนะคะก็มีแจ้งมาเมื่อสักครู่ตรงต่างระดับรามคำแหงนะคะกม.ที่47บวก884ถึงต่างระดับเสรีไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าเคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมันมีรถเนี่ยจอดเสียอยู่1คันตรงบริเวณช่วงทางลงเสรีไทยนะคะเป็นรถบรรทุกจอดอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะนะคะตรงช่วงทางลงเสรีไทยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เผื่อใครใช้เส้นทางตรงนี้นะคะตรงถนนกาญจนามอเตอร์เวย์สาย9นะช่วงต่างระดับรามคำแหงกม.ที่47บวก884ถึงต่างระดับเสรีไทยไปช้านะคะไปช้าเพราะมีรถใหญ่จอดเสียตรงทางลงเสรีไทยในช่องทางด้านขวาค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณธวัชด้วยนะคะแล้วในเรื่องของเหตุลมแรงนะวันนี้ต้นไม้ล้มที่บอกว่ากีดขวางการจราจรนะคะตรง BRT ถนนจันทร์นะคะมีตรงถนนจันทร์ด้วยนะในพื้นที่ของเขตยานาวาตรงนี้เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจก็อยู่ในพื้นที่แล้วกำลังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรงบริเวณช่วงปากซอยนราธิวาส24เพื่อที่จะปัดรถนะคะให้รถของผู้ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยไปทะลุไปเข้าซอยสาธุนะคะไปซอยสาธุประดิษฐ์15ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่คอย อำนวยความสะดวกอยู่ตรงนี้นะคะดูสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะเพราะว่าเรื่องของต้นไม้ที่มันกีดขวางการจราจรอยู่ตอนนี้เขากำลังดำเนินการตัดแต่ว่ารถเนี่ยที่อยู่บนเส้นทางนะคะอยู่บนเส้นทางตรงช่วง BRT ถนนจันทร์ตรงนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจก็พยายามปัดรถนะคะให้อำนวยความสะดวกตรงช่วงปากซอยนราธิวาส24เนี่ยให้เข้าไปนะคะให้ประชาชนรถเนี่ยไปทะลุออกสาธุ15นะคะทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานาวาแล้วก็สถานีดับเพลิงกู้ภัยถนนจันทร์กำลังเร่งในการเคลื่อนย้ายต้นไม้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังพยายามรีบให้อยู่นะอย่าเพิ่งหงุดหงิดกันนะคะเขาก็กำลังทำงานเต็มที่เนาะช่วยกันช่วยกันนะคะอันนี้เป็นภาพจากทางสำนักงานเขตยานาวาค่ะเพิ่มเติมให้นะคะก็เรื่องของลมแรงอย่างนี้ฝนหนักด้วยนะคะแล้วมันเพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองส่งผลให้ต้นไม้เนี่ยล้มแบบนี้เลยตรงโหมันถอนขึ้นมาเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้ก็คือลมมันยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะน่ากลัวนะพอพูดถึงลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงในพื้นที่ต่างๆตรงพื้นผิวนะคะเป็นเส้นทางสัญจรทางเดินเท้านะบนฟุตบาทอย่างเงี้ยมันจะมีต้นไม้นะคะมีไม้ใหญ่แล้วก็บางต้นนี่อาจจะไม่มีรากแก้วนะคะก็เลยเวลาลมหอบแรงๆมันก็เลยจะขึ้นมาจากดินแบบนี้เลยถอนเรียกว่าถอนรากถอนโคนกันทีเดียวนะคะก็มีอีกหลายต้นคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ต้นที่ขวางถนนแล้วก็ต้นนี้ยังมีหลายต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่ตรวจสอบให้นะคะเดี๋ยวถ้าสามารถเปิดเส้นทางบนถนนได้แล้วเนี่ยจะอัปเดตให้แต่ตอนนี้ปัดรถเข้าตรงซอยนราธิวาส24นะคะไปทะลุเข้าซอยสาธุ15นะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นบ้างอัปเดตเพิ่มเติมได้นะว่ามันเป็นยังไงบรรยากาศณเวลานี้นะคะอันนี้ก็อัปเดตให้ได้ทราบกันสำหรับเรื่องของการเดินทางส่วนในสายทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมีแจ้งนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเมื่อสักครู่นะคะคุณใจกันตนาบอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงหน้าตลาดไทยนะคะเป็นเหตุของรถเก๋งสีขาวเนี่ยไปพลิกนะคะตกอยู่ในร่องกลางถนนในช่องทางด่วนค่ะจุดเกิดเหตุตรงบริเวณนี้มีกู้ภัยไปถึงแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงตรงหน้าตลาดไทยในฝั่งขาเข้านะสภาพการจราจรนะเวลานี้ก็คือเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากชะลอตัวตรงอุบัติเหตุค่ะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วใช้การได้และในฝั่งกลับกันนะคะฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในเรื่องของฟ้าฝนเอามาดูกันนิดนึงละกันนะในช่วงคืนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศค่ะเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะและก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ประกาศอันนี้เป็นฉบับที่1นะคะเตือนในเรื่องคลื่นลมแรงฝนตกหนัก11ถึง15กรกฎาคมโดยในช่วงวันเวลาดังกล่าวค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวค่ะโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยจะมีเรื่องของฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากในบางแห่งอันนี้ก็ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่สายของทางร้อยตำรวจโทประสิทธิ์ผิวทองค่ะสายตรวจขุนแก้วนะคะสภ.นครชัยศรีค่ะกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะสวัสดีค่ะ
1: วัสดีครับ
0: ค่ะเหตุการณ์เพลิงไหม้ตอนนี้สงบลงสามารถควบคุมเพลิงได้หรือยังอะคะ
1: ควบคุมได้แล้วครับจำกัดพื้นที่ได้แล้ว
0: จำกัด
1: ยังมีควันมีอะไรคุกรุ่นอยู่เล็กน้อยรอฉีดโฟม
0: ค่ะรอฉีดโฟมสรุปแล้วมันเป็นเหตุเพลิงไหม้อะไรกันแน่คะสำหรับจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
1: ดงปือครับมันดงปือทีนี้ก็รถเข้าออกไม่ถึง
0: เป็นดงปลือ
1: เวลานี้ดงปือทีนี้มันมีเปลือกไอ้แบตเตอรี่เปลือกแบตเตอรี่เก่าที่มันเป็นพลาสติกที่เขากองไว้มันติดไฟ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ้าวแล้วเปลือกแบตเตอรี่มันไปอยู่ในดงปือในป่าปือได้ยังไงคะ
1: ไม่ทราบครับมันเป็นโรงงานแบตเตอรี
0: ่เอาเป็นโรงงานเหรอคะเป็นพื้นที่ของโรงงานเหรอคะ
1: ใช่อะไรเย็นผมก็ไม่อะไรมากมายนะไม่ลงรายละเอียดมากนะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่กำลังพยายามควบคุมคือไม่มีแสงไฟแล้วใช่ไหมคะยังมีแสงไฟไหม
1: คือควบคุมอยู่ในวงจำกัดแล้วมีควันมีอะไรยังหนาแน่นอยู่กลุ่มควัน
0: ดูจากภาพเห็นกลุ่มควันลอยสูงเลย
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นกองแบตเตอรี่เยอะไหมคะกองใหญ่ไหม
1: ไม่ทราบนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบ
0: ค่ะ
1: ฟังลูกขายเล่าไปกินผมก็อยู่ที่หน้างานนะ
0: ค่ะแล้วอยู่ตรงนั้นกลิ่นมันมีกลิ่นรบกวนไหมคะ
1: พอตอนที่อยู่ที่ผมยืนหนึ่งได้หนึ่งไงมันควันมันลอยสูง
0: อ๋อ
1: คร
0: ับค่ะได้ค่ะ
1: โอเคนะครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ไม่ยิ่งเลยครับ
0: สวัสดีค่ะจากที่เห็นในภาพนะคะมันจะเป็นกลุ่มควันสีเทาๆค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดนะแต่มันยังไม่ดับนะมันยังไม่ดับก็เป็นกองพลาสติกที่ถอดมาจากแบตเตอรี่นะคะอยู่ตรงบริเวณแถวๆป่าปือนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นพื้นที่ของโรงงานนะคะเป็นโรงงานเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้นะจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบไม่แน่ใจว่าใครอยู่ตรงใกล้ๆกับวัดแคแถววัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีเป็นไงบ้างคะหายใจเข้าไปแสบจมูกไหมถ้าบอกว่าเป็นพลาสติกเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบกับทางเดินหายใจบ้างแหละดิฉันว่านะดูควันมันสูงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเนาะอย่างเช่นข้อมูลล่าสุดที่เราอัปเดตกันไปเรื่องของฝนฟ้าอากาศอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะคะช่วงนี้มันยังมีเรื่องของพายุนะคะพายุไต้ฝุ่นบ่าววีที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่มันจะขึ้นผ่านตรงบริเวณเกาะไต้หวันแล้วไปขึ้นฝั่งที่ทางตะวันออกของมณฑลฟู่เจียนในช่วงวันที่11-12นี้นะคะก็เป็นอีกลูกหนึ่งนะแต่ไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ณวันนี้เนี่ยมันมีหลายจุดหลายพื้นที่ที่ฝนฟ้าตกก็ต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะเห็นบอกว่าจะมีประกาศฉบับต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วง17:00 นะคะของวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันได้เพิ่มเติมนะส่วนเรื่องของจุดที่มีต้นไม้ฟ้าฝนอะไรต่างๆเดี๋ยวขอมาดูนิดนึงนะคะมีต้นไม้ล้มนะคะที่ได้รับแจ้งมากีดขวางการจราจรในซอยจอมทอง3ค่ะก็ทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดาวคะนองเนี่ยเขาได้รับแจ้งนะคะในเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มในซอยจอมทอง3ขวางการจราจรนะอันนี้เขาก็กำลังไปยังจุดเกิดเหตุกันนะคะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรอยู่นะคะเผื่อใครจะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้นอกจากนี้ยังมีที่รับแจ้งมานะกด SOS แจ้งจสร้อยมาบอกว่าเป็นไฟเนี่ยมันลุกไหม้ที่หม้อแปลงอ่ะคุณผู้ฟังนะคะตรงหมู่บ้านพระปิ่น5เข้าไปกลางซอยเอกชัย109นะคะมันเกิดเหตุของไฟเนี่ยลุกไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่จสร้อยด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้ด้วยนะเอกชัย109นะคะขอบคุณที่นึกถึงจสร้อยแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมมาที่จสร้อยนะคะเดี๋ยวเราช่วยประสานให้ สำหรับบางเหตุการณ์เนี่ยต้องบอกว่าอย่างเช่นวันนี้เรื่องของทั้งเรื่องของไฟนะโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าดับในหลายที่นะคะเจ้าหน้าที่อาจจะกำลังรับสายหลายเคสหลายเหตุการณ์นะคะอาจจะต้องโทรบ่อยๆหน่อยนะเขาบอกว่า1130อันนี้ก็เป็นสายด่วนของทางการไฟฟ้านะคะรับแจ้งเหตุแต่ดูเหมือนว่าคืนนี้จะเกิดเหตุหลายพื้นที่เลยทีเดียวเรื่องของไฟฟ้าดับนะคะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงแจ้งจสร.เพิ่มเติมก็ได้นะคุณธีรานนท์นะคะคุณธีรานนท์แจ้งมาจากถนนสงประภาดอนเมืองนะคะบอกว่าน้ำขังบนผิวถนนกำลังอาจจะรอการระบายรอนิดนะคะคุณธีรานนท์เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ฝนตกหนักมากจริงๆนะอย่างที่ได้พูดคุยไปกับบางท่านด้วยนะคะจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาด้วยนะคะถนนสงประภาดอนเมืองน้ำขังนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยขอบคุณที่แจ้งข้อมูลมากับจสร้อยค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูกันไปนะว่ามันมีตรงไหนอีกนะคะคืนนี้น่าจะมีในเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของต้นไม้นี่แหละเป็นหลักนะก่อนหน้านี้แถวพระราม9เองเขาบอกโหลมแรงมากนะคะหลายพื้นที่ลมแรงจริงๆอย่างที่คุณพ่อน้องกิ๊ฟเล่าให้ฟังนะคะว่าตรงแถวพญาไทใช่ไหมสถานีป้อมนะคะสัญญาณไฟของรถไฟสถานีพญาไทตรงนั้นเนี่ยมันหอบลมเนี่ยมันหอบนะคะเตียงเหล็กลงมาคาอยู่บนป้อมได้เลยนั่นก็คือที่หนึ่งนะคะที่บอกว่าลมแรงอันนี้ทางคุณผู้ฟังก็ได้มีการส่งภาพเพิ่มเติมมานะคะให้กับทาง Jazz Roy Radio ด้วยทาง X นะทำให้เห็นภาพว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาพระราม9ก็ไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันนะคะฝนหนักลมแรงน่ากลัวจริงๆก่อนหน้านี้ระหว่างที่มีพักเบรกไปดิฉันก็ไปดูฝนเหมือนกันนะช่วงหัวค่ำตรงคลองเตยที่ก็ดิฉันว่าไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันนะตกหนักมากมันหนักจนมองไม่เห็นอะไรอ่ะคุณผู้ฟังมันจะขาวไปหมดเลยนะคะสักครู่ใหญ่ๆนะฝนหนักลมแรงแล้วสักพักก็ซาเม็ดแต่ระหว่างนั้นนี่โอ้โหส่งผลหลายพื้นที่นะคะทั้งหลังคาทั้งต้นไม้มีตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมใครอยู่ในพื้นที่ไหนอัปเดตกันมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้แจ้งเพื่อนสมาชิกที่กำลังติดตามอยู่ทั้งทาง FM 100ของเรานะคะช่องทางคุ้นเคยนะรวมไปถึงทางใน YouTube ด้วยเราจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะตรงจุดที่ได้รับแจ้งเมื่อสักครู่นะเรื่องไฟนะคะที่มันลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าในซอยเอกชัย109ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะทั้งสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางบอนเนี่ยถึงที่เกิดเหตุไปดูให้แล้วนะคะปรากฏว่าตอนนี้เพลิงสงบลงนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานต่อกับทางการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะจุดเกิดเหตุที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะที่เอกชัย109นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่มีการแจ้งเรามาเมื่อสักครู่นะคุณไก่แจ้งเรามานะคะเราก็ประสานเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เข้าไปดูให้เรียบร้อยค่ะจุดนี้นะดับแล้วมีเรื่องของอันนี้ในพื้นที่ตรงไหนเนี่ยกันศาสตร์ร่วงค่ะทางศูนย์วิทยุพระราม199เนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ามันมีเรื่องของเหตุกันศาสตร์ร่วงนะคะตรงซอยสุขุมวิท50ในพื้นที่เขตคลองเตยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยนะคะกำลังไปดูให้สำหรับจุดนี้นะเป็นหลังคากันศาสตร์นะมันร่วงลงมานะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท50ถนนสุขุมวิทค่ะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมรีบอัปเดตให้คุณได้ทราบกันแน่นอนนะคะแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะพูดถึงช่วงเวลาในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็จะบอกว่าฝนตกแล้วไม่เดินทางมันก็เป็นไปไม่ได้นะเราก็ยังต้องไปอยู่แต่ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วสิ่งหนึ่งสำหรับคนที่ขับรถอยู่เป็นประจำอันนี้อย่าลืมนะคะในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ยังไงก็ต้องทำนะคะทำเถอะนะเวลามันเกิดเหตุอะไรเนี่ยมันจะได้มี ขาเรียกว่ามีผู้คุ้มครองนะคะมีผู้คุ้มครองเราฉะนั้นตรงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับทางจสร้อยนี่แหละค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คนที่ใช้รถดีมีวินัยเนี่ยได้รับสิ่งดีๆกลับคืนไปนะคะแล้วมันยังเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยสำหรับเรื่องของการประกันอุบัติเหตุตรงนี้นะคะใครที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นสมาชิกกับโครงการเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำประกันภัยตอนนี้รับทำ2อย่างนะมีการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับประเภท3เดี๋ยวเรามาดูการทำประกันรถยนต์ประเภท1กันค่ะตรงนี้สมาชิกเองเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปอีกด้วยและในกรณีที่ผู้ที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการค่ะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆแล้วคุณเองไม่ได้เป็นคนผิดเลยนะเป็นฝ่ายถูกแต่ว่ารถเนี่ยต้องเอาไปซ่อมนะคะทางโครงการเองเนี่ยก็จะมีรถสำรองค่ะให้คุณไปยืมใช้ระหว่างซ่อมเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน20วันค่ะส่วนรถที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งได้นั่นก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเบี้ยประกันภัยได้เพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ค่ะ021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนอันนี้สำหรับการทำประกันภัยประเภท1ผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูในช่วงเวลานี้นะยังมีหลายๆพื้นที่นะคะที่ยังมีเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มนะคะเรื่องของการกีดขวางการจราจรแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่นะคะฉะนั้นถ้าจุดไหนที่คุณผ่านไปแล้วดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่อะไรก็สามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมากับทางจสร้อยได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ในพื้นที่ของทางเขตคลองสามวาเองนะคะทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขนะในจุดที่มีกิ่งไม้หักตรงเกาะกลางนิมิตใหม่นะคะตรงนี้สายตรวจเทศกิจชุดกลางคืนเขาก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าช่วงเวลาใกล้ๆ3 ทุ่มเนี่ยค่ะมันมีในเรื่องของสภาพน้ำที่มันขังพื้นผิวการจราจรในพื้นที่นะคะแล้วก็มีกิ่งไม้อย่างที่เห็นถ้าดิฉันเห็นอันนี้ดิฉันไม่เรียกกิ่งแล้วมั้งเนี่ยก็เหมือนลำต้นอยู่แล้วนะคะมันใหญ่มากนะมันหล่นลงมากีดขวางการจราจรนะคะเป็นต้นไม้จากเกาะกลางถนนนิมิตใหม่ค่ะก็จะอยู่ตรงบริเวณช่วงซอยนิมิตใหม่46นะคะช่วงหน้าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่ค่ะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการนะคะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยและเอากิ่งไม้กิ่งนี้นะคะออกจากพื้นผิวการจราจรเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วนะคะสามารถใช้การได้ตามปกติแล้วนะก็ผ่านได้ค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่นะคะสำนักงานเขตคลองสามวานะคะที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการแก้ไขกิ่งไม้ที่มันลงมาขวางทางจราจรนะคะหลายที่จริงๆนะค่ำคืนนี้โอ้โหลมแรงฝนแรงทำให้ต้นไม้มันหล่นหลายพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการอยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะพูดถึงเรื่องแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะจากเรื่องของฝนฟ้านะคะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแจ้งคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะคะในช่วงของวันที่13-17 กรกฎาคม 2569นี้ค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ40 ปีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง40ปีแห่งการสร้างความหวังถ่ายทอดแรงบันดาลใจและเผยแพร่ภารกิจการรักษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smiles วันที่13 กรกฎาคมนะคะเป็นวันเริ่มต้นเปิดงานจะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลา10 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกา 30 นาทีค่ะบริเวณโถงกิจกรรมชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสามารถไปติดตามรับชมนิทรรศการ Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวังนะคะ Miracle of Dreams นิทรรศการแห่งความฝันชมภาพจาก10ศิลปินน้องๆ นิสิตนักศึกษาจาก10สถาบันค่ะตรงนี้นะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่13จนถึง17นะคะกรกฎาคม 2569ค่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะไปชมกิจกรรมนิทรรศการได้ฟรีตลอดทั้งงานค่ะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลล่วงหน้าไว้ก่อนเลยก็คือวันจันทร์หน้านะคะเริ่มงานวันจันทร์หน้าตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง15 นาฬิกา 30 นาทีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะบริเวณโถงกิจกรรมชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์นะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ได้ทราบกันนะคะเดินทางมาถึงช่วงเวลานี้นะคะช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะมีในเรื่องของข้อมูลต่างๆมาอัปเดตให้ได้ทราบกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ทางคุณเสมาฝากดิฉันไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนะคะเรายังตามหากันอยู่นะคะสำหรับต้องเรียกว่าคุณตาเนาะคุณตาได้ไหมอายุ70 ปีนะคะที่ตอนนี้ยังไม่พบตัวนะคะชื่อ
คุณตาชอบเสือแย้มนะคะอายุ70ปีค่ะหายออกไปนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเวลา9โมงเช้าค่ะโดยที่แต่งกายนะคะเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อยืดนะคะกางเกงขาสั้นแต่ว่าไม่ทราบสีค่ะไปโดยที่ไม่มีเอกสารติดตัวออกไปนะคะโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้พกไปค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับแจ้งมาก็คือบอกว่าคุณตาชอบเนี่ยอยู่กับภรรยานะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านนะมีภรรยามาบ้างไปบ้างอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าวันที่หายออกจากบ้านคือเมื่อวานตอน9โมงเช้านะคะเหมือนจะเดินออกไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้านตรงบริเวณซอยคอกม้านะคะซอยคอกม้าก็จะอยู่แถวๆเส้นเอกชัยนะคะซอยคอกม้าแถวนั้นนะแล้วก็จะกลับมาที่บ้านคือเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะออกไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้ๆบ้านแล้วก็กลับมาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานออกไปตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ยังไม่กลับมานะคะผู้แจ้งเนี่ยก็คือเป็นหลานนะคะแจ้งมาบอกว่าคุณอาของเขาเนี่ยหายออกไปแล้วก็ยังไม่กลับบ้านซึ่งที่เป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณอาเนี่ยนะคะอายุเยอะแล้วแล้วก็เคยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของอาการหลงลืมอยู่ด้วยนะคะแล้วอันนี้เนี่ยเขาก็เป็นห่วงอ่ะเพราะว่าบ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นสวนนะเป็นพื้นที่สวนออกไปเดินคุณอาของคุณชัชวาลก็ออกไปเดินเล่นบ้างนะคะแล้วก็กลับเข้ามาเองนะแล้วก็หายคราวเนี้ยไปเดินเล่นไปซื้อของแล้วก็หายไปนะคะยังไม่กลับมาแต่งกายก็คือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่เราไม่ทราบเลยในเรื่องของสีนะคะแล้วก็ลักษณะของคุณชอบนะคะที่หายไปนี่ก็คือสูงนะคะสูงประมาณ170ไว้ผมรองทรงสั้นสีดอกเหลาผิวดำแดงนะคะก็ยังตามหากันอยู่นะด้วยความเป็นห่วงเนี่ยหายไปนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆคนที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยจะต้องทานยาเป็นประจำนะคะก็ถ้าออกไปโดยที่ไม่ได้พกเอกสารอะไรไปนะโทรศัพท์มือถือไม่ได้ติดตัวไปก็คาดว่ายาก็คงไม่ได้พกไปด้วยแน่เลยนะคะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเผื่อใครพบเห็นผู้ชายหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาที่จสร้อยได้นะคะตอนนี้หลานเขาเนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความไว้ที่สน.บางขุนเทียนแล้วนะคะฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครอยู่ใกล้ๆแถวๆซอยเอกชัย14หรือว่าบริเวณละแวกนั้นนะคะหรือว่าอยู่ใกล้กับตรงแถวซอยคอกม้าถ้าพบเห็นนะคะอย่างไรนะหน้าตาแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบนี้เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแจ้งกลับได้เลยที่จสร้อยนะคะ2หมายเลขนะ1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะอันนี้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยกันตามหาคุณอาให้กับคุณชัชวาลนะคะพูดถึงตามหาแล้วจริงๆยังมีอีกหลายเคสนะที่เคยแจ้งเรานะคะหายแล้วก็กลับมาพบเจอกลับบ้านนะคะตรงนี้เราก็เลยแนะนำว่าเป็นการป้องกันอีกชั้นนึงดีไหมนะในการที่เราจะมีอุปกรณ์ในการตัวหรือว่าตามหาคนที่มีโอกาสพัดหลงสูญหายนะอันนี้เราก็เลยแจ้งไปว่าตอนนี้จสร้อยเองเนี่ยก็ทำโครงการนี้อยู่นะคะเป็นการช่วยกันตามหานะคะคนพัดหลงสูญหายเพียงแค่คุณสนใจโครงการนี้ก็สามารถสมัครลงทะเบียนกับทางโครงการได้แจ้งจสร้อยได้เลยนะคะว่าอยากลงทะเบียนกับโครงการในการตามหาผู้หลงลืมนะคะผู้ที่มีโอกาสพัดหลงจะได้มีอุปกรณ์ติดตามตัวกลับบ้านได้อันนี้คุณแจ้งมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเรานะจะนะคะติดต่อกลับนะคะเพิ่มเติมไปตรงนี้สิ่งที่คุณจะได้กลับไปเมื่อมีการลงทะเบียนรับสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ไปตรงนี้นะคะก็จะได้เข็มกลัดนะได้เข็มกลัดได้หมายเลขประจำตัวได้สติกเกอร์หรือติดเสื้อนะคะซึ่งก็จะมีหมายเลขประจำตัวมี ID ประจำตัวไปเช่นกันเอาไปทดลองใช้นะคะติดเข็มกลัดก็ได้ติด
รีดสติกเกอร์ติดเสื้อหรือว่าติดกระเป๋าก็ได้นะคะได้ใช้เป็นตัวช่วยเวลาเกิดการพลัดหลงกันขึ้นมาจริงๆใครพบเห็นสัญลักษณ์แบบนี้หรือว่าเห็น QR code เขาก็จะได้สแกน QR code แล้วก็โทรกลับมาแจ้งจสร้อยนะคะหลังจากนั้นพอเราได้รับแจ้งเรารู้ว่าเป็น ID ของใครเราจะประสานกลับไปที่ครอบครัวนะคะซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ในฐานข้อมูลหลังบ้านของเราอันนี้ก็เป็นอีก1แคมเปญที่เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับผู้คนในสังคมยุคนี้เนื่องจากผู้สูงวัยนะคะเยอะแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเองก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มตัวแล้วฉะนั้นเราช่วยกันนะคะในการตามหาในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่หลงลืมจะได้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะสนใจยังไงก็ติดต่อจสร้อยได้เลยนะคะเอามาเดินทางจนถึงช่วงปลายชั่วโมงกันแล้วนะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะพลเอกชัยพฤกษ์แจ้งบทบาทกรมน.ย้ำเป็นแกนกลางบูรณาการงานความมั่นคงและตำรวจปอส.ค้นแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานยึดเกล็ดส้มกระป๋องลักลอบนำเข้าไร้อย.สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พลเอกชัยพฤกษ์จางบทบาทกรมน.ย้ำเป็นการกลางบูรณาการงานความมั่นคงพร้อมยืนยันไม่มีปฏิบัติการ IO กับประชาชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียืนยันว่ากอรมน.ไม่ได้มีภารกิจเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นหน่วยงานแกนกลางในการบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนเลขาธิการกอรมน.ระบุว่าบทบาทสำคัญขององค์กรคือการประสานหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำงานร่วมกันโดยยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือรวมถึงการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนซึ่งสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงเปรียบเสมือนกองกลางที่เชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งพร้อมเปิดรับการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO พลเอกชัยพฤกษ์ยืนยันว่ากอรมน.ไม่มีภารกิจไม่มีเครื่องมือและไม่มีการดำเนินการ IO กับประชาชนรวมถึงไม่เคยจัดซื้อเครื่องมือสปายแวร์ตามที่มีการกล่าวอ้างโดยการดำเนินงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงานเท่านั้นขณะที่กรณีข้อร้องเรียนเรื่องทหารผียืนยันว่าหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังแห่งหนึ่งในย่านอ่อนนุชกรุงเทพมหานครหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากจีนไม่เสียภาษีและไม่ผ่านอย.เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่ายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 500,000 บาทพร้อมแจ้งข้อหานางสาวลำไพกรรมการบริษัทในฐานช่วยซ่อนเร้นหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่านำเข้ามาโดยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทีมนักตบสาวไทยพ่ายสหรัฐ3เซตรวดในนัดเปิดสนาม3ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ VNL 2026สนาม3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มรั้งอันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มนำที่1ของลีกแมตช์นี้โค้ชออสส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์วิชยากกรำสศิภพรจันทาวิสูตรแก้วกระยากมุนทลาและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่สหรัฐนำมาโดยจอร์ดินพอเตอร์กัปตันทีมและจอร์แดนทอมสันดาวตบของทีมซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐไม่ได้แพ้ไป3เซตรวด21ต่อ25 18ต่อ25และ20ต่อ25ทำให้ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะไป2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐทำผลงานชนะ8นัดแพ้เพียง1นัดมี23คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:20 น.เบญจาภรณ์ ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรค
1: ทีแรกก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็

0: รูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
1: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
2: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเพียงโลกทำหายตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไกลกองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: 22 นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะทางพื้นที่อ่อนนุชนะมีเรื่องของเหตุต้นกล้ามปูล้มทับรถยนต์นะคะแจ้งข้อมูลมาบอกว่าในซอยอ่อนนุช17แยก1มีต้นกล้ามปูค่ะบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางในประมาณ 1.50 เมตรนะมันล้มลงมาแล้วมันก็ทับรถยนต์นะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุนี้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยไปดูแลให้แล้วต้นใหญ่อย่างนี้เลยอย่างที่เห็นในภาพนี่นะคะก็ทับกันไปโชคดีจริงๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลตรงจุดนี้เพิ่มเติมให้เนื่องจากลมแรงฝนแรงค่ะวันนี้นะอย่างที่บอกไปหลายพื้นที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มันอยู่ริมทางริมถนนมันก็มีการล้มนะคะกีดขวางทั้งเส้นทางการจราจรแล้วก็ล้มทับรถแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาจากทางเพจภาพนี้ต้องขอบคุณทางเพจส่วนลงวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้พอบอกเรื่องของฟ้าฝนจริงๆช่วงเวลานี้นะมาถึงชั่วโมงนี้เนี่ยกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีเล็กน้อยนะคะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยแล้วเริ่มเบาลงแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะในกรุงเทพเองเนี่ยมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่บางซื่อจตุตักจตุจักรบางพลัดดุสิตพญาไทดินแดงห้วยขวางสวนหลวงประเวศวังทองหลางบางกะปิลาดพร้าวหลักสี่ดอนเมืองบางเขนสายไหมบึงกลุ่มคณะยาวสะพานสูงคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกราชเทวีวัฒนาคลองเตยพระโขนงปทุมวันป้อมปราบศัตรูพ่ายพระนครบางกอกแล้วก็ตลิ่งชันค่ะส่วนในพื้นที่ปริมณฑลนะคะก็จะมีตรงบริเวณที่ปทุมนะคะจังหวัดปทุมนะที่นนทบุรีแล้วก็ที่สมุทรปราการค่ะส่วนกลุ่มฝนอย่างที่บอกไปตอนนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จะเป็นกลุ่มฝนที่เข้าปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่เขตต่างๆหลายเขตอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยังมี เรื่องของกลุ่มฝนเนี่ยหลังจาก5ทุ่มนะคะประมาณนั้นเนี่ยคาดว่าจะปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการมากกว่า1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากช่วงชั่วโมงนี้ไปเนี่ยฝนฟ้าจะยังคะนองอยู่ไหมนะคะในช่วงดึกคืนนี้แต่ว่าดูมันจะเบาๆลงไปแล้วนะเบาจากช่วงก่อนหน้านี้ไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนจากเรื่องฟ้าฝนมาดูเรื่องนี้บ้างดีกว่านะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เอามาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยทางอบต.คูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะเขาก็ได้มีการประชุมนะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะที่อบต.บางคูหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนายเกริกพลบัวทองนายกอบต.คูบางหลวงพร้อมด้วยนายจุลชาติจุนเพชรปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีฝ่ายปกครองอำเภอลาดหลุมแก้วผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ค่ะได้ร่วมประชุมกันเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ค่ะสืบเนื่องมาจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.คูบางหลวงได้รับแจ้งเหตุนะคะพบสุนัขต้องสงสัยเพศผู้สีขาวไม่ทราบอายุและไม่มีเจ้าของเข้าไปในพื้นที่หมู่7แล้วก็หมู่9ในตำบลคูบางหลวงช่วงเวลาประมาณ9โมงของวันที่5กรกฎาคมโดยสุนัขตัวดังกล่าวค่ะเขาบอกว่ามีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขของชาวบ้านไป7ตัวแล้วก็กัดประชาชนไป2คนค่ะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงได้ใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจับตัวแล้วก็นำไปกักนะคะดูอาการไว้ที่อบต.คูบางหลวงจนกระทั่งเมื่อวันที่6นะคะตอนประมาณ8โมงเช้าสุนัขเสียชีวิตลงทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วจึงได้ดำเนินการตัดส่วนหัวของสุนัขส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการสำรวจประชากรสุนัขแล้วก็แมวในพื้นที่ ตำบลคูบางหลวงประจำปีนี้นะคะพบว่ามีทั้งสิ้นเนี่ย 3,635 ตัวล่าสุดนะคะก็ได้มีการแจ้งผลยืนยันจากทางปศุสัตว์จังหวัดว่าสุนัขตัวที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆค่ะซึ่งถือเป็นโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558ที่สามารถติดต่อสู่คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยครอบคลุมพื้นที่รัศมีการเกิดโรคได้แก่หมู่7ตำบลคูบางหลวงและหมู่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกรวมถึงหมู่6ตำบลบางหลวงและหมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึง5สิงหาคม2569ค่ะทางปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีได้มีการกล่าวเสริมนะคะว่าจากรายงานการเกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่7ทางจังหวัดได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขแล้วก็ผู้นำชุมชนค่ะลงพื้นที่สำรวจจนทราบว่าเป็นสุนัขจรจัดสีขาวที่วิ่งหากินอยู่ในพื้นที่หมู่9แล้วก็หมู่7นะคะเบื้องต้นเนี่ยกัดคนไป2คนแล้วก็มีสุนัขอีก10ตัวที่ถูกเจ้าตัวนี้มันกัดนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยได้มีการวางแผนควบคุมโรคด้วยการปูพรมค่ะฉีดวัคซีนในรัศมี5กิโลเมตรโดยเน้นย้ำพื้นที่เร่งด่วนในรัศมี1กิโลจากจุดที่สุนัขอาศัยอยู่นะคะพร้อมกันนั้นก็มีการติดประกาศแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่คาดว่าสัมผัสสัตว์ป่วยรีบมาพบเจ้าหน้าที่โดยด่วนค่ะโดยทางหน่วยงานก็ได้มีการวางแผนมาตรการเชิงรุกเร่งฉีดวัคซีนบริเวณจุดเสี่ยงที่พบเห็นสุนัขตัวดังกล่าวในพื้นที่หมู่7แล้วก็หมู่9ของตำบลคูบางหลวงตอนนี้ก็ได้มีการดำเนินการนะคะฉีดวัคซีนควบคุมเข็มแรกไปแล้วในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยตามระเบียบนะคะก็มันจะต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งหมดเนี่ย4เข็มนะคะก็4วันต่อ1เข็มค่ะขณะนี้ก็มีการเรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มปศุสัตว์ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ช่วยกันเฝ้าระวังและสังเกตอาการหากพบความผิดปกติให้แจ้งไปยังอบต.คูบางหลวงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขตามบ้านเรือนส่วนคนที่ถูกสุนัขที่มันติดเชื้อกัดไป2รายตอนนี้ก็ได้พบแพทย์แล้วก็มีการฉีดวัคซีนเบื้องต้นไปแล้วนะคะและสุนัขที่ถูกกัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ฉีดวัคซีนแล้วก็แยกกักขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะก็อันนี้เขามีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ควบคุมนะคะให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดโดยเด็ดขาดหากถูกกัดถูกข่วนหรือสัมผัสสัตว์ต้องสงสัยให้รีบล้างแผลด้วยสบู่ทายากักขันสัตว์เพื่อดูอาการและรีบเดินทางไปพบแพทย์ค่ะเพื่อไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีนะคะหรือว่าถ้าประชาชนเนี่ยพบทั้งสุนัขแล้วก็แมวนะคะที่มันเสียชีวิตผิดปกติหรือว่ามันมีอาการเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้าเช่นมีอาการกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่งนะคะกัดทุกอย่างที่ขวางหน้าตัวแข็งน้ำลายไหลลิ้นห้อยอันนี้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีได้เลยนะคะหรือว่ากรณีที่ใครไปสัมผัสสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นการประกาศเตือนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะต้องเฝ้าสังเกตเรื่องของอาการของสัตว์ด้วยนะโดนกัดไปทั้งหมด7ตัวนะคะแล้วก็คนอีก2คนแต่ทั้งหมดตรงนี้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะเอาไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงเมื่อสักครู่มีเรื่องของเหตุต้นไม้นะคะล้มทับบ้านที่ซอยคูบอน27ค่ะนะคะเป็นเหตุของต้นไม้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางเขนเนี่ยเขาได้รับแจ้งก็มีเจ้าหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นไม้ต้นที่ว่านี่ก็คือต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงล้มทับรถค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะเป็นมะม่วงต้นใหญ่ล้มทับรถจำนวน2คันด้วยกันทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตัดทอนต้นไม้นะคะเพื่อที่จะนำออกจากพื้นที่นะคะก็อย่างที่เห็นค่อยๆทอนไปเพราะมันต้นใหญ่อ่ะมันต้องตัดเป็นส่วนแล้วก็ค่อยยกออกนะคะ อันนี้รถที่เขาจอดอยู่พอดีเลยนะโดนทับไปจำนวน2คันด้วยกันนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเหตุเกิดในซอยคูบอน27ค่ะได้รับแจ้งทั้งคืนนะคะสำหรับคืนนี้นะในเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็ต้นไม้นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ทราบกันเผื่อใครอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยก็แหมต้นไม้ล้มนะคะฝนแรงยังมีฝนตกอยู่นะช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ใกล้ๆวัดสว่างอารมณ์นะคะหรือว่าวัดแคแถวที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือ1เคสที่มันเกิดขึ้นวันนี้แล้วก็มีช่วงเวลาที่ผ่านมานะช่วงเย็นต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นช่วงตอนเย็นที่เกิดเหตุขึ้นก็เป็นเรื่องของก๊าซนะคะก๊าซแอมโมเนียมันรั่วไหลจากโรงน้ำแข็งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่นะคะตรงนั้นเนี่ยมี2แห่งด้วยกันทั้งพนักงานแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการอพยพนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้าตรวจสอบด้วยนะคะเหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงนะคะที่ก๊าซแอมโมเนียมันรั่วไหลจากโรงน้ำแข็งในตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ทำให้โรงเรียน2แห่งในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยอพยพนะคะเขาก็มีการอพยพนักเรียนจำนวนหลายร้อยคนเลยนะคะพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนรวมไปถึงพนักงานนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยโดยโรงงานน้ำแข็งอันนี้ค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชนะคะวัดท่าช้างแล้วก็โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยค่ะเมื่อเกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียมันส่งกลิ่นนะคะในทั่วบริเวณนั้นเนี่ยมันแสบจมูกมากนะกลิ่นของมันเนี่ยกระจายขยายเป็นวงกว้างทำให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยต้องเคลื่อนย้ายนะคะอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่มีนักเรียนตามข่าวนะคะที่วันนี้ได้รับแจ้งเนี่ยก็คือมีนักเรียน10คนครู2คนนะคะพนักงานโรงน้ำแข็งเองเนี่ย10คนประชาชนทั่วไปอีก3คนแล้วก็เป็นทางกู้ภัยอีก3คนเกิดอาการมึนศีรษะแสบตาแล้วก็แสบตามผิวหนังนะคะได้ถูกทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะขณะที่ทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนายเทิดศักดิ์จารุจารีตก็ได้กล่าวว่าเบื้องต้นมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการกำหนดเขตอันตรายและจัดการกับบุคคลที่อยู่ในเขตอันตรายก่อนและบริเวณใกล้เคียงค่ะตอนนี้ก็ยังประกาศเป็นทางการไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าปริมาณก๊าซในอากาศเนี่ยมันมีประมาณเท่าไหร่ก็ต้องรอความชัดเจนเรื่องนี้เพิ่มเติมไปด้วยเบื้องต้นบริเวณรัศมีประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็มีการจัดการเป็นที่เรียบร้อยคนป่วยหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบอย่างที่แจ้งไปก็สามารถมาโรงพยาบาลได้นะคะส่วนกลุ่มเปราะบางแล้วก็เด็กๆตรงนี้ทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณเขาก็มีการแนะนำค่ะให้เรื่องให้มีการทำความสะอาดร่างกายบ้านเรือนตรงจุดที่อาจจะมีปริมาณก๊าซหลงเหลืออยู่นะคะก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปพิสูจน์ทราบเรื่องปริมาณของก๊าซที่แน่นอนก่อนถึงจะประกาศหรือว่าต้องขยายพื้นที่ควบคุมออกไปนะคะเบื้องต้นตรงนี้ถ้ามีในเรื่องของระบบการหายใจหรือว่าเรื่องของเยื่อบุตาเกิดการระคายเคืองแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะไม่ต้องรอเช้านะถ้ามันรู้สึกกลางคืนก็ไปกลางคืนได้เลยนะคะขณะเดียวกันค่ะพนักงานโรงงานน้ำแข็งประมาณ20คนนะคะมีต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล10คนนะคะมีการตรวจอาการเฝ้าระวังส่วนเด็กๆเองเนี่ยเขาก็จะมีการคัดกรองยังไม่ได้มีใครที่มีอาการรุนแรงมากนะคะก็จะมีเรื่องของการระคายเคืองเกี่ยวกับระบบหายใจยังไม่มีที่จะต้องรีเฟอร์นะคะออกนอกพยาบาลตอนนี้ทุกคนก็ยังอยู่ในความควบคุมได้นะคะยังปลอดภัยอยู่ก็จะต้องมีการจัดการกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเขาบอกว่าคนที่มีความเสี่ยงมากๆก็คือคนงาน3คนตรงจุดเกิดเหตุที่ก๊าซมันรั่วไหลนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ก็ทำการตรวจนะคะติดตามอาการแต่แพทย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะก็รอให้อาการร่างกายเป็นปกติก็จะสามารถกลับบ้านได้ ขณะนี้ค่ะในพื้นที่เองเนี่ยเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมเขาก็มีการลงตรวจสอบนะคะตรวจสอบที่โรงงานน้ำแข็งแห่งนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันของวันนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะก็ได้มีการโพสต์ลงใน Facebook นะคะ Facebook ท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาบอกว่าวราวุฒิสั่งกรมโรงงานนะคะสุพรรณบุรีติดตามเหตุการณ์โรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่วไหลหลังโรงเรียน2แห่งใกล้เคียงต้องอพยพเด็กนักเรียนเมื่อบ่ายจี้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชาก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อช่วงบ่ายนะคะว่าตนเนี่ยได้รับสถานการณ์ได้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันก็ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีระบุค่ะว่าเหตุนะคะเกิดขึ้นที่บริษัทบุญวัน2019จำกัดที่อยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งประกอบกิจการโรงงานทำน้ำแข็งก้อนเล็กโดยเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลจากถังเก็บแอมโมเนียของเครื่องผลิตน้ำแข็งขนาด120ตันในระหว่างการซ่อมบำรุงวาล์วเป็นวาล์วแบบมือกดนะคะสำหรับผู้ที่รับผลกระทบมีจำนวน36คนอาการไม่รุนแรงค่ะทั้งหมดนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง2แห่งนะคะทางจังหวัดก็อพยพเด็กนักเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชห่างจากโรงงานประมาณ300เมตรนะคะที่นี่มีนักเรียนอยู่พันคนนะคะโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยห่างจากโรงงานประมาณ 1,000 เมตรนะคะมีนักเรียน 2,000 คนค่ะก็ตอนนี้ในเรื่องของการปิดวาล์วอุดรอยรั่วได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยกลับสู่ภาวะปกติสาเหตุของการเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะหากพบว่าเกิดความผิดจากการประกอบกิจการทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไปนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการสั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก็อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยหากพบว่ามีความผิดก็ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีก็เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ28โรงงานด้วยกันค่ะและก็ได้กำชับนะคะให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังพร้อมกับดำเนินการตรวจอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตค่ะอันนี้ก็เป็นจากทางโพสต์ของคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชานะคะที่มีการโพสต์ข้อมูลอันนี้ไว้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันนะโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรหนักอาการไม่ได้แบบน่าเป็นห่วงจนน่าตกใจแต่ว่าก๊าซแอมโมเนียมันก็ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจนะคะส่งผลต่อเยื่อบุตาแน่นอนนะส่วนสาเหตุหลักๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะในเวลาต่อไปถ้ามีผลหรือว่ามีความคืบหน้าอะไรจะเอามาเล่าให้คุณได้ฟังกันแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะไปดูเรื่องนี้กันต่ออีกนิดหนึ่งในพื้นที่เขตราชเทวีค่ะนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งนะคะเคลียร์ต้นไม้กันเนื่องจากหลังฝนตกหนักในราคาต้นไม้ล้มนะคะต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรในพื้นที่ก็จะต้องมีการเปิดเส้นทางนะคะเขาก็เลยเร่งนะเร่งเคลียร์ให้นะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็ต ต้องรอนิดนึงดูจากภาพนะคะดูจากคลิปวิดีโออันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าต้นไม้มันค่อนข้างใหญ่นะคุณผู้ฟังนะคะทางสำนักงานเขตราชเทวีเองเนี่ยเขาก็พยายามเร่งอยู่นะคะต้องหั่นมันเป็นท่อนๆ น่ะเคลียร์มันเป็นท่อนๆ นะคะค่อยๆตัดนะตัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะรีบเปิดทางสัญจรให้นะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันนะว่าทุกพื้นที่ทุกเขตเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจใดๆทั้งสิ้นนะคะกำลังเร่งอยู่ทำงานกันตัวเป็นเกลียวเลยคืนนี้ไม่น้อยหน้านะแทบจะทุกเขตเลยนะคะที่มีการดำเนินการเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกหนักในช่วงหัวค่ำใช่ไหมต้นไม้มันก็ล้มเขาบอกว่าในพื้นที่ของเขตราชเทวีเองเนี่ยมันล้มหลายจุดเลยนะคะหลายจุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของทางประชาชนด้วยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็มีการนะคะลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตราชเทวีค่ะก็ลงไปนะแต่ละจุดก็ไปตัดนะตัดทอนแล้วก็เคลื่อนย้ายออกนะคะแล้วก็ไปช่วยกันเร่งเปิดช่องจราจรให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะถามว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็จะมีตรงบริเวณถนนพระราม6นะคะตรงข้ามกับซอยสวนเงินอันนี้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณด้านหน้าบริษัท Honda อันนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณหน้าวังสวนผักกาดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะคะนำต้นไม้พ้นการกีดขวางบริเวณด้านหน้าคอนโดโนเบิลนะคะถนนศรีอยุธยาอันนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะต้นไม้มันค่อนข้างใหญ่นะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะและตรงบริเวณท้ายซอยเพชรบุรี5ชุมชนบุญร่มใสตรงนั้นก็มีต้นไม้ล้มเหมือนกันได้รับผลกระทบกันไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปยังจุดต่างๆเดี๋ยวจะไปรีบเคลียร์ให้โดยทางสำนักงานเขตราชเทวีเองบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพจากทางเพจของสำนักงานเขตราชเทวีค่ะคืนนี้เจ้าหน้าที่นะคะระดมกำลังกันทุกเขตเลยนะที่จะต้องลงมาช่วยกันนะคะดำเนินการส่วนตรงไหนที่มันยังมีต้นไม้กีดขวางล้มขวางทางอยู่นะคะใจเย็นสักครู่นะคิดว่าเจ้าหน้าที่กำลังไล่ทำไปทีละจุดทีละเขตทีละที่นะคะในหนึ่งเขตมันไม่ได้ล้มที่เดียวนะมันล้มเยอะนะคะล้มเยอะหลายจุดก็คิดว่าเรื่องของการดำเนินการเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะเร่งให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้เช้านะคะก็จุดไหนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าคุณผ่านไปแล้วเห็นพอดียังไม่มีเจ้าหน้าที่นะต้นไม้มันยังกีดขวางอยู่อันนี้แจ้งเข้าไปที่ชัฟฟี่ฟองดูได้นะคะของทางกรุงเทพมหานครหรือว่าแจ้งจส.100ก็ได้เดี๋ยวเราช่วยประสานเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะเรื่องของต้นไม้ล้มกีดขวางแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทาง หลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดกันไว้เรื่องว่าเมื่อหัวค่ำฝนตกลมแรงใช่ไหมแทบจะทุกเขตเลยนะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะได้รับแจ้งในเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มนะคะหรือว่าสิ่งของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันพัดหลังคาร่วงอันนี้ก็มีหลายเหตุมากๆในพื้นที่ใกล้ๆกับบ้านจสร้อยนะคะในพื้นที่ตรงเขตคลองเตยตรงนี้เมื่อช่วงประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะคะเขาก็ได้รับแจ้งในเรื่องของเหตุกิ่งไม้หักนะคะลมมันพัดจนหักแล้วก็หล่นลงไปทับหลังคาบ้านเรือนประชาชนในซอยภูมิจิตแขวงพระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยเข้าดำเนินการไปตัดแต่งแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นะคะเรียบร้อยตรงนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะได้รับความเสียหายไปพื้นที่ประมาณ5 ตารางเมตรนะคะหลังจากนั้นขยับมาอีกหน่อยมันมีเหตุของกิ่งไม้นะคะหักทับหลังคาเพิงพักที่จอดรถของประชาชนภายในชุมชนล้อเหล็กนะคะในพื้นที่แขวงคลองเตยค่ะตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ลงพื้นที่นะคะต่อเนื่องเลยไปดูให้นะคะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนะคะเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงกู้ภัยคลองเตยมูลนิธิดวงประทีปแล้วก็อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือที่เราเรียกกันว่าอพปรของเขตคลองเตยก็ไปช่วยกันนะคะเคลียร์พื้นที่จุดนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะและตอน3 ทุ่มนะคะก็มีเหตุอีกนะเหตุต้นไม้ล้มเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเรื่องของต้นไม้ที่ไปกีดขวางการจราจรตรงบริเวณหน้าโรงแรมโคโคเทลค่ะสุขุมวิท50นะคะในพื้นที่แขวงพระโขนงเขตคลองเตยก็เจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการตัดนะตัดต้นไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายให้พ้นผิวการจราจรตอนนี้เปิดเส้นทางนะคะประชาชนก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะจุดนี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะไปล้มกีดขวางอยู่แบบนี้นะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ในพื้นที่ของเขตคลองเตยค่ะบอกแล้วว่าต้นไม้ล้มนะคะหลายพื้นที่จริงๆไม่น้อยหน้ากันนะคะอันนี้เคลียร์เรียบร้อยนะคะสำหรับพื้นที่ตรงเมื่อสักครู่ต้องขอบคุณภาพจากทางสำนักงานเขตคลองเตยด้วยนอกจากเรื่องของเหตุต้นไม้ล้มนะคะสิ่งหนึ่งที่เรายังติดตามกันอยู่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องอื่นๆเรายังคงตามดูกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดอันนี้ก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นข่าวคลึกโครมกันอยู่นะคะเรื่องของยาเสพติดต่างๆและเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะเขาก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับการท่าอากาศยานภูเก็ตมีการตรวจค้นจับกลุ่มนะคะผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมต้นทางท่าอากาศยานภูเก็ตประเทศไทยปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสชาเดอโกประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ตรวจพบช่อดอกกัญชาบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ12 ห่อน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ที่ 28.3 กิโลกรัมแล้วก็มีกัญชาแปรรูปอีก8 ห่อน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งหมด 3.4 กิโลกรัมอันนี้ไปอยู่ในกระเป๋าเดินทาง2 ใบนะคะก็รวมแล้วเนี่ยมูลค่ากว่า 5.38 ล้านบาทค่ะโดยการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเป็นความผิดฐานพยายามส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท5สารสกัดจากกัญชาออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดความผิดตามมาตรา242มาตรา244ประกอบมาตรา166มาตรา167และมาตรา252แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ความผิดตามมาตรา78ประกอบมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมนะคะกัญชาพุทธศักราช2568ค่ะอันนี้เขาต รวจเจอนะคะก่อนที่ขึ้นเครื่องไปฝรั่งเศสนะคะก็จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารนะเป็นเหตุวันอังคารพอมาถึงวันพุธคือวันนี้ค่ะวันนี้ที่เดิมนะคะด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตกรมศุลกากรได้บูรณาการความร่วมมือกับการท่าอากาศยานภูเก็ตตรวจค้นจับกุมผู้โดยสารชายสัญชาติรัสเซียค่ะต้นทางก็คือท่าอากาศยานภูเก็ตประเทศไทยปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตีประเทศคาซัคสถานค่ะก็ตรวจพบช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศซุกซ่อนในถุงขนมขบเคี้ยวจำนวน35ห่อนะคะอันนี้เนี่ยน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งหมด 11.4 กิโลกรัมแล้วก็ยังมียางกัญชาบรรจุซุกซ่อนอยู่ในถุงน้ำยาซักผ้าจำนวน12ห่อค่ะน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งหมด 6.2 กิโลกรัมอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง2ใบด้วยกันนะคะอันนี้ก็มูลค่ากว่า 9.5 ล้านบาทค่ะซึ่งการกระทำดังกล่าวก็เป็นการกระทำความผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรค่ะก็เป็นความผิดคดีเดียวกันกับทางนักท่องเที่ยวสาวที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้นะคะวันที่7ถูกจับวันที่8ก็มีถูกจับอีก1รายซึ่งตอนนี้เองเนี่ย เรานะคะประเทศไทยเราก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือตรวจจับกัญชาเพิ่มเติมมาด้วยนะโดยทางสหราชอาณาจักรค่ะเขาก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องมือตรวจจับกัญชาให้กับกรมศุลกากรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกค่ะหลังจากที่มีในเรื่องของสถิติการจับกุมนะคะผู้ที่ลักลอบขนกัญชาจากไทยไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเมื่อเขาได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยมีการสนับสนุนเครื่องมือเข้ามานะคะขณะที่ทางประเทศไทยเองเนี่ยก็คุมเข้มในเรื่องนี้นะคะถึงได้ตรวจเจอทุกวันค่ะโดยในวันนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานด้านการควบคุมชายแดนและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชายกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญด้วยการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจจับกัญชาที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่กรมศุลกากรไทยเพื่อนำไปใช้สกัดกั้นการลักลอบส่งออกตั้งแต่ต้นทางค่ะในแง่นี้นะคะความร่วมมือดูจะเป็นเรื่องของการปรับปรามร่วมกันระหว่างประเทศแต่เขาบอกว่าในอีกมิตินึงนะคะมีนักวิเคราะห์มาตั้งคำถามครั้งสำคัญว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวหรือเปล่าที่ไทยไม่สามารถควบคุมดูแลแล้วก็จำกัดการแพร่กระจายของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรได้จนกลายเป็นภาระของประเทศปลายทางซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นผลพวงจากการที่ประเทศไทยยังติดกับดักนโยบายที่ประกาศให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและเน้นย้ำให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์แต่ในทางปฏิบัติกลับสวนทางกับหลักเกณฑ์แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างสิ้นเชิงค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้นะคะวันที่7มีการจับกุมได้แล้วก็วันที่8ก็จับกุมได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้ง2คนนะคะแล้วก็ตั้งข้อหาหนักนะคะในฐานที่พยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรค่ะก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะทางอธิบดีกรมศุลกากรเองนายพันทองลอยกุลนันท์ก็ได้มีการเปิดเผยถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานปราบปรามและก็การสกัดกั้นการลักลอบขนส่งกัญชาผิดกฎหมายในช่วงเวลา8เดือนที่ผ่านมาค่ะเขานับมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568ถึง30มิถุนายน2569นะคะตรงนี้เองกรมศุลกากรบอกว่าสามารถตรวจยึดกัญชาผิดกฎหมายได้มากถึง 3,309 คดีค่ะรวมน้ำหนักของกลางทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 37,210 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า474ล้านบาทค่ะแล้วก็สามารถแบ่งแยกนะคะออกเป็นคดีการลักลอบการนำเข้าจำนวน43คดีคดีการลักลอบส่งออกนะคะอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะจำนวนสูงนะคะ 3,266 คดีค่ะจากข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวนะคะประเทศปลายทางที่มีการลักลอบส่งกัญชาไปมากที่สุดเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆก็คือสหราชอาณาจักรค่ะมีสถิติการตรวจพบ คดีที่ปลายทางรวมกว่า 2,100 คดีสามารถยึดของกลางกัญชาได้รวม 13,906 กิโลกรัมนะคะด้วยเหตุนี้เองทางกรมศุลกากรก็มีการปรับมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดในเกณฑ์ขั้นเด็ดขาดนะคะโดยของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินและผู้ที่กระทำความผิดจะต้องระวังโทษเสียค่าปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทค่ะอย่างที่บอกไปว่าทางสหราชอาณาจักรนะคะเขาส่งมอบเครื่องมือสนับสนุนการตรวจจับกัญชามายังประเทศไทยในครั้งนี้เนื่องจากพยายามนะคะในเรื่องของการขอความร่วมมือจากไทยนะคะก็เลยมีการสนับสนุนตัวเครื่องมือนะคะตรวจจับกัญชามาให้ประเทศไทยซึ่งหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเองนะคะก็มีการส่งจดหมายแจ้งเตือนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังสุ่มเสี่ยงแล้วก็ตกเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่นะคะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยมีการแนบข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ว่าสนามบินในสหราชอาณาจักรที่มีการจับกุมกัญชาได้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบจากปี2565นะคะโดยที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนในจำนวนนี้มี460คนค่ะที่มีประวัติเดินทางเริ่มต้นมาจากประเทศไทยนะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยในช่วงระยะเวลา7เดือนแรกของปีที่ผ่านมาอังกฤษเองเขาก็จับกุมผู้ลักลอบขนกัญชาได้เพิ่มอีก540คนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ75ของผู้ต้องหาทั้งหมดก็บอกว่าผู้โดยสารเนี่ยบินตรงมาจากประเทศไทยถึง406คนอันนี้ก็เป็นเรื่องนะคะยาเสพติดนะที่ประเทศบางประเทศต้องบอกว่ากัญชาไม่ใช่เสรีไปทุกประเทศนะคะฉะนั้นในเรื่องของการนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยแล้วก็ไปยังประเทศต่างๆเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทางกรมศุลกากรเองนะคะสนามบินต่างๆเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจจับมันถึงได้เจอว่ามีคนพยายามลักลอบแล้วก็จับได้คุณถ้ามีการนำออกไปถ้าจับได้ยังไงเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วนะคะอัตราค่าปรับเมื่อสักครู่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะกิโลกรัมละ 30,000 บาทนะคะอันนี้พูดถึงราคาค่าปรับนะยังไม่รวมความผิดฐานอื่นด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าหน้าที่เราก็กำลังคุมเข้มในช่วงเวลานี้นอกจากเรื่องของกัญชายังมียาเสพติดชนิดอื่นอีกที่เจ้าหน้าที่เขาสามารถจับกลุ่มได้นะคะตรวจเจอจับได้อย่าคิดว่าทำแล้วไม่เป็นไรนะในเรื่องของการลักลอบการขนยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยไม่รอดนะไม่รอดต้องบอกว่าไม่รอดมือเจ้าหน้าที่ดีกว่านะเพราะว่าเขาก็ดำเนินการเข้มอ่ะแล้วบางคนนะคิดว่าเออผ่านมานานแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะปรากฏว่าไม่จริงเลยสักนิดเดียวมันเป็นอะไรแน่นอนนะคะถ้าใครติดตามข่าวนะเขาก็มีการจับกุมตัวนะคะผู้ต้องสงสัยนะคะผู้ต้องหาผู้ลักลอบค้ายานะคะอันนี้จับได้เยอะนะแล้วก็จับได้ต้องบอกว่าเพียบอะจับได้เพียบจริงๆนะคะนอกจากเรื่องของยาเสพติดต่างๆที่ภูเก็ตมันยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายม้ากดเงินค่ะนะคะเครือข่ายม้ากดเงินวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการจับกุมไปบุกทลายเครือข่ายม้ากดเงินเป็นชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ฟังเป็นชาวต่างชาติ3คนเป็นชาวรัสเซียนะคะโดยเขามีการแถลงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผบ.นะคะของทางจังหวัดภูเก็ตรองผบ.ก.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแล้วก็รองผู้บังคับการนะคะตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเขาก็ได้ร่วมกันนะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยไปจับกุมนะคะไปจับกุมผู้ต้องหาเรียกว่าเป็น ผู้ต้องหาเครือข่ายชาวรัสเซียที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการถอนเงินจากบัญชีม้าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์แล้วก็คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยค่ะก็สามารถจับกุมได้นะคะสามารถจับกุมได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการเบิกถอนจ่ายเงินนะคะจากบัญชีของบริษัทหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมีความเสียหายเกือบ 16.9 ล้านบาทแล้วก็มีการโอนไปยังปลายทางนะคะรวม297ครั้งอันนี้เขาก็สามารถจับกุมตัวได้นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการขยายผลมีการตรวจยึดเงินสดกว่า 5.44 ล้านบาทแล้วก็ยังมีของกลางที่เกี่ยวข้องค่ะโดยปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์บัญชีม้าแล้วก็เครือข่ายชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะก็มีการสอบสวนพฤติกรรมต่างๆโดยวันนี้นะเข้าปฏิบัติการค้น3จุดในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ทำให้จับกุมนะคะได้เป็นชายชาวสัญชาติรัสเซียค่ะก็มีการไปตรวจสอบความเชื่อมโยงพวกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดนะเป็นเงินสดเนี่ยเขายึดได้เนี่ย 4,594,420 บาทแล้วก็ยังมีเงินสดนะคะที่ไม่ใช่เงินไทยนะเป็นดอลลาร์สหรัฐอีก 6,271 ดอลลาร์นะคะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 206,943 บาทค่ะรวมๆแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 4,801,363 บาทแล้วก็ยังมีของกลางอย่างอื่นอีกนะคะอันนี้คือจุดที่เขามีการตรวจสอบนะ3จุดในพื้นที่ภูเก็ตใช่ไหมเขาก็จับกลุ่มได้นะคะตามหมายจับนะคะก็มีการดำเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมืองด้วยนะคะตรวจยึดเงินสดนะคะแล้วก็ยังมีของกลางอื่นๆทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าแล้วก็คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างๆไปด้วยเขาบอกว่าอาจจะมีผู้เสียหายนะคะที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวหรือว่ายังไม่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์นะคะตรงนี้จึงอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการผู้สั่งการแล้วก็ผู้ได้รับผลประโยชน์เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะก็เรียกว่าการดำเนินการในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผ่านเครือข่ายออนไลน์ขบวนการบัญชีม้านะคะก็ถือว่ามีความเสียหายที่เยอะมากๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตามกันต่อนะคะเพราะยังไม่ถึงต้นทางฉะนั้นยังต้องมีการดำเนินงานในอีกหลายด้านต่อไปค่ะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะ5ทุ่มกว่าแบบนี้นะคะเราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้ติดตามผ่านทาง YouTube ของเจสร้อยได้รับทราบกันนะคะวันนี้ค่อนข้างมีเหตุเกี่ยวกับต้นไม้ล้มนะคะเรื่องของหลังคาปลิวสิ่งที่เกิดหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในหลายๆพื้นที่ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาก็เร่งเคลียร์ให้นะคะสำหรับแต่ละพื้นที่แต่ละเขตนะมันก็จะมีหลายจุดอาจจะดำเนินการแล้วเสร็จไปยังได้ไม่ครบอย่างไรอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในเขตนั้นๆอัปเดตได้นะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ก็รายงานไปหลายที่เหมือนกันนะในพื้นที่เขตจำทองนะคะที่ก่อนหน้านี้ฝนหนักลมแรงเหมือนกันเขาบอกว่ามันมีรั้วนะคะเรียกว่าเป็นรั้วชั่วคราวนะคะของโครงการก่อสร้างคอนโดนะคะที่ถนนวุฒากาศเนี่ยมันล้มลงมาเนื่องจากเรื่องของลมนะคะมันก็เลยไปพาดสายไฟแรงสูงบริเวณถนนวุฒากาศค่ะเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งก็ลงตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ทางโครงการก่อสร้างเองเขาก็ได้เร่งแก้ไขดึงเจ้ากำแพงที่มันเอียงเนี่ยนะคะแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปยึดติดอย่างแน่นหนาเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรนะคะดำเนินการเรียบร้อยตรงจุดนี้นะคะไม่มีเหตุระทึกอะไรไปมากกว่านี้นะเป็นเรียกว่าเป็นรั้วชั่วคราวที่มันเอียงมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ดันมันกลับไปดึงมันไปเรียบร้อยแล้วก็ยึดติดเรียบร้อยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ละเลยนะคะไปช่วยเต็มที่นะคะแล้วก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรอันนี้ในพื้นที่ของเขตจอมทองค่ะก็ลมแรงฝนแรงอย่างที่บอกไปนะคะชั่วโมงที่แล้วนะดิฉันเล่าไว้ถึงเรื่องของยาเสพติดที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะที่มีการลักลอบขนและเจ้าหน้าที่ก็จับได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมเข้มเหมือนกันและอย่างที่บอกว่าคุณอย่าคิดว่าถ้าทำความผิดนะในเรื่องของยาเสพติดนะคะหรือไปทำคดีอะไรแล้วหลบหนีการจับกุมมันจะพ้นผิดนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะหลายๆครั้งที่คดีความกำลังจะหมดอายุลงนะคะก็ถูกจับได้อย่างวันนี้ค่ะทางตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์ไว้ในเพจของตำรวจสอบสวนกลางนะคะว่ากองบังคับการปราบปรามนะคะก็ได้มีการไปจับกุมค่ะนางสาววารุณีอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนั่นก็คือยาบ้านะคะไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะสืบเนื่องจากปี2550ค่ะผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับกุมในคดีค้ายาเสพติดแล้วก็ได้ขอประกันตัวในชั้นศาลจากนั้นหลบหนีค่ะนะคะหลบ

0: หนีไม่รายงานตัวเพื่อหวังให้คดีเนี่ยมันหมดอายุความนานเกือบ20ปีนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่ย่านบางนาก็มีการนำกำลังติดตามและท้ายที่สุดค่ะก็สามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนบางนาตราดในพื้นที่เขตบางนานะคะก็มีการนำตัวส่งศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะก็หลบหนีคดีนานเกือบ20ปีแต่ปรากฏว่าวันนี้ถูกจับได้แล้วนะคะอันนี้เป็นคดีค้ายาเสพติดนะค้ายาบ้านะคะเมื่อปี2550ได้รับการประกันตัวออกไปแล้วก็หนีเลยนะคะจนวันนี้มันปีอะไรเนี่ย2569 19ปีนะคะ19ปีดูสิเหลือเวลาอีก1ปีคดีจะหมดอายุความนะคะก็ถูกจับเป็นที่เรียบร้อยทำผิดยังไงก็หนีความผิดไม่พ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเอามาอัปเดตให้ฟังพอดีมันเกี่ยวพันนะชั่วโมงที่แล้วยังพูดถึงเรื่องยาเสพติดอยู่นะคะก็เลยเอามาอัปเดตเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะมาดูใน YouTube กันนิดนึงนะคะมีทักทายมาดิฉันก็ไม่ได้อ่านเลยนะขออภัยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่พูดคุยเพิ่มเติมทักทายมานะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพระเคอินอันนี้บอกว่าที่บ้านยังฝนฟ้าตกอยู่ใช่ไหมคะคืนนี้นั่งมโนแอร์มาหรือเปล่าคืนนี้ไม่ได้นั่งมโนแอร์นะคะไม่ได้นั่งมโนแอร์นะอันนั้นไว้โอกาสดีๆเดี๋ยวเราค่อยบินกลับไปย้อนอดีตกันนะคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องณปัจจุบันก่อนต้นไม้ล้มเยอะมากนะเรื่องหลังคาปลิวอีกนะคะเจ้าหน้าที่ตามเก็บกันไม่หวาดไม่ไหวอ้าวคุณพักคีอินบอกว่างดเชียร์ฟุตบอลโลกแล้วเหรอโอ้โหทีมโปรดตกรอบเหรอคะยังเชียร์กันได้นะใครที่ติดตามนะคะโปรแกรมรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะเหลืออีก4คู่ที่จะพบกันนะคะก็ตามดูกันได้นะวันศุกร์นี้เอาตามเวลาประเทศไทยแล้วกันนะสำหรับนัดที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับ8ทีมสุดท้ายวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะคะช่วงตี3ก็จะเป็นมอร์โกพบกับฝรั่งเศสที่สนามบอสตันสเตเดียมนะคะคืนวันศุกร์วันเสาร์ที่11กรกฎาคมค่ะตี2นะคะสเปนพบกับเบลเยียมค่ะอันนี้ที่สนามลอสแองเจลิสสเตเดียมนะคะวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมค่ะตี4นะคะนอร์เวย์พบกับอังกฤษค่ะที่สนามไมอามีสเตเดียมค่ะและช่วงเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นอาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์ที่สนามแคนซัสซิตี้สเตเดียมนะคะ4คู่8ทีมสุดท้ายที่จะเจอกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการคัดเลือกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคู่เนี่ยยังเป็นระบบน็อกเอาท์นะคะผู้ชนะได้ไปต่อส่วนผู้แพ้ต้องยุติกลับบ้านนะคะหมดเส้นทางลุ้นแชมป์ค่ะก็ต้องติดตามกันว่าใครจะครองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026นะคะสำหรับคอบอลนะคุณพักเกอินบอกไม่ดูแล้วไม่เชียร์แล้วเหรอโหอ่ะไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะคะอัปเดตโปรแกรมบอลไปให้เรียบร้อยหลังจากนี้เราก็ต้องกลับมาดูกันต่ออีกนิดนึงนะนอกจากเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่กรุงเทพค่ำคืนนี้แล้วจริงๆเนี่ยในพื้นที่ต่างจังหวัดช่วงนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเขาก็ยังมีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะต้องดูแลในเรื่องของสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะก็ได้มีการกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักนำหน้าสถานการณ์ไม่รอให้เกิดภัยก่อนแล้วค่อยเข้าช่วยเหลือนะคะพร้อมกับมีการย้ำให้ใช้เรื่องของข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็การประเมินพื้นที่เสี่ยงเป็นเครื่องมือวางแผนบริหารทรัพยากรล่วงหน้าค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะคะภายใต้ข้อสั่งการดังกล่าวค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศในเขต พื้นที่ที่ตอนนี้เขากำชับนั่นก็คือเขตภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคเหนือเขาก็มีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะมีจุดไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฟังดีๆนะคะเผื่อใครอยู่ในจังหวัดนั้นๆ นะมีที่หนองคายเชียงใหม่แล้วก็น่านนะคะตรงนี้เนี่ยเขาประจำจุดเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะโดยทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนายธีรพัฒน์คชมาศได้เผยว่าตามที่มีการสั่งการทุกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะในการเกิดอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูกาลนี้นะคะที่หนองคายค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีก็มีการสนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะคะเป็นรถนะคะรถปฏิบัติการเนี่ย6คันแล้วก็มีเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์อีก6ลำนะคะและสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามที่จังหวัดหนองคายร้องขอค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอก็จะมีที่อำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีค่ะเพื่อใช้ในภารกิจการช่วยเหลืออพยพและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะคะรวมไปถึงการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปภ.ค่ะยังได้แนะนำการใช้อุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางก็ได้มีการร่วมกับอำเภอแม่อายค่ะหมวดทางหลวงฝางเทศบาลตำบลดอยลางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายวิทยาคมที่ตรงจุดนี้นะคะมันเกิดการทรุดตัวของดินเนื่องจากฝนที่มันตกสะสมในพื้นที่ซึ่งทางปภ.ค่ะก็ได้ประกาศนะคะจะได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดเองนะคะจังหวัดเชียงใหม่เขาก็จะแจ้งปิดการใช้ถนนสายดังกล่าวด้วยห้ามนะคะห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะโดยในระยะนะคะที่เป็นเรียกว่าระยะนี้เนี่ยฝนตกในพื้นที่ถี่มากๆเขาก็ต้องเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยการห้ามผ่านเลยสำหรับสายที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมปิดการสัญจรนะคะตอนนี้งดใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะอีกจังหวัดหนึ่งเมื่อสักครู่ดิฉันพูดไปถึงจังหวัดน่านใช่ไหมคะที่จังหวัดน่านเองเนี่ยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเขต15เชียงรายก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสาขาเชียงกลางประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีชัยนะคะมีการสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานแบลลี่ค่ะในพื้นที่บ้านศาลาหมู่4ที่ตำบลเจดีชัยสะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเงือกนะคะหมู่3ตำบลแงอำเภอปัวจังหวัดน่านเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อรองรับในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะซึ่ง3จังหวัดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงก็มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากันไว้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปด้วยเนาะจริงๆก็เนี่ยแหละหลายจุดหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะที่ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเหตุนะคะอุทกภัยเรื่องของดินถล่มดินสไลด์โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาเนี่ยต้องระวังมากๆนะคะก็ยังต้องติดตามกันต่อนะสำหรับเรื่องนี้คุณรพีทักทายมาสวัสดีค่ะบอกว่าฝนหยุดตกแล้วหายร้อนเลยมาทั้งลมทั้งฝนนะคะใช่วันนี้ชุ่มฉ่ำไปทั่วทุกพื้นที่ดิฉันว่าน่าจะคืนนี้นะคะอากาศเย็นลงอุณหภูมิเย็นลงนะ อุณหภูมิลงนะคะเพราะว่ามันตกกระจายไปทั่วเลยตอนนี้ถามว่าในกรุงเทพยังมีกลุ่มฝนไหมนะคะเรื่องของฝนฟ้าในกรุงเทพนะเวลานี้ก็ยังมีกระจายตัวอยู่นะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บางเขนนะคะที่บางเขนจตุจักรนะกลุ่มฝนมันก็เริ่มสลายตัวไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะเริ่มสลายตัวไปบ้างแล้วนะคะก็จะมีรอบๆนะปริมณฑลก็ยังมีอยู่นะคะที่บางกรวยบางใหญ่นะยังมีฝนอยู่ในช่วงค่ำคืนนี้ฝนเล็กน้อยนะคะถือว่าฝนเล็กน้อยส่วนที่วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะนั่นก็คืออยู่ที่เขตสายไหมค่ะวันนี้อยู่ที่ 42.5 มิลลิเมตรนะอุ้ยยังถือว่าน้อยนะคะสัปดาห์ก่อนนู้นเป็น100มิลลิเมตรท่วมจะเป็นคลองเลยนะคะรถดับกันไปหลายคันเลยทีเดียวแต่สำหรับวันนี้อยู่ที่หลัก10นะก็ถือว่าทางเขตเขาก็มีการเร่งในการระบายน้ำนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยติดเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะคะแล้วก็เอารถโมบายไปสูบอีกเร่งระบายลงคลองกันนะคะตอนนี้ก็น่าจะแก้ไขในเรื่องของทางเขาเรียกว่าทางผ่านน้ำนะในคลองก็เลยทำให้น้ำเนี่ยโฟลว์ขึ้นนะไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มีปริมาณฝนไม่เยอะด้วยนะคะวันนี้มันก็เลยไม่ท่วมขังในพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวมาอัปเดตกันในช่วงเวลานี้ง่วงนอนกันหรือยังคุณผู้ฟังยังเนาะยังไม่ดึกเท่าไหร่ยังไม่ง่วงใช่ไหมคะยังไม่ง่วงก็ติดตามกันต่อนะดิฉันยังมีเรื่องมาโม้ให้ฟังเพิ่มเติมนะคะถามว่ามีเรื่องอะไรมาโม้จริงๆเนี่ยก็มีเรื่องอยากจะมาอัปเดตเพิ่มเติมแหละเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะที่ถามว่าง่วงไม่ง่วงไม่ใช่อะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้ยฉันอดนอนได้ทนได้ฉันไม่นอนฉันอยู่ได้นะคะการที่คนเราเนี่ยพักผ่อนไม่พอเรียกว่าเป็นการอดนอนเรื้อรังดีกว่านะมีคุณหมอออกมาเตือนนะคะนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณมัยหรือว่าหมอวีค่ะเขาก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิตและประสาทศัลยแพทย์นะคะคุณหมอวีก็มาโพสต์ใน Facebook บอกว่าเรื่องของการนอนนะคะเกี่ยวกับการนอนเลยนะเธอนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงมาเป็นปีเธอภูมิใจด้วยซ้ำที่นอนน้อยเพราะคิดว่าการนอนน้อยแปลว่าขยันมีเวลาทำงานมากกว่าคนอื่นเธอบอกว่าเดี๋ยวแก่ค่อยนอนตอนนี้ต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวอันนี้คุณหมอโพสต์แบบนี้นะคะการอดนอนเรื้อรังไม่ใช่ความขยันนะคะแต่มันทำร้ายสมองแบบเงียบๆมันจะทำให้เกิดการเสี่ยงสมองเสื่อมไม่รู้ตัวค่ะถามว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะคุณหมอก็บอกว่าการนอนหลับกับสมองมันสัมพันธ์กันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอนค่ะแต่บางคนกลับคิดว่าเป็นการเสียเวลาบอกว่านอนแล้วเสียเวลาแต่จริงๆแล้วขณะที่คุณหลับสมองกำลังทำงานที่สำคัญที่สุดของวันนั่นก็คือการซ่อมแซมแล้วก็ล้างพิษตัวเองค่ะคุณหมอบอกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ยกเคสบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งความจำแย่ลงเพราะนอนไม่พอผมมีคนไข้หญิงสาวคนหนึ่งอายุ29ปีทำงานเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ทะเยอทะยานเธอมาหาผมด้วยความกังวลว่าตัวเองเนี่ยอายุยังน้อยแต่ทำไมความจำแย่ลงมากเธอเล่าว่าช่วงหลังหลงลืมบ่อยสมาธิสั้นลงคิดอะไรไม่ค่อยออกหงุดหงิดง่ายแล้วก็รู้สึกสมองตื้อตลอดเวลาค่ะเธอกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคสมองร้ายแรงนะคะคุณหมอก็มีการซักประวัติแล้วก็ไปพบว่าเธอคนนั้นเนี่ยนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงมาเป็นปีแล้วเธอก็รู้สึกว่าภูมิใจที่นอนน้อยเพราะคิดว่าการนอนน้อยแปลว่าขยันมีเวลาทำงานมากกว่าคนอื่นเธอบอกว่าเดี๋ยวแก่แล้วก็นอนนะตอนนี้ต้องรีบสร้างเนื้อทั้งตัวทำงานก่อนแต่คุณหมอก็อธิบายให้ฟังนะคะบอกว่าสิ่งที่กำลังคิดว่าเป็นความขยันนั่นคือการทำร้ายสมองแบบเงียบๆอาการหลงลืมแล้วก็สมองตื้อไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่คือสมองที่มันอดนอนเรื้อรังจนทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะก็มีการให้คำแนะนำคุณหมอว่าให้นอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอเดือนต่อมานะคะผู้หญิงคนนี้ก็กลับไปพบคุณหมอวีแล้วก็บอกว่าเหมือนได้สมองใหม่ความจำดีขึ้นสมาธิกลับมาอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมทั้งที่มีเวลาทำงานน้อยลงอันนี้ เรียกว่าเป็นพลังของการนอนค่ะคือเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองข้ามนะคะมันสำคัญนะคะสำคัญที่สุดต่อสมองค่ะคุณหมอบอกว่าการนอนมันไม่ใช่การปิดสวิตช์สมองแต่มันจะทำให้สมองได้ซ่อมแซมนะคะสมองได้พักหลังจากที่ทำงานใหญ่ทำงานหนักมาทั้งวันคุณหมอบอกว่าให้ลองนึกภาพว่าสมองเนี่ยมันเหมือนออฟฟิศนะเป็นสำนักงานสาขาใหญ่เลยทำงานทั้งวันพอตกดึกพนักงานกลับหมดแล้วทีมทำความสะอาดแล้วก็ทีมซ่อมบำรุงก็จะเข้ามาทำงานมาจัดเก็บเอกสารทำความสะอาดซ่อมแซมส่วนต่างๆนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ฉะนั้นการนอนก็คือช่วงเวลาที่สมองเข้าทำงานก็คือซ่อมตัวเองนะคะถ้าอดนอนมากๆสมองมันก็ไม่ได้ถูกซ่อมแซมมันก็รกสะสมของเสียมันก็จะพังแล้วก็รวนทั้งระบบค่ะนะคะฉะนั้นนอนให้พอนะคะคืนละ 7-8 ชั่วโมงตรงนี้ช่วยได้เพราะว่างานหลักที่สำคัญของสมองนั่นก็คือการจำใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของการนอนคือการจัดการความจำระหว่างวันที่เรารับข้อมูลข่าวสารมากมายเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คงจะเห็นด้วยนะบางคนบอกจริงวันหนึ่งลืมตาขึ้นมาปุ๊บไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดนะเราก็รับข้อมูลข่าวสารคือลืมตาปุ๊บเข้าสู่ตัวเราทันทีนะคะข้อมูลมันเยอะมากมันหลั่งไหลเข้ามาบางทียังไม่ได้ทันคัดกรองก็เข้ามาไปหมดแล้วเยอะมากเยอะจนอาจจะบริหารจัดการไม่ได้สมองมันก็รับทุกอย่างไว้ตอนหลับสมองก็จะคัดกรองข้อมูลต่างๆเก็บสิ่งที่สำคัญเข้าคลังนะคะเรียกว่าเอาไปไว้ในความจำระยะยาวอะไรไม่จำเป็นสมองมันก็จะไม่จำมันก็จะลบทิ้งนะคะก็เป็นกระบวนการที่คุณหมอเรียกว่าเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้เป็นความจำระยะยาวค่ะอันนี้ก็เรียกถึงเหตุผลอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการนอนหลับพอหลับปุ๊บหลับดีนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ก็จะช่วยจำได้ดีขึ้นนะคะการอดนอนก่อนสอบอันนี้พูดถึงกรณีไม่ต้องทำงานนะเคสนักศึกษานักเรียนเยาวชนอดนอนก่อนสอบถามว่ามันจะดีไหมมันจะทำให้จำได้แย่ลงนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยมันไม่มีเวลาที่เรียกว่าบันทึกความจำนะคะคนที่อดนอนทั้งคืนเพื่อจะอ่านหนังสือจึงอาจจะได้ผลที่ตรงข้ามกับที่คาดหวังนะบางทีมันอาจจะจำไม่ได้เลยก็ได้ฉะนั้นตรงนี้แหละเราต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหลับปุ๊บสมองมันจะเปิดระบบล้างตัวเองนะคะทำให้สิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในสมองเนี่ยมันถูกขจัดทิ้งไปนะคะอันนี้ก็จะไปเชื่อมโยงในเรื่องของความเสี่ยงสมองเสื่อมด้วยนะถ้าอดนอนมากๆเนี่ยมันไม่ได้กำจัดของเสียคุณก็เสี่ยงละในเรื่องของสมองเสื่อมอันนี้มันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะการนอนน้อยเรื้อรังทำลายสมองระยะยาวนะคะฉะนั้นก็ต้องนอนพักให้เยอะๆนะแล้วถามว่าการนอนหลับนะคะวงจรการนอนที่ดีเนี่ยทำยังไงการหลับของเราไม่ได้เหมือนกันตลอดทั้งคืนมันจะมีช่วงหลายคนคงเคยศึกษามาแล้วใช่ไหมคะมันจะหมุนเป็นรอบประมาณ90นาทีทั้งคืนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 4-6 รอบมันจะมีทั้งช่วงหลับตื่นหลับลึกนะคะแล้วก็ช่วงที่เราฝันนะคะช่วงที่หลับลึกได้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ซ่อมแซมตัวเองเป็นช่วงที่ระบบล้างของเสียในสมองทำงานดีสุดนะคะแล้วก็เป็นช่วงสำคัญของการบันทึกความจำบางประเภทด้วยถามว่าช่วงหลับลึกจะเกิดตอนไหนมันจะเกิดในช่วงครึ่งแรกของคืนค่ะนะคะหลับไปช่วงครึ่งแรกในช่วงค่ำคืนเนี่ยจะทำให้เราหลับลึกช่วงที่เราฝันนะคะหลับฝันเนี่ยสมองมันตื่นตัวมากก็จะเป็นช่วงจัดการความจำอารมณ์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อันนี้เนี่ยจะเกิดในครึ่งหลังของคืนค่ะและถามว่าเราจะนอนยังไงล่ะให้มันครบรอบนอนให้นานพอสมองมันถึงจะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนอันนี้การนอนสั้นเกินไปมันก็จะทำให้ขาดช่วงหลับฝันใช่ไหมคะครึ่งหลังของคืนก็จะจัดการความจำอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ส่วนการนอนขาดหายนะคะตื่นบ่อยๆวงจรการนอนถูกรบกวนก็ไม่ได้หลับลึกอีกนะคะมันก็จะทำให้ระบบล้างของเสียในสมองไม่ได้ทำงานเข้าไปอีกฉะนั้นคำถามที่จะเกิดบ่อยๆแล้วจะทำยังไงนอนเท่าไหร่มันถึงจะพอนะคะก็ต้องประเมินนะคะในแต่ละวันจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่เลยเนี่ย 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะก็อาจจะได้ประมาณสัก7ก็ได้อะ ทำให้ได้ประมาณสัก7ชั่วโมงนะคะแต่บางคนบอกไม่เห็นเป็นไรเลยหลับ4ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นยังสบายดีนะคะตอนแรกมันอาจจะดีแต่หลังๆมันจะไม่ดีโดยไม่รู้ตัวอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะก็ต้องนอนให้พอและในผู้สูงอายุผู้สูงอายุคุณจะเห็นว่าเขาจะตื่นกลางคืนตื่นเร็วมากนะคะตื่นไวแล้วก็หลับยากนะคะรูปแบบการนอนมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของคนค่ะอายุเยอะแล้วก็คือจะใช้เวลาน้อยแต่ว่าจริงๆการนอนนะคะก็ควรนอนให้เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพเหมือนกันนะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยเด็กนะคะสำหรับผู้สูงอายุมันจะเปลี่ยนไปตามวงจรชีวิตธรรมชาติของคนเรานะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากกันฉะนั้นหลักในการนอนให้ดีนะที่บอกไว้ก็คือนอนแล้วก็ตื่นให้สม่ำเสมอทุกวันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพในชีวิตมันจะจำได้คุณเข้านอนตอนนี้คุณตื่นตอนนี้บางทีคุณไม่ต้องตั้งนาฬิกาถ้าคุณทำแบบนี้เรื่อยๆร่างกายของคุณมันจะจำได้โดยอัตโนมัติหลับแล้วก็ตื่นได้เองนะคะถ้าทำได้ดีมากเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะทำช่วยฟื้นฟูเรื่องของระบบสมองเราได้ก็ต้องบอกว่าจริงๆคุณหมอเนี่ยโอ้โหคุณหมอวีเนี่ยมีข้อมูลดีๆเยอะมากนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ดีกับสุขภาพของเรานะลองทำดูหลับและตื่นให้เป็นเวลาเดียวกันร่างกายจะจดจำได้และคุณก็จะรับพักผ่อนได้เพียงพอนะคะและถ้าตื่นมาตอนเช้ารับแสงแดดยามเช้าหน่อยนะมันจะทำให้ เราได้ตื่นตัวตื่นอย่างเต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาฝากกันในช่วงค่ำคืนนี้ละกันเชื่อว่าหลายคนหาวแล้วดิฉันบอกให้ไปนอนนอนให้พออย่าเพิ่งไปอยู่เป็นเพื่อนดิฉันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนพร้อมกันนะ ค่ำคืนนี้ไม่มีบอลโลกเตะใช่ค่ะคุณละพีคืนนี้ไม่มีบอลโลกเตะนะอย่างที่บอกตารางไปนะคะจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ4คู่จะอยู่ในวันศุกร์1คู่เสาร์1คู่แล้วก็วันอาทิตย์2คู่นะคะไปติดตามได้สำหรับฟุตบอลโลกนะคุณพัคเคอินยังจำคุณดีเจได้ค่ะแซวดิฉันอีกแหละหาว่าดิฉันจำคุณผู้ฟังไม่ได้ใช่ไหมถ้าจำได้นี่แสดงว่าสมองยังทำงานได้ดีอยู่นะคะคุณพัคเคอินนะยังหลับ7ถึง8ถึง9ชั่วโมงได้ใช่ไหมต้องนอนให้พอนะคะถามว่ามีย้อนอดีตเรื่องเล่าไหมครับคืนนี้ไม่มีนะคะไม่ย้อนอดีตนะเราอยู่กับปัจจุบันคืนนี้เพราะว่าติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าที่มันตกนะในหลายพื้นที่ก็เลยไม่รู้จะย้อนอดีตไปไหนดีนะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพูดถึงเรื่องปัจจุบันกันดีกว่าสำหรับค่ำคืนนี้นะคะในหลายๆเขตตอนนี้เรื่องของฝนน่าจะคลี่คลายลงนะคะเรื่องของการเดินทางน่าจะดีขึ้นไม่มีเรื่องอุปสรรคในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะมาดูในแมปช่วงเวลานี้นี่ก็คือเปลี่ยนสีละทุกเส้นทางจะเขียวแทบจะทั้งนั้นแล้วนะคะจะมีติดอยู่ตรงบริเวณหน้าแยกสัญญาณไฟนะคะนั่นก็คือรถชะลอตัวอยู่ตรงหน้าแยกนะคะตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ถนนในหลายๆสายดูจากกล้อง CCTV กรุงเทพมหานครยังเปียกอยู่ทั้งนั้นเลยไม่มีตรงไหนแห้งเลยนะคะเท่าที่ส่องดูจากกล้องนะดูจากกล้องก็ถนนยังเปียกลื่นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะแต่บนสะพานพระราม8นี่ดูเหมือนจะแห้งๆกว่าที่อื่นไหมเนี่ยดูไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโอ้จะว่าไม่ค่อยเปียกก็ไม่ได้มันแห้งอยู่เลนเดียวอีก2เลนยังไม่แห้งนะคะมันเห็นง่ายไงสำหรับถนนที่เปียกลื่นมันจะเงาวับนะคะดูจากกล้องไกลๆแล้วก็จะเห็นถึงความมันวาวก็ยังคงเปียกอยู่ดีนะตอนนี้ในฝั่งทนนะคะอรุณอมรินทร์ไม่เป็นปัญหาใช้การได้ดีนะคะรถยังเคลื่อนผ่านได้ดีค่ะดีเลยทีเดียวโล่งถนนโล่งนะคะมีเรื่องของรถชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณหน้าแยกสัญญาณไฟเท่านั้นเองคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกไม่มีรถเลยเวลานี้นะน้อยคันมากฝั่งขาเข้าเช่นกันก็รถน้อยนะคะน้อยมากถนนโล่งนะคะแต่ยังเปียกลื่นฉะนั้นใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังอย่าขับเร็วนะคะโล่งก็ห้ามขับเร็วนะถนนมันลื่นเดี๋ยวจะเบรกไม่อยู่นะคะเดี๋ยวพักตรงนี้กันครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะมีสายจากคุณวสันต์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะมีเรื่องมาแจ้งตรงนี้เห็นบอกว่าผู้โดยสารโอนสตางค์ผิดเหรอคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนไหนยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคุณวสันต์
1: ผมรับผู้โดยสารประมาณ3 ทุ่มกว่านี่แหละครับรับจากฟิวเจอร์พาร์คเนาะแล้วก็ไปส่งที่อินทมัลละซอย28อะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้พอไปส่งเขาเสร็จฝนมันก็ไปปล่อยนิดๆเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เป็นเขาก็โอนตังมาให้ผ
0: ม
1: ทีนี้ผมก็ยังไม่ได้เช็คหรอกช่วงนั้นเพราะว่ารถมันก็มันซอยแคบๆหน่อยแล้วผมก็รีบผมก็ที่โอนแล้วนะผมก็ท้าขอบคุณครับทีนี้ผมก็รับผู้โดยสารคนต่อไปอีกเอ๊ะแล้วก็ไปเข้าผมก็ไปคาเฟ่เข้าห้องน้ำประมาณ1 ชั่วโมงให้หลังอะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ผมก็ไปดูรายยอดเงินเฮ้ยแล้วเงินเราทำไมถึงเข้าเยอะผิดปกติว่าตั้งมาตั้ง2,000 หรือ1,000 กว่านี่แหละผมก็เลยไปเช็คลองไปไล่สเตทเมนต์ดูอ๋อรู้เลยทีนี้
0: อืมเพราะว่าตอนแรก
1: ที่ขึ้นจากฟิวเจอร์นี่แหละ
0: ค่ะค่ะรับจากตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิต3 ทุ่มกว่าไปส่งอินทมระ28ตอนนั้นถึงตรงนั้นประมาณสักกี่โมงคะ
1: ดึก3 ทุ่มกว่าเวลาเข้าโอน4 ทุ่มพอดีคร
0: ับอ๋อ4 ทุ่มพอดีโอนตอน4 ทุ่ม
1: ใช่
0: แต่ว่าเราไม่ได้เช็คนะเดี๋ยวนั้นเลยลูกค้าบอกโอนแล้วเราก็ขอบคุณครับ
1: คืนอย่างนั้นเลยครับสะดวกด้วย
0: ค่ะลูกค้าบอกโอนก็โอนเรายังไม่ว่างเช็คเนาะขับรถต่อ
1: ใช่ครับแล้วก็ขอบคุณครับมันก็เด้งแต่เนี่ยไอ้ข้อความมันก็เด้งเข้าแล้วก็บอกว่าเงินเข้าแล้วก็โอเคขอบคุณครับเด้งแล้วเข้าแล้วครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ดูยอดเงิน
0: อ๋อแต่ทีนี้พอดูปุ๊บ
1: ตรงปั๊มอ่ะผมไปเช็คดูยอดมันทั้งหมด205 บาทเนา
0: ะ
1: แต่เขาโอนมาตั้ง 2,205 บาทนะครับ
0: อืมตกใจเลยใช่ไหม
1: เก
0: ิน
1: มาตั้ง 2,000 ผมก็อยากจะคืนก็เลยโทรมาแจ้งในทางจสร้อยอะคร
0: ับค่ะแล้วในสลิปที่โอนมันมีชื่อไหมคะขึ้นชื่อว่าม
1: ีครับมีชื่อนายนัททีครับนัทที
0: ชื่อนัททีนะคะ
1: ใช่เป็นนามสกุลอะขึ้นแต่เห็นช่อช้างหรือขอไข่ผมจำไม่ได้แต่ว่าขึ้นมันนามสกุลไม่ขึ้นขึ้นนี่เดี๋ยวขึ้นแต่ตัวนำหน้า
0: ชื่อว่านัททีโอนมา 2,205 บาท
1: ใช่ครับ
0: เกิน 2,000 นะ
1: โอ้โหคุณเกิดมา 2,000
0: น่ารักมากๆเลยอ่ะ
1: ผมก็ไม่สบายใจอ่ะน้องโอ้โหเงินตั้ง 2,000 กว่าจะหาได้ก็โอ้โห
0: อืมโอ้ใจเขาใจเรานะคะเลยแจ้งจสร้อยใช่ไหมตรงนี้นึกถึงจสร้อยก่อนเลยใช่ไหมคะฝากข้อมูลได้ๆของคุณวสันต์นี่ขับรถแท็กซี่สีอะไรทะเบียนอะไรคะ
1: มอม้าดชดา8665เขียวเหลืองครับ
0: เขียวเหลืองนะเขียวเหลืองมอม้าดชดา8665กทมนะคะได้ค่ะแล้วเคยถามแอบถามอีกนิดนึงเคยเกิดกรณีนี้กับเรื่องโอนสตางค์เกินมานี่มี
1: โอนสตางค์เกินไหมไม่มีนะ
0: ไม่เคยมีเนาะ
1: ไม่มี
0: แล้วโอนไม่ครบมีไหม
1: ไม่ครบไม่มีมีแต่ว่าหลอกว่าโอนแล้วนะ แล้วยอดไม่เข้าครับ
0: มันร้ายแรงกว่าโอนไม่ครบอีกนะ บอกเราว่าโอนเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณครับตามธรรมเนียมของเรา
1: ช่วงนั้นมันก็สับเข้าแล้วก็ไปเจอแก๊งด้วยนะฮะช่วงนั้นเจอแก๊งใจนี่แหละฮะไอ้หลอกโอนนี่แหละครับ
0: อืมค่ะ
1: ไอ้เรื่องของเรื่องเขาก็มีวิธีวิชามารของเขาเราก็สับเข้าเองนั่นแหละครับเรื่องความประมาทของเราเองเราไม่เช็คดี
0: อืมอันนั้นถูกเขาหลอกไปนะแต่อันนี้พอ
1: ตังเกินมาไม่เป็นไรทำบุญครับ
0: เอาทำบุญอันนี้ตังเกินมา 2,000 นี่ใจเขาใจเราเลยนะโหมันไม่ใช่น้อยๆนะ
1: โอ
0: ้
1: โหเก
0: ิน
1: จน 2,000 นี่โอ้โหถ้าเป็นผมนี่นอนไม่หลับแน่ผมคิดว่ายังไงเขาต้องหาช่องทางจะติดต่อจสร้อยก็เลยผมก็ต้องโทรมาแจ้งก่อน
0: ได้เดี๋ยวเราเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้เผื่อมีใครมาแจ้งเป็นข้อมูลที่มันเป็นเรื่องราวเดียวกันเราจะได้ประสานได
1: ้ผมก็จะนอนไม่หลับเหมือนกันแหละคืนนี้ถ้าเขาไม่โทรมาหาผมเนาะ
0: ค่ะ
1: เงิน 2,000 ช่วงนี้ด้วยเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้แล้วโอ้โหควรจะได้ 2,000 เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปสำหรับกรณีนี้เผื่อเจ้าของเขาได้ยินเจ้าของเงินคุณนาทีนะคะ
1: แล้วเขาคงไม่จะวันหลังหรือยังไงแต่เขาคงหาวิธีช่องทางอยู่นั่นแหละคร
0: ับ ค่ะได้อันนี้ต้องขอบคุณวสันต์มากแล้วตอนนี้ยังขับรถไหมคะหรือว่าเลิกขับและกลับบ้านแล้ว
1: แม้ทานกาแฟอยู่ครับ
0: เออตายทานกาแฟตอนนี้แสดงว่ายาวแน่เลยค่ำคืนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: อยู่บริเวณไหนแล้วคะตอนนี
1: ้แถวนี่แหละครับแถวรังสิตนี่แหละครับ
0: รังสิต
1: ผมย้อนกลับมาคืนมาฝั่งนี้อีกแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆก็อาจจะเข้าไปหาเขาแต่ไม่รู้จะเจอไม่เจอเพราะมันดึกแล้วเนาะ
0: ก็แหมเข้าไปหาในซอยอินทมระ28เหรอ
1: ใช่จะไปตามยังไง
0: อ๋อใช่เพราะตอนเราส่งลงนี่ก็คือจุดที่ส่งลงนี่มันยังไงคะในซอย
1: มันก้ำกึ่ง
0: ริมถนน
1: แยกพอดีก็ไม่รู้บ้านหลังไหน
0: แล้วอ๋อสามแยกได้เดี๋ยวเราช่วยประกาศไปเรื่อยๆเผื่อเขาฟังอยู่นะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงแถวรังสิตฝนลงไหมคะ
1: ฝนไม่ละครับหยุดละครับ
0: หยุดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เงียบนะครับฝนเงียบแล้วผู้โดยสารก็เริ่มจะเงียบแล้วครับ
0: เงียบแล้วแต่อากาศคืนนี้ไม่ร้อนนะคะเย็นสบายดีนะได้ค่ะคุณประสานขอบคุณนะคะแจ้งมาเดี๋ยวเราช่วยประกาศไปเรื่อยๆนะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราประสานกันอีกทีนะคะ
1: โอเคครับโอเคครับผมก็ภาวนาอยากให้เขาแบบโทรติดต่อมาเร็วๆก็ได้จะสบายใจผมด้วยฮะ
0: งั้นฝากรักษาไว้ก่อน 2,000 บาท
1: ได้ครับไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาผมคอนฟิวเสมอครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณวสันต
1: ์ครับผม
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องบอกว่าคุณวสันต์นะคะผู้ที่ขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1ขออภัยหมายเลขทะเบียนมอม้านะคะดชดา8665กทมนะคะที่รับผู้โดยสารผู้ชายจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตอน 3 ทุ่มกว่าๆไปส่งที่ซอยอินทมระ28แล้วผู้โดยสารก็ใช้วิธีโอนนะคะค่ารถให้โดยที่ค่ารถเนี่ยมันขึ้น205บาทนะคะผู้โดยสารโอนเสร็จปุ๊บบอกว่าโอนแล้วนะครับคุณผู้โดยสารก็ขอบคุณนะคะแต่ยังไม่ได้เช็คเพราะไม่ได้ยินเสียงเงินเข้าแล้วก็เข้าแล้วก็คือเข้าแล้วแล้วก็ขับรถต่อปรากฏว่าตอนแวะพักนะคะในปั๊มน้ำมันมาไล่เช็คดูรายได้ของตัวเองมีเงินเข้ามา 2,205 บาทตกกระจายนะรีบแจ้งจสร้อยเลยกลัวนอนไม่หลับนะคะสลิปที่โอนมานะคะมีชื่อว่าชื่อณทีนะคะเผื่อคุณณทีฟังอยู่นะอันนี้ก็คุณวสันต์นะคะผู้ที่ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้เนี่ยเขาจะเก็บรักษาเงิน 2,000 บาทไว้ให้ก่อนนะคะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราช่วยประกาศตามหาไปเรื่อยๆนะสำหรับเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจอ่ะเขาบริสุทธิ์ใจนะว่ามันโอนผิดเข้ามาเนี่ยถ้าเขาไม่แจ้งใครก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมคะแต่นี่ไม่สบายใจเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้ด้วยเงิน 2,000 บาทไม่ใช่น้อยๆนะมันใช้ได้ยาวนานมากสำหรับบางคน 2,000 บาทนี่อยู่ได้ทั้งเดือนก็มีนะคะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันสำหรับจสร้อยในการประกาศตามหาช่วยประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะเผื่อคุณณทีฟังอยู่หรือว่าใครที่รู้จักคุณณทีที่อยู่ในซอยอินทมระ28ฟังอยู่นะคะช่วยแจ้งข่าวกันต่อไปด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวเราประกาศไปเรื่อยๆแล้วกันคุณวสันต์นะคะอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันในช่วงเวลานี้นะคะฟังแล้วก็เป็นเรื่องดีๆนะอันนี้เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณคนทำดีด้วยนะคะมีในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในช่วงค่ำคืนนี้เนี่ยถามว่ายังมีเรื่องราวอีกไหมโอ้เยอะมากนะจริงๆมันเยอะนะคะแต่ว่าเราก็พยายามเรียบเรียงนะคะอัปเดตข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันไปสำหรับเหตุการณ์นะคะต้นไม้ล้มกีดขวางในพื้นที่ต่างๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยไปหลายจุดหลายเขตแล้วนะคะอย่างเช่นตรงซอยวิภาวดีรังสิต4ตรงนี้เองเนี่ยที่มันมีต้นไม้กีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตัดทอนแล้วก็เก็บออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซอยคูบอน27ก่อนหน้านี้ที่มันมีเหตุต้นไม้ล้มนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตัดทอนเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตก็ช่วยกันนะคะดำเนินการเรียบร้อยเหมือนกันก็เป็น อีกพื้นที่หนึ่งนะที่มีการแจ้งเข้ามานอกจากนี้มันยังมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ด้วยสิคุณผู้ฟังนะคะเหตุไฟฟ้าลัดวงจรคืนนี้ก็มีหลายที่นะล่าสุดที่มีการแจ้งกันนะคะนั่นก็อยู่ตรงบริเวณซอยบรมราชชนนี74นะคะเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยตลิ่งชันค่ะก็ได้ไปดูในจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยเพลิงสงบแล้วนะคะก็ประสานต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้านครหลวงเข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งล่าสุดนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันเรื่องของเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้านะคะที่รับแจ้งมาตรงบริเวณพื้นที่อะไรนะยังลืมและหลายที่เหลือเกินนะอันนั้นเขาก็แจ้งมาเหมือนกันตรงเอกชัยซอยเอกชัยนะคะที่ ไหม้หม้อแปลงเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการแก้ไขให้นะคะเพราะว่าหลังจากที่มันลุกไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าไปเขาบอกว่าบ้านประชาชนก็ไฟดับไปด้วยนะคะไฟดับไปด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการแก้ไขให้สำหรับจุดนี้นะคะส่วนพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวดูซิมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ำคืนนี้นะคะเรื่องของการจราจรอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะฝนตกปุ๊บก็บางคนตอนแรกอาจจะอยากจะออกไปข้างนอกในช่วงค่ำคืนก็อาจจะเปลี่ยนใจนะคะเพราะเท่าที่ดูในกล้อง CCTV ค่ำคืนนี้เนี่ยโล่งเลยนะคะถนนโล่งรถน้อยคนน้อยนะคะจุดหลักใหญ่ๆอย่างเช่นตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ปริมาณรถน้อยนะคะรถน้อยบางตาคล่องตัวนะวิ่งได้คล่องตัวรถที่มุ่งหน้าไปแยกพญาไทเท่าที่ดูด้วยสายตาตอนนี้ก็มีปริมาณไม่มากนะคะตามกันไปได้สบายๆตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยตรงนี้ดูถนนเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มแห้งแล้วนะคะถนนเริ่มแห้งรถน้อยใช้กันได้ดีถ้ากลางวันเป็นแบบนี้ก็ดีสิดีไหมแต่บางคนบอกไม่ดีนะรถน้อยเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคุณคิดว่าใช่ไหมคะถ้ารถน้อยนี่คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มมีปัญหาคนเริ่มไม่ขับรถไม่ใช้รถไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยไม่ใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะมันก็มองได้หลายแง่มุมแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางรถน้อยคล่องตัวนี่ก็ทำให้เราอยากเดินทางใช่ไหมดูมันไปง่ายไปเร็วไปสะดวกเนาะตรงบริเวณแยกอุภัยนะคะแยกอุภัยบนถนนนะฝั่งทางด้านถนนสวรรคโลกตรงนี้นะคะตรงแยกอุภัยเนี่ยเอ๊ะทำไมดูรถเยอะๆนะค่ำคืนนี้อ๋อมันมีการวางกลวยด้วยนะคะเป็นจุดที่มีแนวของการก่อสร้างอยู่นะคะก็มีจุดที่มีการวางกลวยด้วยนะปริมาณรถยังหนาตาอยู่นะสำหรับตรงนี้นะชะลอตัวค่ะชะลอตัวตรงแยกอุภัยนะใช้ความระมัดระวังในการผ่านตรงบริเวณจุดนี้ด้วยละกันเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงกลับไปอ่านในหน้า YouTube นะรอส่งดิฉันแล้วเหรอคะได้ๆรอส่งดิฉันกลับบ้านเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านไปนอนหลับฝันดีไปฟื้นฟูสมองกันสักหน่อยเผื่อจะได้ความจำดีขึ้นนะคะก็อ่ะมาก่อนที่จะล่ำลากันไปในค่ำคืนนี้ต้องมาสรุปอุบัติเหตุกันก่อนดีกว่านะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะสรุปอุบัติเหตุประจำวันที่8กรกฎาคม2569กันค่ะUpdate Extend 24 hours สำหรับอุบัติเหตุวันที่8กรกฎาคม2569นะคะจส.100ได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด32รายค่ะและมีเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ1รายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
2: Update Extend 24 hoursสนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวดิฉันเดินทางไปก่อนนะกลับบ้านไปนอนให้ครบ8ชั่วโมงอย่างที่คุณพักเคอินบอกนะคะแล้วถามว่าพรุ่งนี้มาหรือเปล่านะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสฝากหน้าที่ให้ดีเจท่านอื่นก่อนนะคะไปปฏิบัติภารกิจแล้วกลับมาพบกันอีกทีวันพุธหน้านะคะค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับ

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

ดอกไม้ที่นำมาประดิษฐ์ประดอยร้อยเป็นตะข่ายบ้างเป็นอุบะมาลัยบ้างแกวนบูชาที่พระทวารและประตูวังนี้คือส่วนหนึ่งของการสมโภชเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานรักษาพระราชฐานชั้นในมาแต่โบราณเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่านานาประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองถือว่าวันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยคนมีการนักขัตฤกษ์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลครั้งนั้นวันบรมราชาภิเษกตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานเคยสมโภชเครื่องสิริราชูปโภคในเดือน6พระราชดำริใหม่จึงสอดคล้องกับธรรมเนียมแต่เดิมสมัยรัชกาลที่5วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน12แต่พระราชพิธีฉัตรมงคลในระยะแรกยังคงทำในเดือน6ตามธรรมเนียมเดิมจนถึงพุทธศักราช2417เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วจึงเปลี่ยนไปทำในเดือน12และมีธรรมเนียมใหม่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรและทรงพระราชดำริให้รวมการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนติดต่อกันในพระราชพิธีนี้เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลแต่ในสมัยรัชกาลที่8เรียกว่าพระราชกุศลทักษิณานุประทานและพระราชพิธีรัชมงคลเนื่องจากยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉัตรมงคลดังนี้พระราชพิธีวันแรกวันที่3พฤษภาคมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยวันต่อมาเวลาบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชพิธีในวันที่3ตรงกับวันที่5พฤษภาคมเวลาเช้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และรับพระราชทานฉันหลังจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แล้วเริ่มการเวียนเทียนสมโภชเสร็จแล้วทรงพระสุหร่ายนพประดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พระแสงสำคัญและพระราชรัญจกรประจำรัชกาลเวลาบ่ายเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมรูปมหาสมาคมในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พืชพันธัญญาหารซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ทุกฤดูกาลบนผืนแผ่นดินไทยนอกจากเป็นผลิตผลจากน้ำพักน้ำแรงและความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทนุบำรุงทั้งด้วยการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำสร้างเสริมขวัญกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีเช่นเมื่อจะเริ่มฤดูการเพาะปลูกในเดือน6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแรกนาซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีไพศาขจรดพระนางครรภ์หรือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์มีเจ้าพระยาพลเทพเกษตราธิบดีเป็นผู้แทนพระองค์ไปทำพิธีแรกนาเรียกว่าพญาแรกนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เรียกว่าพืชมงคลได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการเจริญพระพุทธมนต์ทรงตั้งสัตยาธิฐานตั้งพระราชฤทัยบำรุงให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าการพระราชพิธีพืชมงคลและการจรดพระนางครรภ์นี้ได้เป็นแบบแผนสำหรับปฏิบัติสืบมาในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มีหมายกำหนดการเรียกพระราชพิธีนี้รวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้บ้างเช่นเรียกว่าพระราชพิธีแรกนาขวัญผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งอภิเษกดุสิตต่อมาทำที่ศาลาสาไทยสมาคมส่วนการแรกนาทำที่ทุ่งพญาไทและในปี2483ได้ยกเลิกการแรกนาและเปลี่ยนจากพระราชพิธีพืชมงคลเป็นรัฐพิธีพืชมงคลรัฐพิธีพืชมงคลในสมัยรัชกาลที่8นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นข่าวแรกในรัชกาลปัจจุบันระยะแรกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีพืชมงคลตามแบบเดิมจนถึงพุทธศักราช2503จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเพื่อรักษาประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่เกษตรกรรวมเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นแต่ก่อนพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาและเทพีวันที่2เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญณพระพราท้องสนามหลวงเมื่อพญาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในแต่ละปีเพื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรไปนานเท่านาน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ที่มาของการวิสาขบูชาในหนังสือพระราชพิธี12เดือนทรงอ้างพระอรรถกถาจารย์เจ้ากำหนดไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ประสูติและตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและเสด็จปรินิพพานในวันพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะวันกำหนดฤกษ์จึงเป็นวันนักขัตฤกษ์ซึ่งชนทั้งปวงผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้กระทำบูชาพระรัตนตรัยเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทรงพระราชวินิจฉัยว่าตั้งแต่พระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐานในแผ่นดินสยามแล้วคนทั้งปวงได้ทำการบูชานั้นมาแต่เดิมหรือไม่ได้ทำก็ไม่ปรากฏในที่แห่งใดมีเพียงความอ้างถึงในวรรณคดีเรื่องตำรับนางนพมาศหรือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์และทรงตั้งข้อสังเกตว่าในกรุงเก่าไม่มีหลักฐานปรากฏในที่ใดว่ามีการวิสาขบูชาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีวิสาขบูชาเช่นที่เคยมีมาแต่โบราณทรงพระราชดำริว่าเป็นการพระราชกุศลที่จะได้อานิสงส์มากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการรักษาอุโบสถศีลถวายบิณฑบาตปล่อยสัตว์มีพระธรรมเทศนาในพระอารามในตอนค่ำให้บูชาพระรัตนตรัยด้วยเครื่องบูชาประทีปโคมตั้งโคมแกวนและร้อยดอกไม้มาแกวนเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่4โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทำโคมตราตำแหน่งมาตั้งหรือแขวนตามศาลารายและพระระเบียงส่วนของหลวงใช้ตราหลวงแขวนที่ประตูพระอุโบสถทุกแห่งในรัชกาลปัจจุบันการแขวนโคมวิสาขบูชาเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ยังคงมีสืบมาและยังมีราชประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้ตามพระราชดำริที่เริ่มมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการพระราชทานภัตยศตามชั้นปริญญาแก่ภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้6ประโยค9ประโยคเรียกว่าการตั้งปริญญาในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ก่อนพิธีวิสาขบูชา1วันทรงประเคนผ้าไตรภัตยศตามชั้นปริญญาแก่พระภิกษุสามเณรตามลำดับประโยคและพระราชทานเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดตามพระราชดำริมาแต่สมัยรัชกาลที่7เช่นกันการพระราชพิธีในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เวลาค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสวดบูชาพระรัตนตรัยทรงเดินเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบแล้วเสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถทรงโปรยดอกไม้ที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนด้วยหนังสือพระราชาคณะถวายศีลและพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จพระราชดำเนินกลับการพระราชกุศลวิสาขบูชานี้บางปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณปูชนียสถานสำคัญเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นต้น

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเจ้าสาวร้อยขาวันนี้วันที่9กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะในวันที่9กรกฎาคมนะคะมีเรื่องที่ติดตามกันก็คือศาลรัฐธรรมนูญค่ะจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้าน133คนนะคะที่ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ว่าเข้าข่ายเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่แนวทางการประเมินเนี่ยก็3แนวทางนะคะก็คือชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะทำให้พระราชกำหนดทั้งฉบับบังคับใช้ต่อไปได้ถ้าออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนอันนี้ก็ต้องตีความว่าส่วนไหนที่ขัดส่วนไหนที่จะได้รับผลกระทบนะคะแต่ถ้าบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและศาลมีมติด้วยเสียงข้างมากก็คือมากกว่า6ใน9นะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ตกไปนะคะยังมีการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรออนะคะนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานต่อที่ประชุมบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่หลายฝ่ายเคยประเมินไว้และภาพรวมก็ไม่ได้อ่อนแรงอย่างที่หลายฝ่ายกังวลในช่วงก่อนหน้านี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทมีส่วนช่วยประคองกำลังซื้อและแรงส่งทางเศรษฐกิจได้ดีทำให้ประมาณการ GDP ปีนี้นะคะปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 เป็นตัวเลขสูงสุดในตลาดและก็เป็นสัญญาณบอกว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแรงกว่าที่เคยประเมินไว้ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อเดือนล่าสุดที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้มากนะคะทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อระยะต่อไปมีโอกาสลดลงตามไปด้วยสะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีพื้นที่ให้ภาครัฐขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะนายสุรพงษ์อินทขาวรนะคะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกของสำนักงานก็แถลงว่าตามที่สำนักงานปปช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านโดยจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานนะคะก็พบข้อเท็จจริง มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกมีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษตามแนวทางในการพิจารณาและการบริหารคดีพิเศษจึงได้เสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณารับเรื่องไว้แต่ส่วนเป็นคดีพิเศษและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปนะคะส่วนกรมศุลกากรนะคะร่วมกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรและสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประเทศไทยแถลงความร่วมมือด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกผิดกัญชาผิดกฎหมายนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าการส่งออกกัญชาทำได้นะคะเฉพาะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากทั้งประเทศไทยและก็ประเทศปลายทางด้วยสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2019ก็คือตั้งแต่1ตุลาคมปี68ถึง30มิถุนายน69นะคะตรวจยึดกัญชาผิดกฎหมาย 3,309 คดีของกลางกว่า 37,210 กิโลกรัมมูลค่ากว่า474ล้านบาทเป็นคดีลักลอบส่งออก 3,266 คดีและกว่าร้อยละ65หรือ 2,133 คดีมีปลายทางก็คือสหราชอาณาจักรนะคะตรวจยึดกัญชาได้เกือบ 14,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าที่ปลายทางเนี่ยมากกว่า 6,200 ล้านบาทนะคะนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตนะแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ราคาตั้งแต่เดือนเมษายนปี69ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15สตางค์ต่อฟองต้นจากต้นทุนอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความผิดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะซึ่งกรมการค้าภายในของความร่วมมือชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคไม่เกิน10สตางค์ต่อฟองเพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพแต่ว่าหลังจากนั้นต้นทุนการผลิตก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็แปรปรวนด้วยนะประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของแม่ไก่ลดลงทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากหลายปัจจัยส่งผลให้มีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.60 สตางค์เป็น 3.80 สตางค์ก็คือเพิ่มขึ้นมา20สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนะคะตอนนี้ไข่ไก่ยังมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศอยู่นะคะไม่ได้พบปัญหาการขาดแคลนและผู้ผลิตเองเขาเนี่ยผู้ผลิตก็ประเมินว่าสถานการณ์ราคาในระยะต่อไปจะทรงตัวและก็ยังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับราคาเพิ่มเนื่องจากว่าสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นแล้วก็ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยออกสู่ตลาดด้วยนะคะก็จะช่วยให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้อยคำในแนวทางนโยบายเศรษฐกิจเพราะว่าพอมีการเผยแพร่ออกไปก่อนอันนี้แล้วนะคะตลาดก็ไปตีความว่าเนื้อหานั่นคือการกดดันให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นโดยร่างแผนแม่บทนโยบายเศรษฐกิจฉบับปรับปรุงก็จะมีการนำเสนอต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเสรีประชาธิปไตยโดยในส่วนบทนำนะคะบอกว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งการบริหารจัดการนโยบายการเงินอย่างเหมาะสมซึ่งมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพเนี่ยถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็กระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะตอนนี้กำลังจัดซื้อแร่ลิเทียมเข้าสู่คลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ค่ะในขณะที่สหรัฐกำลังเร่งลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่ประทานแร่ธาตุที่มีความสำคัญสำนักงานโลจิสติกด้านกลาโหมของสหรัฐกำลังเปิดรับข้อเสนอเพื่อจัดซื้อลิเทียมคาร์บอเนตเกรดสำหรับการผลิตแบตเตอรี่จำนวนเกือบ 16,000 ตันตลอดเวลา5ปีข้างหน้าภายใต้สัญญาที่มีมูลค่าสูงถึง300ล้านดอลลาร์นะคะโดยขอให้ซัพพลายเออร์เสนอราคาคงที่สำหรับการจัดส่งตลอดระยะเวลา5ปีกำหนดยื่นข้อเสนอก็คือ17กรกฎาคมและลิเทียมเป็นส่วนประกอบสำคัญ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานราคาลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มสูงขึ้นกว่า1ใน3แล้วนะในปีนี้เนื่องจากมุมมองบวกนะที่มีต่ออุปสงค์แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนในอุปทานจากแหล่งผลิตหลักๆรวมถึงจีนแล้วก็ซิมบับเวด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเก็งน้ำมันนะปั่นราคาน้ำมันในช่วงสงครามสหรัฐอิหร่านนะมีความเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้นะอัยการเกาหลีใต้สั่งฟ้อง4โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของประเทศก็คือ HD Hyundai Oil Bank SK Energy GS Caltech และ S Oil นะคะฐานละเมิดกฎหมายการค้าด้วยความยุติธรรมกล่าวหาบริษัทเราเนี่ยสมคบคิดปั่นราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นมากท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคืออัยการบอกว่า HD Hyundai Oil Bank กับ SK Energy เนี่ยสมคบคิดเพิ่มราคาขายน้ำมันมูลค่า 14.2 ล้านล้านวอนส่วนโรงกลั่นของ GS Caltech และS Oil ถูกกล่าวหาว่าเรียนแบบการปั่นราคาน้ำมันรวมมูลค่าประมาณ26ล้านล้านหมอนนะคะการสอบสวนเนี่ยเริ่มขึ้นเพราะเขาพบว่าราคาน้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากตามหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจากนั้นอัยการก็พบว่ามีการสมคบคิดกันกำหนดราคาระหว่างฝ่ายบริหารของ2บริษัทแล้วที่สำคัญก็คือการปรับขึ้นราคาทันทีเมื่อเกิดสงครามเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพียงเดียวเพราะว่าผู้บริษัทพวกบริษัทต่างๆเหล่านี้เขาจะมีการกักตุนน้ำมันดิบไว้เป็นจำนวนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็แบบว่าต้องทอดระยะเวลาไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าที่กักตุนไว้มันจะหมดก็คือเป็นราคาใหม่ราคากักตุนเป็นราคาเดิมเพราะฉะนั้นจะเอามาอ้างปรับขึ้นราคาในทันทีแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีกรณีที่สหรัฐนะคะประกาศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่ประกอบในจีนมีการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเยอรมันเขาบอกว่ากองเรือขนส่งสินค้าเยอรมนีพึ่งพาเรือที่สร้างในจีนน้อยกว่าเรือของประเทศคู่แข่งบางรายทำให้ผู้ส่งออกของเยอรมนีสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้สหรัฐเนี่ยวางแผนจะเริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อพยายามจำกัดการครองตลาดต่อเรือของจีนอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงขณะที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานที่สร้างเรือไม่ใช่เรือไม่ใช่สินค้าที่เรือบรรทุกนะคะแต่ทีเนี้ยพอผลการศึกษาเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเห็นว่าเยอรมนีเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบคนที่เสียเปรียบก็คือสหรัฐเองเนี่ยแหละค่ะคาดการว่าการนำเข้าและการส่งออกของสหรัฐเนี่ยจะลดลงร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.3 นะคะปิดท้ายที่รายงานขององค์การอนามัยโลกนะคะเตือนว่ายุโรปอาจเผชิญกับสัปดาห์ที่อันตรายมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าคลื่นความร้อนรุนแรงอีกระลอกกำลังก่อตัวเนื้อมหาสมุทรแอตแลนติกคาดว่าอุณหภูมิในโปรตุเกสและสเปนตอนใต้จะสูงถึง43องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะฮันส์คูเกอร์ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกระบุในแถลงการบอกว่าประเทศที่มีแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยก็จะสามารถตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปกป้องประชาชนของตัวเองได้แต่ที่เป็นห่วงก็คือคนที่อยู่ในบ้านพักคนชราคนไร้บ้านและผู้สูงอายุที่ต้องอยู่อย่างลำพังอันนี้ก็จะไม่ได้รับการดูแลนะคะทีนี้ผู้ชายก็ยังเตือนอีกว่าคลื่นความร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยขัดข้องแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานเสียหายด้วยระบบสาธารณสุขรับมือไม่ไหวนะนี่เขาก็เลยเตือนว่าแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีและแน่นอนว่าสถานการณ์โลกร้อนเนี่ยมันมีแต่จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ต้องมีการวางแผนป้องกันกันทุกๆประเทศเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
6: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่ง ทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

ีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: กล้องมา

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเหลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกันแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ูใช้ขาคู่ที่2สำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแส้มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รั้งกลวงแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดี่ยวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของ

พาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นปาล์มพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นณป่าแห่งอื่นใดในโลกจึงยอมรับกันว่าเขาพระแถวบนเกาะภูเก็ตเป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะ

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของ

0: ื่อนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นๆในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลือง

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียเหล่านั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการ breeding

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่าง

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร
1: เ

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไม่หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการอนุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ากในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปเลยนะครับ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จ
3: ัง
2: หว
3: ั
2: ดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: มันทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: การศึกษาที่เหวยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็หลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียม
0: เอาลองลาดดีๆด้วยนะ
2: เอา
0: จุดนี
2: ้เอาเทปเล็กมาคร
0: ับ ค่ะประมาณ
1: การประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาดอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าดงสะพาน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

การนำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าหลากไม้หลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้อันนั้นที่ก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำๆคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็บอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใช่ไงท่านละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

กลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

ืนป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

นอกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

กระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

มื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายสีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

มู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามกาลเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

แต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นอยู่ต

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูการผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศตัวมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะครับ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ปรากฏการณ์ที่อยู่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่โอกาสที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไออากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
2: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์ และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะและจากนั้นเนี่ยก็ให้รู้ให้ค้างคาวรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเขี้ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่ในห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนิ่ง
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: ได้เดียว
3: ได้ครับผมดูก่อนเขามีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

คุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจาย

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะออกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อพื้นป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันเหมือนกัน

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปเลยอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

แต่ตราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูลเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลาน

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วม

สังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

เมื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุ้นค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

เราจะพบทากกระจายอยู่ทั่วไปในป่าที่มีความชื้นสูงเช่นนี้การหากินของมันทำให้ทากเป็นสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวของนักเดิน

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัมภวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

มหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

ช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเตาหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะลดอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติฟารูเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะนิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

ท่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเล

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติว่าเราการไฟไว้นานๆเนี่ยในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่า

0: ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในน้ำของดินจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกับปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไว้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอ่างนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโรงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: ลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีนึงเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ9ถึง10กรกฎาคมนี้นำคณะหารือความร่วมมือทุกมิติเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงและกรมการขนส่งทางบกปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม11กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสี่ยวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
2: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองปูรุตาจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งพันของทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยประเทศมาเลเซียปัจจุบันเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะขับเคลื่อนในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการขนส่งทางบกปรับลดราคาค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคม69หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการปรับลดอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบันทางนี้ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34.94 สตางค์ต่อลิตรทางคณะอนุกรรมการจึงพิจารณาอัตราค่าขนส่งหรือค่าโดยสารโดยมีมติในการปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางในหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้สำหรับการยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าโดยสารอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติเอาไว้สำหรับการปรับลดราคาค่าโดยสารนั้นได้มีการพิจารณาตามสูตรการคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับลดลงและปรับขึ้นได้ตามสถานการณ์ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: สภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพ ้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

จ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูอันนี้แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะ6:15 นค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพระหัสบดีที่9 กรกฎาคมแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันค่ะเป็นไงกันบ้างเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงไหมประเด็นคือลมแรงมากเลยใช่ไหมคะเห็นจากในโซเชียลหรือว่าจากใน X แล้วก็ Facebook ของทางจอสร้อยแล้วก็รวมไปถึงใน Facebookของทางกทม.ซึ่งก็มีการอัปเดตให้ทราบในเรื่องของการทำงานนะคะของทางเจ้าหน้าที่แต่ละสำนักงานเขตเพราะว่ามีหลายๆเขตเลยที่เจอผลกระทบจากในเรื่องของลมซึ่งแรงมากแล้วก็ทำให้มีต้นไม้ล้มนะคะหลังจากที่มีเรื่องของลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะคะในหลายๆพื้นที่อย่างทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีนะคะนี่ก็เรียกว่าต้องมีการเคลียร์ต้นไม้กันนะคะหลังจากที่ต้นไม้ล้มนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดในเรื่องของเส้นทางการเดินทางได้ตามปกติแล้วนะคะในทุกๆเส้นทางนะคะในพื้นที่ของทางสำนักงานเขตคลองเตยเองนะคะนี่ก็มีเรื่องของผลกระทบจากฝนตกแล้วก็ลมกันโชกแรงในพื้นที่ของเขตคลองเตยนะคะในช่วงค่ำนะคะก็เรียกว่ามีหลายจุดเลยที่มีเรื่องของกิ่งไม้ต้นไม้หักนะคะจากแรงลมแล้วก็ทับหลังคาบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะคะพื้นที่ทางด้านของบางรักนะคะบางรักนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งเป็นอีกเขตหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของฝนเรื่องของลมซึ่งแรงมากนะคะก็ทำให้มีต้นไม้ล้มนะคะเรียกว่าในหลายพื้นที่หลายสำนักงานเขตเลยค่ะเขตจอมทองนะคะเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่นี่ต้องฝ่าพายุลุยฝนเลยค่ะนะคะลงเข้าไปช่วยนะคะในการดูแลประชาชนเรื่องของกิ่งไม้ต้นไม้เขตคลองสามวานะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการเคลียร์สถานการณ์กันเรียบร้อยนะคะหรืออาจจะมีตรงจุดอื่นไหมที่ยังคงมีผลกระทบก็แจ้งเข้ามาได้อีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นในอุโมงค์นะคะอุโมงค์ของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็มีน้ำท่วมในอุโมงค์เลยค่ะน้ำรั่วไหลเมื่อคืนนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่นะคะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นลังการลงพื้นที่แล้วเขามีการตรวจสอบนะคะเราก็บอกว่ายืนยันในเรื่องของผลกระทบต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใดแต่เชื่อว่าหลายคนพอติดตามตื่นขึ้นมาในช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นข่าวนี้อาจจะกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของการจราจรเนี่ยจะมีผลกระทบด้วยไหมเดินทางได้ตามปกติหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามีสายของทางพันตำรวจโทบุญส่งแสมเถื่อนสวัสดิ์จราจรสนมบุพารามอยู่ในสายด้วยสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนุชครับผม
1: โอ้เมื่อวานลมแรงมากใช่ไหมคะในพื้นที
2: ่เมื่อวานในพื้นที่มีลมแรงแล้วก็มีฝนตก
1: ค่ะ
2: ตกหนักมากครับผม
1: ค่ะตกหนักมากในอุโมงค์นี้น้ำท่วมเลยนะอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างค่ะ
2: ก็ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้
2: การป่าก่อสร้างก็มีการเร่งสูบระบายน้ำนะครับ
1: ค่ะน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะสารวัตร
2: ยังไม่เรียบร้อย
1: ยังไม่เรียบร้อย
2: มีการนำ
1: ค่ะ
2: เครื่องจับเข้ามาที่จะ
1: ค่ะ
2: อุดรอยรั่ว
1: ค่ะ
2: นะครับรอยรั่วซึ่งน้ำซึมเข้ามา
1: ครับ
2: ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
1: ยังไม่เรียบร้อยค่ะ

0: ช่องการจราจรก็เหลือ3ช่องทางยังสามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับเนื่องจากขาง
1: ั้น
0: จากขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขาออกเมืองจากบ้านแขกมาวินใหญ
1: ่
0: ค่ะปริมาณรถจะน้อยนะครับปริมาณรถจะน้อย
1: ค่ะ
0: นะครับทำให้ยังไม่มีกระทบในส่วนตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็จะมีตอนก็จะต้องดูตอนในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากในช่วงเย็นเป็นวัน
1: รถจะออกนอกเมืองกันเยอะมากใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าอย่างในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นรถฝั่งขาเข้าแปลว่าไอ้ตรงจุดที่เขามีการทำงานจะเป็นในฝั่งขาออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับในฝั่งขาเข้าเมืองใช่ไหมคะสวัสดิ
0: ์ใช่ครับ
1: มันอยู่ตรงช่วงไหนของวงเวียนใหญ่อะคะตรงจุดนั้นนะคะสวัสดิ์คะ
0: จะอยู่ตรงก่อนเข้าวงเวียนใหญ่ครับ
1: ก่อนเข้าวงเวียนใหญ่อันนี้คือถ้าเรามาจากฝั่งของเส้นถนนอะไรคะตรงนี้เนี่ย
0: ประชาธิปกคร
1: ับ อ๋อประชาธิปกใช่ไหมคะประชาธิปกโอเคค่ะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเอาฝั่งขาเข้าก่อนเอาฝั่งขาเข้าก่อนอันนี้คือใช้ได้กี่ช่องจราจรคะ
0: ฝั่งขาเข้า
1: ค่ะ
0: ได้
1: ค่ะได้ตามปกติไหมคะลองสวัสดิ์คะสัญญาณโทรศัพท์น่าจะมีปัญหา
0: ใช่
1: ค่ะใช้ได้ปกติค่ะสัญญาณเอาไปงี้เดี๋ยวทางสวัสดิ์วางสายก่อนเดี๋ยวทางจอ200จะรบกวนจะโทรกลับไปอีกครั้งนึงรู้สึกสัญญาณมันจะดูขัดขาดนะคะโอเคค่ะในวางสายของทางสวัสดิ์เดี๋ยวด้านนอกรบกวนติดต่อกันอีกครั้งนึงแต่ถ้าฟังโดยคร่าวๆไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการเดินทางคําว่าไม่มีปัญหาคือหมายความว่ายังสามารถที่จะใช้เส้นทางรอบๆวงเวียนใหญ่นะคะถนนประชาธิปกยังใช้ได้อยู่อินทราพิทักษ์ใช้ได้ไม่ได้มีการปิดการจราจรลาดย่าไม่มีการปิดการจราจรนะคะแต่อาจจะมีการปรับช่องจราจรต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะมีการปรับช่องจราจรน้อยลงนะคะแต่ถ้าฟังที่ทางสาวัตรบอกเนี่ยฝั่งที่อาจจะมีผลกระทบก็คือในฝั่งขาออกแต่ว่าอย่างตอนช่วงเช้าจะเน้นเรื่องของรถที่ใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้านะคะเดี๋ยวยังไงได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ถ้าดูการจราจรณเวลานี้ตอนนี้นะคะโดยรอบของวงเวียนใหญ่ยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่นะคะยังดูรถน้อยๆอยู่เลยค่ะสำหรับณเวลา 6:22 นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะที่จะมุ่งหน้าในฝั่งขาเข้าเมืองถนนประชาธิปกนะคะก็ยังตามกันได้นะคะคือตรงจุดนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวใครใช้เส้นทางผ่านมาแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันเดี๋ยวกลับไปที่สวัสดิ์ปุณส่งเสมเถื่อนสวัสดิ์จราจรสันติภูผารามกันค่ะสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ฟัง
1: เชิญเลยค่ะส
0: วัสดิ์ค่ะ
1: ค่ะฟังทางด้านไหนคะสวัสดิ์เครื่องสั่งงานโทรศัพท์มันจะดูดีเลย์มากเลยค่ะสวัสดิ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้านะคะทางว่าสัญญาณโทรศัพท์มันน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวข้างนอกสอบถามทางสวัสดิ์ด้านหลังไมค์ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวคีย์เป็นข้อมูลมาให้นะคะว่าในส่วนของเส้นทางเนี่ยนะคะอย่างประชาธิปกนะคะต้องมีการปรับจราจรไหมหรือว่ายังใช้ได้ทุกช่องทางตามปกตินะคะหรือว่าในส่วนของเส้นทางเนี่ยที่โดยรอบวงเวียนใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์มาเป็นข้อมูลก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราวางสายของทางสาวแล้วเดี๋ยวด้านนอกสอบถามหลังไมค์นะคะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ต้องใส่สัญญาณโทรศัพท์นี่จะไปตามสภาพอากาศมันเกี่ยวไหมว่าใส่เคเบิลหรืออะไรต่างๆนี่มันมีผลกระทบด้วยหรือเปล่านะคะสายสื่อสารเอาก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันคือเมื่อคืนนี้เผื่อว่าใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวแล้วก็ตื่นมาในช่วงเช้าอาจจะเห็นข่าวในโซ ซเชียลหรือว่าอะไรต่างๆเราจะตกใจนะกับภาพที่เห็นเพราะว่ามันมีน้ำท่วมภายในอุโมงค์นะคะอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งกำลังมีการก่อสร้างกันอยู่นะคะตรงช่วงของสถานีวงเวียนใหญ่หลังจากที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนี่ลงพื้นที่นะคะแล้วก็น่าจะรวมไปถึงทางด้านของสำนักงานเขตแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่ลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ยังมีผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของทางบริษัทยูนิคอินเจเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดนะคะก็ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบนี่น่าจะเป็นบริษัทที่รับเหมาในส่วนของโครงการก่อสร้างโครงการนี้นะคะแต่ว่าคือจุดที่มีเรื่องของน้ำท่วมภายในอุโมงค์เนื่องจากว่าน้ำที่มันรั่วลงมาเนี่ยนะคะเป็นจุดก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่4ช่วงของสะพานพุทธดาวคะนองนะคะแล้วก็หลังจากที่ในส่วนของทุกฝ่ายนะคะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็มีการตรวจสอบทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยค่ะรัฐมนตรีช่วยพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นสถานการณ์นะคะอยู่ในภาวะปกติแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแต่ก็ได้มีการกำชับให้ทั้งในส่วนของทางรอฟอร์มแล้วก็ผู้รับเหมาดำเนินการเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดรอบด้านแล้วก็หาสาเหตุตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็ดำเนินมาตรการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รวมไปถึงแผนการก่อสร้างโครงการนะคะแล้วก็มีการสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วให้มีการรายงานความคืบหน้าให้ทางกระทรวงคมนาคมทราบเป็นระยะแล้วก็ย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนก็ต้องยึดหลักมาตรฐานด้านวิศวกรรมแล้วก็ความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในตอนช่วงเช้าที่เราก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะซึ่งอย่างที่ทางสวัสดิ์เนี่ยค่ะอัปเดตเพิ่มเติมให้ยังใช้ได้อยู่นะคะตามปกติสำหรับเส้นทางนะคะในพื้นที่โดยรอบนะคะในส่วนของพื้นที่ของทางสน.บุพารามนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันเดินทางได้นะคะเดินทางได้ตามปกติค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องถามกรมอุตุเหมือนกันเพราะเมื่อวานเนี่ยตอนที่คุยกับทางกรมอุตุตอนเช้าบอกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนเพียงแค่120แต่ปรากฏว่า120นี่คือหนักมากนะคะผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือเรียกว่าหนักนะคะหนักมากนะคะทั้งลมทั้งฝนเห็นมีอยู่คลิปนึงนะคะคลิปนึงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นน้องคนหนึ่งที่เขาอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าจะเป็นแถวคูคตโอ้โหตัวท่ามจะปลิวเลยค่ะนะคะในช่วงที่ลมแรงๆแต่น้องเขาตัวบางๆด้วยนะคือแบบเห็นเลยว่าแบบลมเนี่ยแรงนะคะแรงมากจริงๆแล้วมาดูอัปเดตเนี่ยจากใน Facebook ใน X ของทาง JS Roy Radio ที่มีคนส่งมาให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในโซเชียลต่างๆโอ้โหนอกเหนือจากลมที่แรงต้นไม้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ล้มกันแบบในหลายพื้นที่มากๆนะคะในหลายพื้นที่มากๆนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนักงานเขตแต่ละส่วนกันเลยนะคะที่ออกมาเรียกว่าดำเนินการกันโดยตลอดนะคะอย่างแถวถนนเจริญราษฎร์เนี่ยนะคะก็มีต้นไม้แบบล้มขวางถนนกิ่งไม้ต้นไม้ล้มขวางถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพยายามสอบถามการในแต่ละพื้นที่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในแต่ละจุดเป็นยังไงแต่คงต้องรบกวนในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่กำลังเดินทางนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะในแต่ละจุดได้เลยนะคะมีแจ้งของคุณฮามิดค่ะ คุณฮามิดเนี่ยใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกคลองตันมีอุบัติเหตุค่ะระหว่างรถเก๋งกับรถ SUV กีดขวางในช่องทางซ้ายนะคะในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าคือจุดนี้นะคะถ้าหากว่าเคลื่อนย้ายช้ามีผลกระทบหนักมากเพราะโดยปกติถึงแม้ว่าไม่มีอุบัติเหตุก็หนักมาโดยตลอดนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีโดยเฉพาะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นอุบัติเหตุตอนประมาณสักเกือบตีห้าถนนกาญจนาภิเษกนะคะบนสะพานข้ามคลองลำรีเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกแล้วจุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วคิดว่าตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการในเรื่องการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะหรือว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่อีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องดูเลยเส้นทางรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้หนักนะคะหนักมากเพราะว่ามันจะเป็นวันที่ทางโรงพยาบาลนัดคนไข้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าวันนี้นะคะวันนี้คือเขาจะนัดกันเนี่ยที่เมื่อวานที่คุยกับทางด้านของสวัสดในพื้นที่คือเขาจะมีนัดวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันนี้วันพฤหัสน่าจะโอเคแบบเมื่อวานนี้ถ้าดูการจราจรในเวลานี้นะคะรอบๆของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังได้อยู่นะคะยังถือว่ารถไม่เยอะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางที่มาจากทางใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถน้อยมากค่ะรถน้อยมากจริงๆจะต้องบอกถ้าจะไม่เชื่อสายแต่นี้คือ6นาฬิกาบวกๆเองนะคะ6นาฬิกา31นาทีราชปารภยังใช้ได้นะคะเพชรบุรียังใช้ได้อยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะอย่างที่จะมีหลายๆคนบอกแล้วอย่างเราก็จากการที่สังเกตของตัวเองบอกเลยนะคะว่าถ้าจะเข้าไปในย่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะย่านราชปารภเพชรบุรีต้องไปก่อนช่วง7นาฬิกาแต่ถ้าหลังจาก7นาฬิกาละเตรียมตัวได้เลยให้หลีกเลี่ยงหรือถ้าจะต้องเข้าไปจริงๆเนี่ยให้เผื่อเวลานะคะตอนนี้ฝั่งพญาไทนะคะยังใช้ได้อยู่นะคะถนนพระราม1ก็ยังดูรถน้อยๆนะคะสำหรับณเวลานี้บรรทัดทองถนนศรีธยานี่คือใช้ได้ยาวๆเช่นเดียวกับฝั่งของถนนพิษณุโลกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะในเวลานี้ใช้ได้นะคะพระราม1ก็ยังใช้ได้อยู่สุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกบางนาก็ยังตามกันได้โดยตลอดจะมีติดก็คือตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: สอบถามเรื่องอากาศกันค่ะกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณเกวารีสารกิจพันธ์คุณเกวารีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: หลายคนเริ่มกังวลแล้ววันนี้จะเป็นอย่างเมื่อวานไหมลมแรงมาก
3: ก็แนวโน้มในวันนี้นะคะก็ยังมีฝนนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีฝนได้อยู่อะค่ะแต่ว่าลมวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฝนหรือลมวันนี้อาจจะไม่ได้แรงเท่าเมื่อวานนะคะแต่ว่าแนวโน้มของฝนนี่ก็ยังมีได้อยู่ในช่วงเย็นนะคะ
1: อันนี้ประมาณร้อยละเท่าไหร่ได้คะคุณเกวารีเมื่อวานบอกว่าประมาณร้อยละ20แต่ปรากฏว่าโอ้โหเจอกันในหลายพื้นที่เลยค่ะ
3: วันนี้เนี่ยให้อยู่ในที่ร้อยละ30%นะคะก็แนวโน้มฝนก็ยังมีได้อยู่ค่ะในช่วงถึงค่ำอะค่ะก็แนวโน้มก็จะมีแค่ช่วงเวลานั้นเลยเวลาอื่นเนี่ยยังไม่มียังค่อนข้างแนวโน้มค่อนข้างน้อยเลยอะค่ะ
1: ค่ะคือนี่เป็นฝนที่แกล้งคนเลิกงานมากเลยนะคือมันเป็นช่วงที่คนกำลังเลิกงานกำลังเดินทางกลับบ้านโหเห็นคลิปอะอย่างคนที่อยู่ด้านบนบนที่สูงๆเนี่ยมันยืนรอรถไฟฟ้าลมแรงมากจนตัวเท้าจะปลิวเลยคุณเกวารีคืออันนี้คือลมมันทำไมแบบนี้ลมแรงมากขนาดนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมันปกติไหม
3: มันเป็นเรื่องมันก็เป็นปกติค่ะของในช่วงนี้ค่ะในช่วงเย็นค่ำที่จะมีเรื่องลมของเรื่องฝนนะคะแต่ว่าแนวโน้มที่ฝนก็คือช่วงนี้แนวโน้มฝนเนี่ยก่อนอันนี้มันลดลงอะค่ะแล้วก็ตอนเนี้ย แนวโน้มฝนค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ เหมือนถ้าฝนจะเยอะเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะที่แนวโน้มฝนเนี่ยเราให้เยอะเลยอยู่ที่ประมาณ 60-70% เลยค่ะฝนมันก็เลยเหมือนค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ
1: หมายถึงว่าลมมาก่อนใช่ไหมลมมาบาดก่อนแล้วไอเดียมันจะมีฝนเข้ามาทั้งลมทั้งฝนแล้วว่าถ้าฝนจะเพิ่มมากขึ้นนี่ทุกภาคเลยไหมคะ
3: แนวโน้มเนี่ยทุกภาคเลยค่ะในช่วงของวันที่10เป็นต้นไปอะค่ะที่ฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าภาคใต้อาจจะเพิ่มขึ้นน้อยหน่อยแต่ว่าโดยรวมภาคประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 60-70% นะคะ
1: โอ้โหค่ะคลื่นลมในทะเลนี้คงจะแรงมาอย่างเมื่อวานใช่ไหมที่มีเรื่องของเรือประมงคือเจอคลื่นลมแรงมากซัดเรือประมงอับปางเลยค่ะ
3: ค่ะก็ถ้าคลื่นลมแรงเนี่ยก็ตอนนี้เราก็ยังให้อยู่ในช่วง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า2 เมตรนะคะก็ต้องระวังด้วยอะค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหทุกภาคเลยใช่ไหมรวมถึงทางด้านของทางทะเลอ่าวไทยภาคตะวันออกของเราตรงอ่าวตัวกอตรงจุดทางด้านนี้
3: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือทุกภาคเลยที่ให้คลื่นลม อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนบริเวณอ่าวไทยเนี่ยเราบางจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมากกว่า3 เมตรได้เลยแล้วก็รวมถึงบริเวณฝั่งอันดามันนะคะถ้าเป็นตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาเนี่ยบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีสูงได้ถึง4 เมตรในช่วงของตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอะค่ะ
1: โอ้โหนี่4 เมตรนี่สูงมากเลยนะคุณเคลวี
3: ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของคลื่นค่ะ
1: ค่ะค่ะยิ่งพันธะฟังอย่างเนี้ยด้วยความที่คลื่นสูงขึ้นแรงมากขนาดนี้มันก็จะมีผลกับเรื่องของน้ำทะเลที่จะซัดเข้าหาชายฝั่งด้วยไหมคะมันจะแรงไหมหรือว่ามันจะยังไง
3: ค่อนข้างอาจจะมีผลได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ให้คลื่นค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
1: โอเคติดตามระวังกันอย่างนี้พวกเรือเฟอร์รี่เรือที่แบบข้ามไปตามเกาะต่างๆเนี่ยเขาคงจะประเมินสถานการณ์กันใช่ไหมคุณเกวลีว่าแบบไหวหรือไม่ไหวยังไง
3: ก็มีทั้งท่าเรือเจ้ากรมเจ้าท่าที่เขาต้องประเมินอยู่แล้วค่ะว่าเรือแต่ละชนิดอะไรที่ออกจากฝั่งได้บ้างค
1: ่ะ
3: ส่วนใหญ่เนี่ยก็ในช่วงวันที่10-14ตอนนี้ที่เราประเมินนะคะก็คือก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณแบบอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะที่คลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะ
1: คือถ้าฝั่งที่คุณเกวลีบอกมาคือถ้าว่ามันประมาณ4 เมตรบางทีไอ้พวกเรือขนส่งเรือที่ชาวใช้ในการเดินทางก็อาจจะต้องชะงักรอให้มันสถานการณ์ดีขึ้นก่อน
3: ใช่
1: แต่ว่าต้องตรวจสอบเมียนะคะจะเดินทางทางน้ำทางเรือเนี่ยนะคะเพราะว่าอันตรายมาก
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือถือว่าเป็นช่วงปกติไหมหรือมันมีอิทธิพลมาจากลมตัวไหนหรือว่าตัวพายุตัวไหนหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ตอนนี้เนี่ยเรื่องของพายุเนี่ยตัวพายุที่ใกล้ไทยตัวบาหลีอะค่ะก็ไม่ได้มีผลต่อประเทศไทยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวร่องมรสุมอะค่ะที่เคลื่อนตัวผ่านนะคะทำให้บริเวณเขาเรียกว่าบริเวณอ่าวไทยขึ้นลงบริเวณอ่าวไทยกับอันดามันตอนบนเนี่ยก็เลยมีกำลังแรงขึ้นนะคะ
1: ค่ะโหไอตัวบ่าววินนี่หลายคนติดตามนะแล้วมองว่าตอนแรกนี้แบบเป็นกังวลกันมากมันดูตัวใหญ่มาก
3: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีผลต่อประเทศไทยไม่ได้เพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: แต่ว่าประเทศที่เขาเข้าหานี่ก็เตรียมตัวรับมือกันหนักแต่ตอนนี้เขาเข้าฝั่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าดู
3: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันก็มีทั้งอยู่ทางเคลื่อนผ่านทางฝั่งไต้หวันฝั่งนั้นนะคะด้านตะวันออกของจีนนะคะถ้าเกิดแนวโน้มตอนนี้ที่จะเคลื่อนตัวค่ะในช่วงวันที่สัก11-12นี่ก็จะมีโอกาสขึ้นฝั่งทางประเทศจีนค
1: ่
3: ะ
1: ตอนนี้ไงเขาเตรียมตัวรับเพราะว่าเป็นห่วงกังวลกันว่าจะยังไงมันมีตัวอื่นอีกไหมที่ยังต้องติดตามหรือว่าจับตามองกันในช่วงนี้อะค่ะ
3: ในช่วงนี้ตัวอื่นยังไม่มีนะคะ
1: มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวโอ้โหดิฉันดูจากในเลยได้ตัวแผนจำลองของตัวของพายุไต้ฝุ่นตัวนี้มันใหญ่มากเลยนะคุณเกวลีมันหมุนเป็นวงกว้างมาก
3: ก็คือมันกำลังมันก็ยังค่อนข้างแรงค่ะ
1: อันนี้มันทำให้ดึงไอ้ตัวมรสุมของเราทำให้มันแรงขึ้นด้วยหรือเปล่าคะหรือมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย
3: มันก็มีผลในส่วนนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เข้าเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง
1: ก็เรียกว่าเป็นทางอ้อมใช่ไหมแต่มันก็มีผลต
3: ่
1: อตัวแรงลมของในบ้านเราที่มันแรงขึ้น
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่ขนาดอ้อมๆแล้วแบบไอ้ประเทศที่เจอตรงๆนี้จะขนาดไหนโอ้โห
3: ติดกันหนักอยู
1: ่ใช่ๆนี่ถือเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ใช่ไหม
3: ที่เขามีการจัดอันดับ
1: การจะเดินทางไปประเทศโซนเหล่านั้นก็ตรวจสอบกันในเรื่องของการเดินทางกันด้วยอาจจะต้องมีการพวกเครื่องบินอาจจะต้องมีการงดหรืออาจจะต้องมีการดีเลย์หรืออะไรยังไงกันบ้าง
3: ค
1: ่ะโอเคค่ะวันนี้ตอนช่วงเย็นกรุงเทพเราเตรียมรับมือเจอฝนอีกแน่ๆนะคะ
3: ค่ะ
1: เมื่อวานเจอไหมคุณแกวลินแถวด้านของกรมอุตุน่าจะลมแรงเหมือนกันนะเพราะเราอยู่ไม่ไกลกัน
3: ใช่ค่ะแต่ว่าตกไม่ได้นานมากค่ะด้วยความที่พอลมแรงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก้อนเมฆเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวแต่เป็นก้อนค่อนข้างใหญ
1: ่
3: ก็เหมือนตกแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้นานมากอะค่ะก็จะพัดลมมันแรงอะค่ะก็จะพัดก้อนเมฆไปค่อนข้างไวอยู่เหมือนกันค่ะ
1: แต่ว่าตรงจุดที่เจอลมแรงๆอะฝนอาจจะไม่หนักเป็นหนักที่อื่นเพราะว่าใช่ไหมเป็นทางผ่าน
3: ใช่เป็นทางผ่าน
1: เป็นทางผ่านค่ะโอ้แต่ไม่มีใครอยากเจอลมแรงขนาดนี้โอ้โหต้นมงต้นไม้ล้มนะคะหลายเขตเลยค่ะค่ะยังไงเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากนะคะคุณแกวลี
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็อัปเดตกันในเรื่องของสภาพอากาศเตรียมร่มไปด้วยร่มที่เตรียมไปนี้ต้องแข็งแรงนะคะเพราะถ้าไม่แข็งแรงนี่พังได้เลยนะด้วยแรงลมขนาดนี้นะนี่ขนาดอ้อมๆนะผลกระทบที่เกิดขึ้นอ้อมๆนะถ้าตรงๆนี้จะขนาดไหนนั้นดูเรื่องของเส้นทางของตัวพายุไต้ฝุ่นตัวนี้เนี่ยหลายคนกังวลกันแล้วก็ในส่วนของประเทศที่แบบอาจจะมีผลกระทบที่เขาจะเข้ากันตรงๆเนี่ยก็เตรียมกันรับมือมันตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่แล้วผลกระทบแบบกว้างมากนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ในเรื่องของสภาพอากาศจะได้เตรียมกันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะออกจากบ้านเดินทางกันส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
13: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ก่อนหน้านี้มีแจ้งนะคะในเรื่องของถนนจะบอกว่าถนนเป็นหลุมค่ะแล้วเป็นหลุมกว้างด้วยคุณเกริกฤทธิ์นะคะบอกว่าใช้ถนนแก้วเงินทองซึ่งจะอยู่ตรงช่วงแก้วเงินทอง18อันนี้มันเป็นซอยใช่ไหมช่วงจากแยกตัดถนนชิมพลีมุ่งหน้าแยกตัดซอยจากวง35แล้ว2หลุมเลยนะคะแล้วหลุมกว้างด้วยประมาณสัก15เซนติเมตรนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายคือเห็นแล้วเป็นห่วงเลยเกรงว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยถ้าแบบไปตกหลุมที่ว่านี่ล้มได้เลยในขณะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวประสานในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะกรณีที่คุณเกริกแจ้งมาส่วนทางด้านของถนนฉลองกรุงค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก4ล้อใหญ่ตู้ทึบเสียหลักปีนเกาะกลางถนนแล้วไปชนเสาไฟ2ทางนะคะแล้วรถก็จะไปคาอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนแต่ว่าในส่วนของคนเจ็บทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์8ให้บอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ธนาคารออมสินฝากมาบอกนะคะว่าใครซึ่งกำลังผ่อนบ้านอยู่ต้องฟังเลยค่ะฟังทางนี้นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไหวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีค่ะหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านบาทละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ซึ่งสนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะคะสามารถที่จะยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะ15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน gsb.or.th ค่ะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของธนาคารออมสินเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะฝากเลยย้ายบ้านไปอยู่กับออมสินที่ดอกเบี้ยเบาแล้วปลดหนี้ได้ไวนะคะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเส้นฝั่งของถนนราชวิถีมีผู้ติดตามนะคะส่งรู้มานะคะทาง S ของทาง JS100 Radio เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วบอกว่าราชวิถีนะคะตรงช่วงของหน้าสวนสุนันทามีกิ่งไม้หักลงมาแล้วมาขวางถนนไป2ช่องจราจรนะคะเลนซ้ายก็เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้น่าจะมีการอัปเดตน่าจะมีการดำเนินการแล้วไหมคะเพราะถ้าไม่ดำเนินการนี่ตรงจุดนี้นี่หนักแน่ๆนะคะในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้แต่ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชวิถีนะคะเอาตั้งแต่ช่วงของสิรินธรต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนราชวิถีกันก่อนท้ายยาวนะคะตั้งแต่ในช่วงของถนนสิรินธรก่อนถึงแยกบางพลัดต่อเนื่องเข้ามา ราชวิถีข้ามสะพานกรุงธนแล้วก็พอลงจากสะพานกรุงธนเข้ามานะคะก็ผ่านตรงช่วงของถนนขาวถ้าหากว่าใครเลี้ยวเข้าถนนขาวทางด้านนี้นี่จะไปได้ดีนะคะถ้าหากว่าตรงเข้ามาต่อเนื่องทางด้านของถนนราชวิถีก็เรียกว่ารถเต็มพื้นที่ตลอดทางเลยค่ะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะกระทั่งตรงช่วงที่ตัดกับถนนพิชัยถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะต้องขออภัยตรงช่วงที่ตัดกับถนนนครราชสีมาค่ะนะคะถึงจะดูดีขึ้นนะคะที่จะใช้ได้ยาวๆนะในฝั่งขาเข้านะคะแต่ว่าพอถึงที่สุดก็จะต้องมาเจอเป็นจุดชะงักกันเป็นช่วงๆนะคะตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะในช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็สำหรับในส่วนของฝั่งขาออกของถนนราชวิถีเนี่ยค่ะตั้งแต่ตรงช่วงที่ถึงตรงช่วงของแยกการเรืออันนี้ก็รถเต็มพื้นที่นะคะพื้นที่เต็มพื้นที่ยาวๆเลยกระทั่งข้ามสะพานนะคะข้ามสะพานสังฮีสะพานกรุงธนไปพอลงจากสะพานอันนั้นถึงจะใช้ได้ดีนะคะสำหรับทางด้านของราชวิถีฝั่งขาออกที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของถนนสิรินธรส่วนฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8รถเต็มพื้นที่แล้วนะคะแต่ยังไม่นิ่งนะคะยังตามมาได้โดยตลอดแต่รถเต็มพื้นที่เร็วจังเลยสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์อันนี้ก็คือเป็นภาพที่ชินตามากนิ่งๆเต็มทุกช่องจราจรตามกันมาแบบช้ามากๆช้ามากๆจริงๆนะคะคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของโค้งสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะตรงจุดนี้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเรียกว่ารถเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้ามองไปทางด้านล่างของเส้นบรมราชชนนีก็รถมากนะคะฝั่งทางนี้รถจะมากรถจะเยอะมากกว่าในเส้นทางอื่นๆเลยนะคะในช่วงเช้าๆนะคะไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรนะแต่ว่ารถเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาออกไม่มีปัญหานะคะในส่วนของเส้นบรมราชชนนีนะแต่เป็นคู่ขนานด้านบนนี้เขาจะเปิดเป็นช่องทางพิเศษในระบายรถเข้าเมืองเร่งให้รถเข้าเมืองให้ได้เร็วที่สุดแต่รถเยอะมากนะคะแต่ไม่นิ่งนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะในส่วนของฝั่งทางด้านของฝั่งธนในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะสังเกตให้นิดนึงกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมนะคะที่คุณฮามิดแจ้งมาตอนช่วง6นาฬิกากว่าๆเนี่ยนะคะบอกว่าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะมีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถ SUV คือจุดนี้ถ้าเคลื่อนตัวช้าเคลื่อนย้ายช้าเนี่ยมันจะมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะฝั่งของเส้นพัฒนาการเนี่ยก็จะมาชะลอตรงช่วงใกล้ๆกับทางด้านของตรงช่วงแยกนะคะช่วงตรงแยกตรงคลองตันตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งของเส้นรามคำแหงตอนนี้ก็จะเริ่มมีท้ายแถวเหมือนกันนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะคะตรงช่วงของแยกคลองตันเพชรบุรีนะคะพอเข้ามาผ่านตรงช่วงของแยกคลองตันเข้าเพชรบุรีก็จะเป็นสภาพเดิมๆเลยที่เราจะเห็นกันในช่วงเช้าๆรถแน่นรถเต็มพื้นที่เร็วมากนะคะแต่ว่าถ้าเลยจากตรงช่วงของซอยทองหล่อไปก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอเพื่อนร่วมทางกันเยอะนะคะกระทั่งเนี่ยค่ะถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรอโศกมนตรีวันนี้ก็ดูรถเยอะนะคะสำหรับในช่วงเช้าแล้วก็จะเริ่มมีผลลากกับฝั่งของเส้นสุขุมวิทที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของเส้นอโศกมนตรีเนี่ยฝั่งทางด้านเนี้ยที่เลี้ยวเข้ามาจากอโศกมนตรีเลี้ยวมาจากสุขุมวิทนะคะที่จะเข้าสุขุมวิทฝั่งทางด้านเนี้ย รถแน่นรถแถวท้ายแถวจะดูเยอะมากกว่าในฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกอโศกเพชรจะมุ่งหน้ามาแยกอโศกสุขุมวิทนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้ใครที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube ของทาง JS100 Radio แล้วก็ทางไลน์ @JS100 ค่ะนะคะก็หลายๆเส้นทางนะคะทักทายกันได้เลยสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนในช่วงที่เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่หลังฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: ถึง 24% ต่อปีค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่า Forecast ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กลางดึกหลังฝนตกหนักขณะรฟม.เร่งติดเครื่องตรวจการเคลื่อนตัวของตึกเพื่อความปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะตรงบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งนี้เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ซึ่งมีฝนตกหนักและมีรายงานว่าทำให้เกิดน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงต่อปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธถึงดาวคะนองดำเนินการโดยบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนวงเงิน 14,982 ล้านบาทปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และสร้างกำแพงกันดินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นยังไม่จำเป็นต้องปิดการจราจรเพราะสามารถควบคุมสถานการณ์ปริมาณน้ำได้ซึ่งที่เกิดเหตุบริเวณนี้ไม่เหมือนกับที่เกิดเหตุถนนทรุดบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่โครงสร้างอุโมงค์ยุบลงมาแต่ในกรณีนี้เป็นการพบรอยรั่วซึ่งกำลังเร่งอุดรอยรั่วและขณะนี้ยังรักษาระดับน้ำที่รั่วออกมาไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ขณะเดียวกันทางรฟม.ได้ติดตั้งเครื่องที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของตึกว่าจะมีการเคลื่อนตัวของอาคารในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่เพื่อความปลอดภัยโดยตึกที่ห่วงว่าจะได้รับผลกระทบไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ส่วนอาคารอื่นๆข้างเคียงก็เตือนให้มีการเฝ้าระวังทั้งนี้จากการรับฟังสถานการณ์จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และจะเร่งแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
2: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ออสซัมฮัสซันผู้จัดการทีมชาติอียิปต์ได้ประกาศว่าจะไม่ติดตามเกมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026ที่เหลืออยู่อีกต่อไปเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวไร้ซึ่งความยุติธรรมและเต็มไปด้วยกลโกงรวมถึงการล็อกผลการแข่งขันล่วงหน้าหลังจากเชื่อว่าลูกทีมได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในรอบ16ทีมสุดท้ายที่พ่ายแชมป์เก่าอาร์เจนตินา 2-3 โดยหลังจบเกมฮัสซันยอมรับว่าตนเองรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับประกาศว่าจะไม่รับชมการแข่งฟุตบอลโลกแม้แต่นัดเดียวที่เหลืออยู่เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนต่อสิ่งที่เขามองว่าไม่มีความยุติธรรมขณะเดียวกันมอสตาฟาซิโก้กองหน้าชาวอียิปต์ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและทีมงาน VAR อย่างรุนแรงด้วยเช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกคู่ที่น่าสนใจไคลรัตอามาตี้ชนะซูสเจสกา 2-1 ฟอร์ราเจลินที่เหลือ10คนแพ้ FC ไอเบเรีย 2-3